0: ไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่าง
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกานเอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
0: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับไหนล้างหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
7: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียบเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียบเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
1: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
0: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวดเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21ต่อ13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนผู้ชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3ต่อ0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3ต่อ2เซตได้ดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3ต่อ0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวรวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัชชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชน เริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่ดรันตมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจินตนา A 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกปันสิงสโมสรจินตนา B โดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยโดยเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์สุขันค้าเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.
13: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักแล้วปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ5-10พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
20: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็ว อย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมประดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานขอเชิญติดตามรับฟังครับ
3: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมประดิษฐ์
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเรากำลังจะมาคุยถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยจีนคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์เราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพญาเมงลายเมื่อ900ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีความขัดแย้งอาจจะมีชาวจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมีคำว่าพวกขบฏอั้งยี่หรืออะไรซึ่งก็ไม่เคยที่จะบานปลายไปถึงขั้นเรียกว่ากลายเป็นความขัดแย้งตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่ไม่ทำอะไรรุนแรงหรือไม่ทำอะไรที่แบบอัปพะด้วยเขาฉะนั้นคนจีนซึ่งอยู่ในเมืองไทยก็มีความสุขมีความสำเร็จนะครับในการที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยจนกลายเป็นชาวไทยไปอย่างเช่นตัวผมนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นคนจีนคุณปู่ทวดเป็นจีนแคะนะฮะมาเมืองไทยตั้งเกือบ170ปีที่แล้วแล้วก็ส่วนคุณย่าเป็นแต้จิ๋วนะฮะแล้วก็คุณแม่นะฮะกับย่าทวดย่าทวดใส่ย่าทวดก็มีเชื้อไทยคุณแม่นั้นมีเชื้อมอญหน่อยก็เลยกลายเป็นผมในวันนี้ซึ่งถ้ามาดูหน้าตาแล้วผมก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนคนไทยแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่มีต่อเรากลายเป็นเราเป็นคนไทยโดยไม่รู้หรือรู้ตัวผมเองอยู่ในเมืองไทยนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันนั้นไม่มีอะไรที่ต่างกับคนไทยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยปฏิบัติต่อชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะฮะเป็นฝรั่งเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็หลอมรวมกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าคนไทยเรามีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษมาจาก12ปันนา12ปันนาก็มีบรรพบุรุษมาจากชาวจ้วงในมณฑลกวางสีสองชนชาตินี้นั้นไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆในประเทศจีนในช่วง 2,000 กว่าปีเลยประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ที่รักสงบเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาตาร้อนนะฮะเป็นผู้ที่ไม่เรียกว่าโหดเหี้ยมฉะนั้นโดยทางชนชาติแล้วคนไทยนั้นก็มีบรรพบุรุษนะครับมาจาก12ปันนาและก็ชาวจ้วงผมเองเคยได้ไปพบกับชาวจ้วงในมณฑลกวางสีแล้วก็ได้ใส่สโลงแล้วครับที่ผมชอบใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นสโลงสีดำปรากฏว่าชาวจ้วงท่านนี้นั้นก็บอกว่าโอ้เนี่ยพ่อเขาอะซึ่งตอนนั้นที่ผมไปพบเขาก็สิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาอายุประมาณ80กว่าเขาก็บอกว่าเออพ่อเขานะก็ตอนนั้นจะใส่สโลงเออเหมือนผมเนี่ยผมก็เลยตกใจเลยถามเขาว่าไหนลองนับสิตัวเลขเป็นยังไงบ้างเขานับ1ถึง10เหมือนกันแล้วพูดถึงสิ่งที่เป็นชื่อนะขั้นพื้นฐานหมูหมากาไก่พ่อแม่พี่น้องอะไรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอ๋อชาวจ้วงเนี่ยที่เขาพูดภาษาพื้นฐานคือภาษาที่เราใช้กันเป็นภาษาไทยผมไปที่12ปันนานะครับก็เช่นเดียวกัน12ปันนาเนี่ยผมไปพบกับกษัตริย์องค์สุดท้าย ของ12ปันนานะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับประเทศไทยอย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วผมก็ไปเจอป้าคนหนึ่งตอนนั้นผมทำรายการอยู่ที่ช่อง3ซึ่งผมอยากจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้ซึ่งเป็นชาว12ปันนาแต่เขาก็พูดภาษาไทยที่12ปันนาซึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอางี้ผมจะถามเขาได้ใช้ภาษาไทยแบบง่ายๆเป็นภาษาพื้นๆแล้วจะดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าป้าคนนี้เข้าใจนะฮะผมพูดไปเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ตอบออกมาเป็นภาษานะฮะไทย12ปันนาภาษาไทย12ปันนากับคนเหนือเรานะฮะเขาสามารถที่จะฟังกันรู้เรื่องได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อเขากับเรานั้นนะเกี่ยวข้องกันแล้วผมก็เคยเดินทางเข้าไปอยู่ในละแวกนี้ไม่ว่าจะไปเจอไทยดำไทยแดงที่ตอนเหนือเวียดนามไทยลืออยู่ในลาวหรือไทยใหญ่อยู่ในรัชฉานล้วนแต่ทุกคนนั้นมีบรรพบุรุษมาที่เดียวกันเอาละครับเราคงต้องไปคุยกันต่อว่าทำไมคนไทยถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบคุณครับ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กว่า20ปีแห่งการไล่ล่าความฝันผ่านทั้งความหวังและความผิดหวังหลายครั้งในที่สุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนพร้อมตีตั๋วสู่ลอสแองเจลิส2028ติดตามได้จากรายงานครับ
23: เส้นทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยเข้าใกล้โอลิมปิกอย่างมากในยุคของนักตบชุด7เซียนโดยเฉพาะปี2012เมื่อจบรอบคัดเลือกด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่ได้โควต้าจากอัตราส่วนเซตที่ดีกว่าทำให้ไทยพลาดโอลิมปิกลอนดอนไปอย่างน่าเสียดายอีก4ปีต่อมาในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ไทยจบอันดับ5ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนตามหลังเกาหลีใต้ในอันดับ4เพียงคะแนนเดียวส่วนการคัดเลือกโอลิมปิกโตเกียว2020ไทยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาแต่พ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซตทำให้ความฝันต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งจนถึงปี2026ความพยายามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดินทางมาถึงจุดหมายในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนไทยตกเป็นฝ่ายตามหลังจีน1ต่อ2เซตก่อนพลิกกลับมาชนะ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมโควต้าโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทัดดาวนึกแจ้งและศศิภาพรจันทวิสูตร2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความสำเร็จว่าทุกคนในทีมใส่สุดพลังแม้มีอาการบาดเจ็บก็อดทนเพราะระหว่างการแข่งขันคิดเพียงว่าต้องชนะและเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะอยู่เราทำได้จนสามารถทำความฝันเพื่อตัวเองเพื่อทีมและเพื่อประเทศไทยได้สำเร็จ
24: ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้
23: เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ยังมีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผู้ผ่านความพยายามพาทีมไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004จนถึงวันนี้ซึ่งมองว่าความสำเร็จเกิดจากศรัทธาความเพียรและการทุ่มเทร่วมกันของนักกีฬาสตาฟโค้ชทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายบริหารและทุกภาคส่วน
25: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอด จนกระทั่งวันนี้การที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้
23: ขณะที่สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมองว่าตั๋วโอลิมปิกช่วยปลดล็อกความกดดันที่ทีมแบกรับมานานกว่า10ปีและจะเป็นพลังสำคัญก่อนภารกิจต่อไปในเอเชียนเกม2026ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองโดยผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินเมื่อปี2018
4: ตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยและเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
23: จากวันที่ตั๋วโอลิมปิกอยู่ใกล้เพียงเอื้อมแต่ต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าถึงวันนี้ความฝันที่ส่งต่อจากนักกีฬาหลายรุ่นกลายเป็นความจริงแล้วและการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์นี้กำลังกลายเป็นพลังสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยสำหรับความฝันครั้งต่อไปทั้งการล่าเหรียญทองเอเชียนเกมและการก้าวลงสนามโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผานิชคาดนาครายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนที่ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีเงินฝากโดยตั้งเป้าขยายทุนดำเนินการสู่150ล้านบาทภายใน10ปีติดตามพร้อมกันได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: สหกรณ์ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในต้นแบบสำคัญของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จคือสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดจังหวัดสกลนครสามารถสร้างวินัยทางการเงินระดับฐานรากรณรงค์การถือหุ้นออมทรัพย์และให้บริการสินเชื่อที่เป็นธรรมเพื่อนำกำไรสุทธิมาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรมนายนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสหกรณ์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีเงินฝากเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการชุมชนที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที
7: ่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบของสหกรณ์ทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้สหกรณ์เป็นแกนกลางในการบริหารชุมชนนะครับก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีสหกรณ์เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพมีอาหารในครัวเรือนนะครับแล้วก็สมาชิกสหกรณ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหนี้มีแต่เงินฝาก
6: ส่วนการดำเนินการที่ผ่านมานายดาวิดพุทธิสัยประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินการประมาณ128ล้านบาทมีสมาชิกกว่า 6,000 บัญชีในอนาคตสหกรณ์ตั้งเป้าหมายขยายทุนดำเนินงานให้ถึง150ล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
9: เป้าของอนาคตของสหกรณ์นะครับก็คือจะต้องในแง่เงินนะครับในแง่เงิน10ปีข้างหน้าพวกเราวางแผนว่าทุนดำเนินการของเราจะต้องถึง150ล้านจริงๆแล้วนะครับคนอีสานคนบ้านผมไม่ใช่ยากจนแต่ขาดแหล่งในการที่จะสะสมออมทรัพย์เป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ที่100 200เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝากธนาคารได้มันไกลแต่เราจะเป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคำนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับมุ่งพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
6: ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเหลิงหังสามัคคีจำกัดไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เกษตรกรเท่านั้นยังเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเชื่อว่าหากมีการนำผลสำเร็จนี้ไปขยายผลสู่สหกรณ์อื่นๆทั่วประเทศผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนโดยจะสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: เด็กและเยาวชนตำบลรางหวายใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวพลิกบทบาทสู่ยุวมัคคุเทศพาทัวร์มรดกท้องถิ่นติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจนี้ได้จากรายงาน
10: ยุวมัคคุเทศหรือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นซึ่งเป็นเด็กเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการนำเที่ยวและการสื่อความหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศน้อยในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นหรือนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญวัดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในชุมชนของตนเองเทศบาลตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจของชุมชนโดยจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพนมทวนหรือวัดรางหวายโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐและโรงเรียนบ้านหนองจอกส่งตัวแทนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน30คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมและฝึกทักษะการนำเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน
11: คืออยากให้เด็กๆทุกคนเขาได้มีเขาหลักๆคืออยากให้เขาเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นเขาเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองมันเป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือเขามีทักษะในการพูดการนำเสนอการแสดงออก
10: พี่แบงค์หรือนายเฉลิมวุฒิปัญญาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรางหวายได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะการพูดและการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้านผอ.ปณพัฒน์ปฐมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะการสร้างความรู้ให้แก่เด็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
12: วันนี้มีความยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสนำเด็กๆทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลที่จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์น้อยนะคะในวันนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญค่ะแล้วก็มองว่าการที่เราจะจัดความรู้ให้กับเด็กๆไม่เพียงแค่จะให้ความสำคัญกับในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
10: โครงการยุวมัคคุเทศก์ของเทศบาลตำบลรางหวายจึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไปเพราะพลังของเยาวชนในวันนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ช่วงกลางเดือนนี้โชว์ของดีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
13: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดตราธิวาสโดยเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองนราควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอของดีที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนรา
8: เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะขบวนแห่เนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นคนมาดูที่เตรียมงานไว้ไม่ว่าจะเป็นงานของรองกองงานของศิลปาชีพนะครับนกเขาชวาครับแข่งเรือขบวนแห่เตรียมพร้อมรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวงานนี้ทั้งพี่น้องชาวนาทิวาสนะครับพี่น้องของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียพี่น้องคนสงขลาสตูลปัตตานีและยะลาเป็นน้องคนไทยทั่วประเทศ
13: ขณะเดียวกันยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดิเกฮูลูการประกวดบาสโลปการแสดงของชมรม 2B No. 1 รวมถึงการแสดงจากศิลปินและนักร้องตลอด10วันของการจัดงานอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนราคือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโดยมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
8: ไฮไลท์เราก็มีดีทุกอย่างเลยนะซึ่งเราจะเปิดงานวันที่12ส่วนงานของกองศิลปาชีพซึ่งก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนงานของนกเขาก็มี 1,500 นกนะครับซึ่งก็มากที่สุดนะครับกว่าทุกปีส่วนการแข่งเรือนะครับก็มีทั้งหมด60ลำอยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเจ้าภาพทุกคนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับโดยเฉพาะรับสมเด็จองค์สมเด็จพระเทพด้วย
13: งานของดีเมืองนราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจังหวัดตราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสของดีเมืองนราครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนของดีชุมชนเพื่อร่วมผลักดันอัตลักษณ์เมืองนราสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรวัดน้อยหงกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญสุขเจริญพรและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระมหาวิโรจน์คุตตวิโรวัดน้อยนางหงได้รับอาราธนาให้มาเป็นองค์ปาฐกถาธรรมอีกวาระหนึ่งในรายการปาฐกถาธรรม

เรื่องที่อาตมาภาพจะนำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการในวันนี้คือเรื่องอัตตสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบดังนั้นเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและชัดเจนในเรื่องนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความในเรื่องอัตตสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของการตั้งตนไว้ชอบถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบไม่ได้ตั้งตนไว้ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะตั้งตนหรือทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยเขาบอกว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราใจร้อนนะขี้โมโหโกรธง่ายก็คือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนั่นเองถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้อากาศร้อนนะก็ทำให้เราหงุดหงิดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขี้คนขี้โมโหโทโสนั่นก็คือการที่เราตั้งตนไว้ไม่ชอบเดี๋ยวสุดท้ายเมื่อเกิดการตั้งตนไว้ไม่ชอบโมโหเดี๋ยวก็ได้ก่อการทำร้ายประทุษร้ายกันชีวิตของเราพังหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพังไปเพราะว่าความร้อนและอารมณ์ร้อนเนี่ยก็มีกันเป็นจำนวนมากที่ให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนถามว่านะหรือมีคนตั้งคำถามถามว่าการตั้งตนไว้ชอบมันคืออะไรถ้ามีคนมาถามเรานะอาตมาภาพก็จะขอวินิจฉัยหรือวิสัชนาว่าไอ้ที่บอกว่าตั้งตนไว้ชอบเนี่ยก็หมายถึงการตั้งเป้าหมายของชีวิตเขาบอกว่าต้องตั้งไว้ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยนะไว้อย่างถูกต้องแล้วก็มีการดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวังซึ่งการตั้งตนชอบนั้นถือเป็นก้าวแรกของการสร้างความเจริญสุขให้แก่ชีวิตนะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราไม่ตั้งเขาเรียกว่าไม่ตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นมาดูนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าเป้าหมายชีวิตนั้นมันมีความสำคัญไหมนะถ้าก็บอกว่าเป้าหมายในการในชีวิตเนี่ยมันมีความหมายมากนะในความคิดเห็นของอาตมาเพราะว่ามันสำคัญอย่างไรอ่ะมันสำคัญเพราะว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะมีการเริ่มต้นมีที่สุดเนี่ยในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคนเราหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยหากมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีความคิดนะมีคำพูดมีการกระทำในแต่ละวันว่าเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างไรนะแต่ถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีเป้าหมายในแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบนะว่าชีวิตเราเนี่ยก็จะไม่ต่างกับแมงกะพรุนนะที่ล่องลอยไปตามคลื่นลมในมหาสมุทรไม่สามารถบังคับทิศบังคับทางอะไรได้เลยนะด้วยตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเราขับเรือไปเนี่ยเรือเดินสมุทรเนี่ยที่มีหางเสือนะแม้จะอยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงก็ยังมีกัปตันคอยชี้ทางและควบคุมหางเสือให้เรือไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้เห็นไหมการตั้งเป้าหมายเรื่องง่ายๆเนี่ยแต่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหรือญาติโยมคนใดเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดนะโยมเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดแล้วเมื่อข้างต้นเนี่ยว่าถ้าอารมณ์ร้อนไม่ได้ตั้ง เป้าหมายไว้ว่าเราจะดับอารมณ์ร้อนได้ยังไงเดี๋ยวก็ตีกันนะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดเนี่ยแล้วก็ยังพยายามดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อไปตามเป้าหมายที่ผิดๆนะเขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งมันผิดเนี่ยมันทำไงต่อไปก็ผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเลยนะยังไงอ่ะลองยกตัวอย่างดูนะถ้า
เราตั้งเป้าหมายเอาในสังคมปัจจุบันแล้วกันเราเห็นอยู่เนี่ยนะว่าอาชีพที่มันไม่สุจริตนะอย่างเช่นคนผลิตกับคนยาค้ายาเสพติดเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นคนที่ผลิตและเป็นคนยาค้ายาเสพติดที่เก่งที่สุดนี่คือการตั้งหมายตั้งเป้าหมายแต่เป็นตั้งการตั้งเป้าหมายที่ผิดหรือเห็นเขาปล้นฆ่าขโมยญาติโยมก็คงเห็นอยู่แล้วนะในข่าวทุกวันเนี่ยเป็นโจรปล้นที่โน่นปล้นที่นี่นะก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าอ้าวเดี๋ยวเราจะเป็นโจรให้เก่งที่สุดให้เก่งกว่าไอ้โจรที่มันเห็นอยู่กันอยู่ในทีวีหรือในข่าวต่างๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะท่านบอกว่าถึงแม้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ใช้ความพยายามในการทำให้บรรลุเป้าหมายเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะแหมไปฝึกการเป็นโจรมาอย่างดีนะไปฝึกการค้ายาเสพติดไปฝึกการผลิตยาเสพติดเนี่ยใช้ความพยายามมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเช่นเดียวกันแต่นะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีแต่นะเพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนะตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ฟังรายการเนี่ยถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงไปพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถต่างๆแล้วลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆ นะอย่างอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะทำค้ายาเสพติดจะเป็นโจรอย่างนั้นคือการตั้งเป้าหมายที่ผิดนะแต่ตามหลักพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยต้องตั้งให้เป็นไปในเขาเรียกว่าสัมมาก็คือการชอบนั่นเองนะอย่างทำอาชีพเนี่ยก็ต้องเป็นอาชีพที่ชอบค้าขายก็ต้องเป็นการค้าขายที่ถูกหลักตามกฎหมายนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาชีพต่างๆนั้นถึงจะถูกต้องแล้วเราก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามุ่งมั่นจนไปประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเราที่สุจริตและประกอบด้วยคุณธรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องในตามหลักพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบนั่นเองอาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงในทางโลกหรือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายของชีวิตในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาแบ่งออกเป็น3ระดับนะลองมาดูซิว่าการแบ่งเป้าหมายของชีวิตเนี่ยญาติโยมผู้ฟังรายการของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเป้าหมายขั้นไหนนะขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นต้นนะนี่คืออันดับแรกนะเป้าหมายชีวิตขั้นต้นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเนี่ยเขาทำยังไงนะก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในชาตินี้นะว่าจะเป็นการตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะอย่างเช่นการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพผลิตยาเสพติดค้ายาเสพติดอาชีพเป็นโจรอันนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วก็อาชีพอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเราแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยยกตัวอย่างมีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะครูที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเหมือนเรือจ้างเนี่ยชีวิตของเราเป้าหมายขั้นต้นเนี่ยเราจะทำให้อาชีพครูหรือที่เขาเรียกว่าเรือจ้างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็ต้องทำอาชีพของครูด้วย
ความซื่อสัตย์ในหน้าที่นะรักเด็กนะดูแลเด็กสอนสิทธิ์โดยที่ไม่ปิดบังความรู้นะความสามารถแล้วก็ไม่มีอคติในการสอนสิทธิ์นะรักสิทธิ์เท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของครูก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการที่เราเป็นครูดีนะมีศีลธรรมและไม่มีอคติอันนี้นะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังนะอาชีพครูอาชีพอื่นๆก็เหมือนกันเป็นหมอเป็นพยาบาลเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นว่าเราจะเป็นคนที่ปฏิธรรมอาชีพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้สุจริตไม่ผิดกฎหมายและทำด้วยศีลธรรมอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเราตั้งเป้าหมายขั้นต้นไปแล้วเนี่ยในความเชื่อนะที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำเร็จในทุกๆอาชีพก็แล้วกันนะนี่คือเป็นการตั้งเป้าหมายขั้นต้นต่อมาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางนะขั้นต้นแล้วก็มาสู่ขั้นกลางเป้าหมายชีวิตขั้นกลางคืออะไรเขาบอกว่าก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้านะพูดถึงชาติหน้าเลยนะโยมโดยการตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อที่จะสะสมเป็นเสบียงไปสู่ภพชาติหน้าต่อไปเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงในตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องยังคงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าชาติหน้าสิ่งที่จะติดตัวเราไปแก้วแหวนเงินทองเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยติดตัวเราไปได้ไหมญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายลองคิดพิจารณาตามนะไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยัดไว้ในปากใส่ไว้ในมือในขณะที่เราปิดตาลาจากโลกไปแล้วมันก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ยังหล่นอยู่ในที่เขา เชิงตะกอนนั่นเองเอาไปไม่ได้นะอะไรเสื้อผ้าสวยงามที่ใส่ก็ถูกเผาไหม้หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพใดอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาล นักบวชอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นกลางอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วเพราะสิ่งที่จะติดตามตัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้นะทุกๆคนเนี่ยจะติดตัวตามไปได้ก็มีเพียงแค่บุญกับบาปหรือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั่นเองถ้าท่านตั้งเป้าหมายที่จะทำกุศลนะบุญกุศลไว้มากเมื่อติดปิดตาราจากโรคนี้ไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต่ำกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการสะสมเสบียงในขั้นกลางนะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการตั้งเป้าหมายขั้นกลางควรจะต้องมีนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในการเข้าใจหลักคำสอนในการพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายขั้นกลางนี้ก็ควรจะดำเนินทางให้ถูกต้องนะต่อมาอันสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตขั้นที่3ก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอันนี้ขั้นสูงสุดนะโยมก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปญาติโยมผู้ฟังรายการอาจจะเถียงอาตมาว่าไอ้เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมท่านนะญาติโยมสาธุชนอาจจะพูดอย่างนี้อาตมาภาพก็จะขอกล่าวว่าการเข้าหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ย
ม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ย เขาเรียกว่าไม่ต้องประกอบอาชีพในการทำมาหากิน เขาเรียกว่าตามวิสัยคารวาสหรือคารวาสวิสัยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็บอกต่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามไม่ได้มีอาชีพคารวะวิสัยไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ต้องประกอบอาชีพกสิกรรมเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆในทางโลกที่เขาทำกันนะก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเนี่ยได้มากกว่าคารวะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องทำมาอาหากินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าถึงจะเป็นคารวาสหรือเป็นญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะต้องสละเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งทำยากอานิสงส์ก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทำงานด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรอะไรหลานอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นทำอาชีพแล้วเขาบอกว่าก็ควรมีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมแบ่งเวลานะอาจจะเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะหรือมันไม่มีเวลาจริงๆก็หาหนังสือธรรมะนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีสื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้มากมายในวิธีในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นหาได้ไม่ยากนะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วลองปฏิบัติดูนะเขาบอกว่าใช้เวลาสักวันละ5นาทีถึง10นาทีในเรื่องของการปฏิบัติกิเลสที่อยู่ในใจมันก็จะเบาบางลงเพราะนั้นแบ่งเวลานะทำมาหากินเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระสงฆ์อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะแลกเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตก็อยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์องค์สามเณรหรือคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีประพฤติปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตในตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั่นก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเป้าหมายชีวิตขั้นกลางแล้วก็เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ย3ระดับอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมันคือสารธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นสารที่บอกว่าผู้ใดได้ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็หลักของในการเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้พบกับธรรมะที่เป็นแก่นสารนะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในขั้นสูงสุดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยการรักษาศีล5นะแล้วก็ปฏิบัติไปทำสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนท้ายที่สุดแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินชีวิตได้นั่นก็คือซึ่งพระนิพพานหรือที่เราเรียกว่าโกในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอัตตสัมมาปณิธิที่อาตมาภาพยกขึ้นมาข้างต้นนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นมันชอบอย่างไรชอบด้วย3ขั้นตอนนั่นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้ว
นะญาติโยมลองมาดูว่าไอ้การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รู้นะว่าเออถ้าเรามีการตั้งตนไว้ชอบตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิตไว้เนี่ยตามหลักขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะได้อานิสงส์อย่างไรเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยในการดำเนินชีวิตขั้นต้นเนี่ยอาชีพของเราจะทำอาชีพนี้ให้ดีนะให้เจริญแล้วก็เป็นอาชีพที่ประกอบด้วยความสุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็เมื่อทำตามหน้าที่แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการที่อาชีพของเราดีประสบความสำเร็จดีเงินทองก็มีพอกินพอใช้และยังได้สามารถที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะถึงเป้าหมายขั้นสูงสุดในชีวิตได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันต้องไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีอาชีพของเราดีเราทำอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่คดไม่โกงใครแล้วการดำเนินทำอาชีพต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรามีสติที่จะทำงานสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำด้วยความประมาทก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคืออานาเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการที่เราตั้งตนไว้ชอบและการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกอันนึงก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะดีกับตัวเรานะดีกับสังคมดีกับชุมชนดีกับสังคมเมื่อสิ่งที่เราทำเราตั้งปณิธานตามหลักพุทธศาสนาแล้วว่าต้องดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราดีเราเอาความดีต่างๆเนี่ยถ่ายทอดสู่ในที่ต่างๆเนี่ยคนที่เราคบอยู่ด้วยก็จะได้สิ่งที่ดีกับเราได้จากเราและเขาก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันเพราะนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้คนที่เขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีไปกับเราด้วยเพราะเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีของคนรุ่นหลังก็คือการทำความดีให้คนรุ่นหลังเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นพลเมืองที่ดีเรามีการตั้งเป้าหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อมีลูกมีหลานเขาเห็นเราทำความดีในทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินรอยตามเรานะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ดีในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสูงสุดถามว่าสูงสุดได้ยังไงก็มันก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่เข้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องบูชาหรือเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วเมื่อก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างดีในอย่างที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นแหละก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดได้แล้วสิ่งที่เหล่านี้ก็จะเป็นฐานที่จะทำให้เราถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้นะก็เห็นแล้วว่าอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ว่า
ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการเนี่ยได้นำเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยจะทำให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ดีนะมีความอดทนมีสติรอบคอบมีเหตุผลและก็จะทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพ้นทุกข์นะพ้นภัยได้ราบโดยง่ายนะแคล้วคลาดในยามคับขันทำให้เทวดาเนี่ยยังลงมารักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้แล้วก็ทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทอญ

จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงส์กรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศและออกอากาศคู่ขนานทาง Facebook Live ขณะนี้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ค่ะกุ้งจะพาทุกท่านเดินทางลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อไปค้นหาแรงบันดาลใจและเจาะลึกเรื่องราวของการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนเมื่อเราพูดถึงนวัตกรรมนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยในเมืองใหญ่แต่ที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันตำบลจะหนงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาแห่งนี้นวัตกรรมถูกสร้างขึ้นจาก2มือและภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริงวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับท่านที่เป็นทั้งปราชญ์ชาวบ้านและเป็นหัวเรือใหญ่ที่คอยขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ด้านการเกษตรและนวัตกรรมชุมชนที่สำคัญของหมู่บ้านค่ะนั่นก็คือคุณคำนึงนวลมณีหัวหน้าศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยคุณคำนึงนะคะได้เน้นศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานและความคิดแปลกใหม่ในการปลูกพืชแปลกๆนะคะที่ทำให้คุณคำนึงในวันนี้สามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวได้อย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก็จากแนวคิดคือผมเป็นคนชอบคิดอะไรใหม่ๆคือพอคิดใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มันเป็นคือคิดคนแรกอ่ะพอคิดคนแรกทุกๆเรื่องที่เป็นศูนย์เรียนรู้ผมต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้คือเรียนรู้คือเรียนแบบคนอื่นอ่ะก็เลยผมจะคิดนวัตกรรมทุกๆเรื่องตั้งแต่สมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วก็พวกมะละกอตอนกิ่งอะไรเนี่ยแต่ว่ามันไปชนกับของคนอื่นบางคนบอกว่าเขาก็คิดเองเอ๊ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันตรงกันแล้วก็มาช่วงหลังๆเขาคิดหลายๆเรื่องครับคิดว่ามีคนตั้งชื่อให้เขาบอกว่านวัตกรรมใหม่เขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็เป็นใครสมัยก่อนเพราะของผมเน้นเรื่องนวัตกรรมรู้สึกจะมีที่เดียวในประเทศไทยเวลาพิมพ์ไปใน Google ว่าศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่มันจะขึ้นของผมเจ้าเดียวตั้งแต่ก่อนก็มานะมะละกอตอนกิ่งการปลูกฝักล้อยางแบบไม่ต้องรดน้ำคือเทปูนข้างล่างแล้วก็ล้อหนึ่งตั้งข้างบนแล้วปลูกมะนาวปลูกขิงข่าตะไคร้อะไรหลายอย่างคือเราใส่น้ำไว้ข้างในอันนั้นอีกตัวพอตัวมาก็คือผักแปลงผักไฮโดรโปนิกผมก็ตั้งชื่อคล้ายกับไฮโดรโปนิกแต่ของผมมาใช้แบบใช้ดินที่มีคนทำกันแพร่หลายทั่วประเทศอ่ะแล้วก็ต่างประเทศด้วยคือแปลงผักไฮโดรโปนิกไฮโดรโปนิกอ่ะคือแต่เราใช้ดินแล้วใช้ระบบน้ำข้างบนรดลงไปในดินแต่ถ้าผักกินไม่หมดเนี่ยน้ำมันจะไหลกลับที่เรารองรับไว้นั้นคือการต้นคิดสมัยก่อนบ้านผมต้องขนน้ำมารดมันไม่มีน้ำรดอ่ะแล้วก็มาช่วงหลังก็เป็นน้ำจากต้นไม้ไผ่ผมเป็นคนคิดคนแรกที่ปาดยอดน้ำมาแล้วก็อยู่มา2ปีก็ไปได้คลิปที่เจาะต้นจากประเทศจีนมาแล้วก็ผมเอานำมาเผยแพร่แล้วเอาน้ำไม้ไผ่มาเกี่ยวกับรักษาโรคที่คนเป็นนิ่วที่นิ่วหายอ่ะแล้วก็มาหลังมาก็พวกเสาวรสตอนกิ่งเสาวรสแล้วผมผสมพันธุ์เสาวรสตัวใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าเสาวรสบูนาย2นะครับที่ลูกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือไต้หวันก็ยังสู้ของผมไม่ได้ผมเป็นคนผสมพันธุ์เองสมัยก่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันมีแค่ภาพนิ่งอะเนาะมันยังไม่มี YouTube ผมก็เล่นอินเทอร์เน็ตไปเจอมีคนนึงเขาไปที่ประเทศบูนายแล้วก็ถือลูกผมว่าลูกนั้นที่เขาถือเกือบกิโลอะนะที่เขาถือนะแล้วก็ความอยากได้แล้วไปเที่ยวที่จังเบตงยาลาไปเบตงปุ๊บก็คุยกับลูกศิษย์ว่าแม่สับปะรดตัวนึงไม่รู้ใครที่ไปบูนายส่งมาไปดูเขาบอกว่าเนี่ยไปดูที่บ้านผมเนี่ยอาม่าเอามาจากเกาะอะไรนู้นที่มาเลเซียก็ป่านเนี่ยนะผมก็ไปเห็นห้อยอยู่ลูกนึงผมว่าครึ่งกิโลกว่าลูกนั้นนะความที่อยากได้เหมือนผีหลอกเลยแล้วก็เขาให้มาลูกนึงปรากฏว่าพอมาชิมปุ๊บมันหวานมากพอหวานแล้วเพื่อนจะชิมนะพอเพื่อนจะชิมหมดผมเอากำทรายที่อยู่ในถนนใส่ในลูกเลยไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะกินหมดเลยเอามาเพาะ ปลูกบูนายหนึ่งลูกใหญ่มากแต่ข้อเสียเขาคือไม่ทันสุกเขาร่วงเพราะขั้วเขาเล็กแล้วผมก็ผสมพันธุ์ใหม่ระหว่างบูนายหนึ่งกับหนึ่งต้นนี้แต่ผสมคนละกอกันพอผสมมาได้มาลูกหนึ่งแล้วผมปลูกไป53ต้นแล้วคัดเอาเหลือมาต้นเดียวที่ดกที่สุดหนึ่งดกนะลูกใหญ่แล้วก็อร่อยมีหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆนั่นนะครับก็เลยใช้ต้นนั้นเป็นพันมาแล้วก็ใช้ตอนกิ่งมาตลอดโดยที่ไม่ได้เพาะเมล็ดเลยตอนกิ่งแบบปลูกแบบตอนกิ่งทั้งหมดเลยอย่างปีนี้ผมปลูกเยอะมากคือที่มาของว่าเสาวรสบูนาย2จาก1อ่ะผสม1กับ1เลย2เอาไปขายที่งานเกษตรมอนี่คนตกใจเลยอย่างลำไยคิดตั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรทีเนาะเอามากินและชอบมากแล้วก็มาปลูกเมื่อ10ปีที่แล้วเขายังใช้ชื่ มาตัวอยู่สมัยก่อนก็ผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีตลาดหรือมันมีอะไรไม่สนเลยก็ความที่ชอบหนึ่งสโลแกนของผมก็คืออะไรไม่แปลกคำหนึ่งไม่ปลูกสมัยก่อนเนาะผมจะค้นหาอะไรที่แปลกๆเอามาปลูกและบางอย่างเนี่ยผมทิ้งไปนานแล้วว่ามันเพิ่งมาดังอย่างลูกฟิกเนี่ยผมทิ้งไปตั้งแต่ปี53ตอนนี้มันเพิ่งมาดังตอนนี้ก็เลยผมชอบที่ว่าคำว่านวัตกรรมใหม่ที่เรามาตอนนี้ลูก2คนกลับมาอยู่บ้านหมดเขาไปทำงานข้างนอกแต่ว่ามันได้ครับแต่ว่ามันค่าใช้จ่ายเอาหมดเลยลูกกลับมาอยู่บ้านอย่างหนิงเนี่ยนะหนิงเนี่ยคนโตเนี่ยทำงานบริหารตังค์ไม่เหลือและแสมซ้ำยังเป็นหนี้ผมก็จ้างให้ออกมาให้ออกมากลับมาอยู่บ้านแล้วก็ตอนนี้เขาเลี้ยงครอบครัวเขาสบายเลยจากการที่ผมสร้างมาเนี่ยตั้งแต่สาวรสมั่งลำไยคิดตั้นมั่งหรือพันไม้ที่แปลกๆอ่ะอย่างลูกคนเล็กก็จบเชฟไปทำงานข้างนอกก็ไม่ไหวกลับมาอยู่บ้านจบเชฟแต่ต้องกลับมาเอาดินใส่ถุงอยู่บ้านอ่ะก็มาฝึกหัดตอนกิ่งเสียบยอดแล้วก็ตอนนี้ก็เสียบยอดแบบของผมอีกตัวหนึ่งที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเนาะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็คือทำ YouTube มหัศจรรย์ขยายพันธุ์พืชผมจะขยายแบบแปลกๆที่ไม่เหมือนคนอื่นนะแล้วก็ผมมีแบ็คหลังที่ช่วยเหลืออยู่ก็คือสันติอโศกเขาเป็นคนช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องทำ YouTube ตั้งแต่รุ่นแรกๆปี48อ่ะครับผมยังไม่รู้จักที่ว่า YouTube คืออะไรเขาเลยมาถ่ายแล้วก็ไปอัพลงขึ้น YouTube เพราะของพ่อครูโพธิรักษ์เจ้าตำรับแห่งการสื่อสารนะก็เลยดังมาตั้งแต่นั้นของผมมะนาวสีชมพูมะนาวหวานสีเหลืองมะนาวหวานสีขาวมะนาวเนื้อแดงไอ้นี่มะนาวเลือดอ่
1: ะ
2: ได้มาจากออสเตรเลียบางอย่างก็ทิ้งอ่ะทิ้งไปเยอะครับบางอย่างก็ปลูกแล้วมันไม่ผ่านก็เลยทิ้งไปแต่ว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่คือ 3-4 ตัวคือจำปาดะพันธุ์ดีๆลำไยคิดตั้นแล้วก็สับปะรดที่ลูกมันได้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวอยู่ก็พวกนี้ครับเพราะมันมีที่เราที่เดียวสับปะรดเนี่ยในประเทศไทยคือผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรไม่แปลกคำหนึ่งไม่ปลูกสโลแกนตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปจัดนิทรรศการผมจะขึ้นป้ายว่ามะออกมหัศจรรย์พันไม้แปลกผมจะทำไว้นิ่งไว้เมื่อก่อนนี่ผมเคยเป็นลูกจ้างประจำคือเป็นนักการพันโรงอยู่โรงเรียนบ้านว่าหลังทำจนว่าโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแดนใต้สมัยนั้นท่านด็อกเตอร์กัตสมารู้สึกจะเป็นรองอธิบดีท่านส่งรายการทีวีมาถ่ายทำตั้งแต่เราไม่รู้ว่ารายการทีวีมันมาทำอะไรครอบโรงเรียนกันดานพอทำมาก็แหมมันขัดใจตรงที่ว่าหน่วยงานราชการเราเลยออกผมเลยออกมาอยู่บ้านแล้วทำเนี่ยทำเรื่องแปลกเนี่ยจากยูทูบสันติอโศกก็มาทำยูทูบให้ปรากฏว่ามีคนมาดูงานศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ของผมเนี่ยเป็นศูนย์เดียวในประเทศไทยที่ไม่มีป้ายหน่วยงานราชการมาขึ้นผมไม่ให้ขึ้นและผมก็บอกว่าไม่ขอรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าผมเคยได้เข้าสมเด็จพระเทพคือได้รับรางวัลมาหนึ่งแล้วก็รางวัลคนดีสีตรงขาจากป้าเปรมแต่รางวัลทั่วไปเนี่ยรับได้แต่ว่าผมจะไม่ขอไปประชุมศูนย์เรียนรู้ผมดังโดยที่ไม่ต้องมีใครสนับสนุนแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องครัวนะที่อยู่ในอาหารที่อยู่ในครัวผมจะปลูกครบเลยอะไรที่ผมอยากกินผมปลูกอย่างข้าวโพดเนี่ยพันโน้นพันนี้ก็มาปลูกฟักทองพันโน้นพันนี้เราก็มาปลูกเราอยากกินอะไรอ่ะครับเราก็ปลูกอันนั้นไว้ก่อนอย่างผมปลูกลำไยคิดตั้นต้นเล็กในโคนลำไยเนี่ยที่ต้นนะเราติดสปริงเกอร์ไว้แล้วต้องมีพริกมีมะเขือมีวอเตอร์เกรดมีกระเจี๊ยบมีแตงกวาได้ใส่โดยที่ว่าไม่ต้องไปสนนะเพราะว่าของเราปลอดสารพิษอ่ะมีกับเยอะมากตอนนี้ที่คนจะมาต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าทางภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็นำไปปลูกเยอะคนในพื้นที่โดยคนใต้เนี่ยอย่างหนึ่งคือเขาอยู่ที่ยางกับปาล์มเขาไม่ค่อยจะทำเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่คนที่มาทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมเห็นนะ 90% จะเป็นคนทำงานราชการ เป็นครูเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยแต่ชาวบ้านของเราเนี่ยคือเขากรีดยางแล้วมันเหนื่อยครับบางคนห้าทุ่มก็ลุกขึ้นแล้วแล้วพอถ้าบ้านมีผู้เฒ่าคนแก่อะไรก็คนทำคนแก่เนี่ยก็จะทำเขาจะทำแต่คนเฒ่าคนแก่นี่เราสอนก็ไม่ได้เพราะเราไปเรียนรู้จากเขาเขาเก่งกว่าเราเขาเก่งตรงที่ว่าเขาแค่มองดินกับมองตัวพืชเนี่ยเขารู้แล้วว่ามันจะไปได้ไม่ได้ไ
1: อ
2: ้เรายังฝืนอ่ะ
1: ประสบการณ์เขาอะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่โอ้อยากกินอะโวคาโดมาปลูกอะโวคาโดที่สงขลามันไม่ได้มันได้แต่ว่ามันไม่คุ้มอยากกินองุ่นนี่เรามาดันมาปลูกองุ่นที่สงขลาเนี่ยมันไม่ได้แอปเปิ้ลเนี่ยยังซื้อมาปลูกกันทั้งที่รู้แล้วมันไม่ได้กินแต่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเห็นปั๊บก็รู้แล้วนี่มันไม่ขึ้นก็เลยเอาวิชาของคนแก่ของผมเนี่ยจะยึดหลักเอาวิชาของคนโบราณมาประยุกต์ให้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ตอนนี้ที่ผมบอกว่าผมได้บุญตรงนี้บุญโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างโบสถ์ที่ผมคิดเอาเองนะอย่าเคยคิดตามผมนะพอสร้างโบสถ์ก็มันได้บุญแล้วแต่ว่าผมไม่มีตังค์ที่จะสร้างโบสถ์แต่ผมมีวิชาเรามีวิชาเราบอกเขาเราไม่ได้สอนเนาะเราแค่แนะนำเขาพอเขาเอาไปทำแล้วประสบผลสำเร็จผมขายของขายงานเกษตรมอภาคใต้นะขายต้นไม้ขายอะไรลูกศิษย์หรือว่า FC เนี่ยจะซื้อของมากินกันเต็มแล้วต้นไม้ผมขายได้ FC เนี่ยเกือบ 100% คือคนที่มาซื้อมาปุ๊บพอผมบอกว่า150เอานี้ลดให้103แล้วกันแกบอกไม่ต้องลดจ่าย150เต็มเลยอันนี้คือลูกศิษย์แล้วซื้อของมาฝากอีกนั่นคือสิ่งที่เราให้เขาแล้วเขากลับมาขอบคุณเราโดยที่เราได้แค่บุญเราไม่ต้องการอะไรเราได้แค่บุญถ้าเขากลับมาบอกว่าเนี่ยที่ผมที่มาดูของอาจารย์เนี่ยกลับไปทำนี่ของผมเนี่ยทำดีแล้วนะผักผมเนี่ยสวยอย่างนู้นอย่างนี้ต้นไม้ผมวิธีการเสียบยอดที่อาจารย์สอนไปเนี่ยคือเขาทำแล้วได้จากที่เขาทำเลยไม่เคยได้เนาะเสียบยอดนี่ตายทุกทีพอทำสูตรของอาจารย์เนี่ยของเขาติดหมดเลยอันนี้คือเราย
1: ิ้
2: มทั้งน้ำตาเรายิ้มแล้วน้ำตาไหลอะถ้าเราหวงเอาไว้หรือเรากอดวิชาถ้าเนี่ยที่ว่าไอ้สาวรุ่นเนี่ยคนบอกว่าทำไมไม่จดสิทธิบัตรผมว่ากอดไม่ได้อะเรามากอดสิทธิบัตรอยู่แล้วก็เราหวงอยู่เราไม่ให้ใครถ้าเราตายไปอะมันก็หมดเพราะฉะนั้นเราวันนี้เรามีความรู้เท่าไหร่ให้หมดอย่าให้เหลือเพราะว่าถ้าเราตายไปเนี่ยคนรุ่นหลังเขาจะได้เผยแพร่ต่อคือบางคนอ่ะบอกว่าเนี่ยของเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วใครมาเอาของเขาเนี่ยเขาจะฟ้องโอ้ไอ้นั้นคือคนที่เขาเรียกว่าถ้าทางใต้เราเรียกสาบสั้นสาบสั้นคือมองสาบสั้นคือมองแค่หัวแม่เท้าเองอ่ะให้หมดแล้วเราจะได้กลับมาอีกเยอะที่นายหลวงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เราให้วิชาแต่เราได้มาจากคนอื่นอีกคือสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะบางคนเขามาบอกเนี่ยที่อาจารย์ทำแบบเนี้ยผมทำแบบนี้นะดีกว่าของอาจารย์นะอันนี้เราได้กลับมาแล้วเราทำแบบเนี้ยแต่ของเราเสียประมาณ50-50แต่ลูกศิษย์เอาไปประยุกต์หรือพัฒนาใหม่ขึ้นมาพอพัฒนาแล้วของเขาดีกว่าของเราก็กลับมาบอกเราก็เอาของเขากลับมาอีกแล้วพอได้มาเราก็เผยแพร่ไปให้คนอื่นอีกบางอย่างไม่ได้คิดเองบางอย่างได้จากคนรอบข้างแล้วเราให้คนให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่อย่างเดียวในตัวเราเพราะนั้นแหละบางทีน้องชายผมเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับรถแมคโครรถ6ล้อนะไม่ว่าเขาไปทำที่ตรงไหนพอเขาไปทำคนที่จ้างเขาพอทำปุ๊บไปทำเขาก็ถามเห็นนามสกุลติดอยู่ที่รถอ้าวแล้วเป็นยังไงกับครูคำนึงอ่ะน้องบอกว่าผมเป็นน้องชายครับโอ้ยครูคำนึงเนี่ยผมรู้จักไปทำตรงโน้นก็มองน้องมาเล่าไปทำตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเอ้ยทำไมพี่หลวงรู้จักคนเยอะจังบางทีไม่ได้เห็นหน้ากันนะแต่รู้จักกันในเฟซในอะไรเนี่ยสมมติว่าเครื่องคอมอ่ะใส่เข้าไปเต็มเนาะมันจะแฮงอ่ะมาเมมโมรีมันเต็มแต่ในสมองเราเนี่ยเราใส่เข้าไปอีล้านเรื่องก็มันไม่เต็มยิ่งใส่มันก็ไม่มีเต็มโดยเฉพาะความรู้อ่ะเราใส่ไปเยอะๆมันไม่เต็มบางอย่างเราเคยทำมาเมื่อ10ปีที่แล้วเราหยุดมาประมาณ10ปีเราไม่เคยทำแต่ว่าพอนึกจะทำมันก็กลับมาเราทำเป็นเหมือนเดิม
1: ความรู้มันก็จะกลับมาโดยอัตโนมัติเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่มันไม่เหมือนเมมโมรีถ้าเมมโมรีเนี่ยเครื่องมันแฮงหรือว่าเครื่องมันเสียไปเนี่ยมันก็ไปกับเครื่องแต่สมองเนี่ยมันจะอยู่กับตัวที่บอกว่าถ้าผมจดสิทธิบัตรอะไรไว้สักหนึ่งตัวเนี่ยผมไม่ให้ใครปุ๊บเนี่ยผมจะคิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วผมจะกอดสิทธิบัตรของตัวเราไว้เองกอดไว้แต่ถ้าเราให้เขาให้หมดพรุ่งนี้คิดใหม่เพราะว่าสมองเรามันมีนิดเดียวแต่ว่าเราคิดได้เยอะกว่าที่มันเป็นให้หมดเดี๋ยวของใหม่จะมาโรงเรียนครับโรงเรียนนี่มาเยอะตอนนี้โรงเรียนเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานราชการน่ะรู้สึกจะไม่ค่อยมีงบยกเว้นโรงเรียนแต่หน่วยงานราชการคือเฉพาะอบต.เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะให้ไปบรรยายในพื้นที่ของอบต.เพราะว่าถ้าเขาพาคนมาเนี่ยมันเปลืองงบเขาแค่เชิญเราไปคนเดียวแล้วก็เขาเชิญชาวบ้านมาในหมู่บ้านเขาในอบต.เขาเมื่อก่อนอบต.ไม่เคยมี แต่เดี๋ยวนี้อบต.เมื่อก่อนเนี่ยเขาพาคนไปดูงานข้างนอกแต่นี้งบมันน้อยเลยเขาเชิญเราไปให้เป็นบรรยายที่อบต.เขาเลยแต่ละเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็ตอนนี้ก็คือคนรุ่นใหม่นี่แหละครับเป็นหลักในอนาคตเพราะว่าเราคุยไปคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างเขาจบเกษตรมานะแต่ว่าในห้องเรียนของเขาไม่ได้สอนเหมือนที่ผมบอกเราไม่ได้พูดว่าเราสอนนะเดี๋ยวเขาว่าเฮ้ยในผมจบแค่ป.4 เขาจบปริญญาตรีเราจะบอกว่าสอนไม่ได้เราก็บอกและแนะนำเขาอันนี้พูดง่ายครับคนรุ่นใหม่นี่พูดง่ายแต่ถ้าคนรุ่นเก่าอย่างคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยคือรุ่นกับผมเนี่ยอย่างคนบ้านๆเนา
1: ะ
2: เขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คือหนึ่งเขาไม่ได้เล่น YouTube เขาไม่ได้เล่นอะไรนั่นเลยเขาไม่ค่อยเชื่อเขาจะยึดหลักตัวของเขาเองว่าของเขาว่าดีของเขาว่าถูกต้องแล้วของคนอื่นมันไม่ได้อันนี้คือคนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยพอเขาศึกษาจาก YouTube จาก TikTok อะไรเนี่ยนะเขาเห็นคนนั้นทำคนนี้ทำคนนู้นทำ 3-4 คนนี่ทำคล้ายกันเขาบอกเฮ้ยอันนี้ใช่เราไม่ได้ทำเป็นคนเดียวบางอย่างก็เขาอย่างเมื่อก่อนนี่ก็ที่บ้านผมก่อนโควิดอ่ะเนาะไม่หมดตอนมาหมดแค่โควิดมันเป็นที่ฝึกงานของเด็กคณะทรัพย์เขาจะมาฝึกงานอยู่ประมาณ4เดือนต่อปีนึงเขาจะมาฝึกงานแบบผมก็สอนแบบโจรอ่ะเขาเรียกว่าสอนแบบโจรคือมันไม่มีตำราอันนี้เป็นวิชาของนายหลวงอ่ะมันไม่มีตำราเขาเรียกว่าวิชานอกตำราแต่ว่ามันได้ผลเพราะวิชานี้มันจะมีมานานแล้วแต่ไม่มีใครเขียนขึ้นมาอย่างนึงในขณะนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยถ้าใครมีเงินเดือนก็กอดเงินเดือนไว้ก่อนถ้าอยากจะทำเกษตรก็ถือของโจรจันใดแล้วกันนะถ้าอยากจะทำเกษตรให้รวยให้ซื้อหวยดีกว่าโจรจันใดบอกเนาะก็เราทำแบบที่เราถนัดสมมุติว่าเรากินเงินเดือนอยู่หรือแต่มีพื้นที่โดยเฉพาะอยากฝากก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าคนแก่รุ่นเราเนี่ยก็อยู่กันไม่นานแล้วให้เด็กรุ่นใหม่มาประยุกต์ให้คิดว่าอย่างหนึ่งตอนนี้ทั่วโลกอ่ะขาดแคลนอาหารเหมือนอย่างตอนนี้ที่เนปาลที่มีเหตุอะไรนะคืออย่างเดียวที่ไม่มีเลยก็คือใช่มันไม่มีอาหารอ่ะเงินคือกระดาษมันไปทำอะไรไม่ได้เลยคือตอนนี้เด็กรุ่นใหม่อยากฝากเด็กรุ่นใหม่ว่าลองอย่าทิ้งวิชาเกษตรหรือโรงเรียนเกษตรทุกโรงเรียนอ่ะนะตอนนี้เด็กมันไม่ค่อยเรียนเขาจะไปเรียนถ้าเกษตรก็ไปเรียนแบบเกษตรเทคโนโลยีเกษตรการตลาดการอะไรไม่รู้แต่ว่าการผลิตมันไม่มีคิดง่ายๆครับตอนนี้นึกง่ายๆตอนเช้าลุกขึ้นมาเนี่ยวิชาที่เรากินอ่ะอย่างกาแฟกับปลาท้องโขเนี่ยนั่นคือวิชาเกษตรแล้วกาแฟมิตรกาแฟมาจากวิชาเกษตรปลาท้องโขก็มาจากแป้งต้องมีคนผลิตถึงเราได้กินพอตอนเที่ยงเราก็ไปนั่งซื้อข้าวผัดกะเพรามากล่องหนึ่งในข้าวอ่ะต้องผลิตวิชาเกษตรเหมือนกันแล้วไก่ทุกอย่างที่เรากินในกล่องนั้นเป็นวิชาเกษตรหมดเลยเราไม่ได้กินวิชาคอมพิวเตอร์หรือวิศวะอะไรพอตอนเย็นอีกก็ข้าวเหนียวหมูหรืออะไรก็ทุกอย่างเป็นเกษตร 100% นะหรือว่า 100,000% คนที่ลุกขึ้นตอนเช้าแล้วเอาข้าวปากที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ก็คือมาจากวิชาเกษตร 100% ไม่ได้มาจากวิชาแต่คนรุ่นใหม่ไม่ศึกษาหรือเรียนรู้วิชาเกษตรอยากว่านักเรียนหรือว่าใครก็ได้ทุกคนวิชาเกษตรถ้าเรียนแล้วไม่อดตายและไม่จนนะไม่ตกงานไม่ตกงานเลยไม่รวยแต่ว่าไม่รวยแต่ถ้าเราไปเป็นอย่างว่านะวิชาทุกวิชามันดีหมดสมมติว่าเราจบวิศวะมาแต่ถ้าเรามีวิชาเกษตรด้วยรับรองเราไม่อดขวากนักเรียนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าก็แล้วแต่แต่ยังรักอาชีพเกษตรอย่าให้อาชีพเกษตรมันตกอับอย่าให้อาชีพเกษตรมันหายไปอีกเขาบอกว่าปี75 7อะไรเนี่ยอาหารจะขาดแคลนเมื่อก่อนเขาบอกว่าปี70ตอนนี้70ยังเหลืออยู่แต่ถ้าเกิดภัยวิกฤตขึ้นมาอย่างตอนนี้คนบ้านนอกอย่างผมเนี่ยคนบ้านนอกเนี่ยตอนโควิดเนี่ยเรานั่งหัวเราะกันคิกคักคิกคักคิกคักเราไม่ได้อดเรามีกล้วยมีเนี่ยผมตอนนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปหัดใหญ่ไปซื้อพันมะละกอที่ดั้งเดิมนะมันจะมีขายอยู่ร้านหนึ่งพันอย่างดีเลยแล้วก็พันมันญี่ปุ่นเนี่ยผมไปซื้อจากห้างมาปุ๊บพอกินเสร็จหัวมันเล็กๆก็ผมก็ตัดปักไว้เอาปลูกไว้อะไรที่มันแพงอ่ะเรามาปลูกเองไอ้ที่บ้านเราปลูกได้อย่างมันเทศญี่ปุ่นใช่ไหมมันแพงเราก็มาปลูกเนี่ยครับคืออาชีพเกษตรเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ปลูกในพื้นปูนยังได้ครับต้องมาคิดนวัตกรรมอยากขวากคนรุ่นใหม่ว่าอย่าพูดคำเดียวว่าฉันไม่มีที่ฉันไม่มีเวลานะฉันไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นความรู้หาได้ที่แท้ไม่มีก็หน้าบ้านนิดหน่อยก็ได้ปลูกพริกปลูกอะไรก็ห้อยมะเขืออะไรก็แล้วแต่ได้นะไม่มีที่ไม่มีความรู้แต่คนที่พูดแบบนี้คือเขาเรียกว่าคนจนไม่ได้จนเงินนะเขาเรียกว่าจนปัญญาอยากให้คนศึกษาวิชาเกษตรขวากทุกๆคนทั่วโลกหรือว่าในประเทศหรือทั่วโลกวิชาเกษตรหรืออาชีพเกษตรเนี่ยให้มันเป็นขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งก่อนวิชาอื่นเป็นรอง แต่นี่วิชาเกษตรอยู่ท้ายสุดผมว่ามันไม่ใช่ครับในอนาคตถ้าไม่มีวิชาเกษตรทุกคนอดตายครับก็มีแค่นี้ครับอ๋อก็ไอเนี่ยครับสับปะรดนี่ตอนนี้ก็มีลูกก็ขายออนไลน์อยู่นะสับปะรดบูนายที่ลูกใหญ่ๆเนี่ยครับไม่มีที่ไหนนะครับที่ลูกใหญ่4ลูกกิโลหรือ3ลูกกิโลเนี่ยนะนั้นที่ใหญ่นะเบอร์ใหญ่แต่ลูกที่เบอร์ปกติ6ลูกกิโลเนี่ยตอนนี้ก็ลูกสาวก็ขายออนไลน์อยู่หรือห้างแมคโครเนี่ยผมส่งอยู่ประมาณกลางเดือนเนี้ยกลางเดือนตุลาไอ้กลางเดือนกันยาเนี่ยจะมีขายเฉพาะห้างแมคโครหาดใหญ่แต่ว่าเนา
1: ะ
2: แล้วลำไยกิ๊กตันผลผลิตผมส่งอยู่ที่ห้างแมคโครห้างแมคโครก็20สาขาทั่วภาคใต้หรือว่าถ้าใครก็ติดต่อทางออนไลน์ก็ตามเบอร์บอกได้ไหมเบอร์โทรก็ให้ถ้าใครฟังก็ให้จดเลยเน
1: า
2: ะ0660757399อันนี้เบอร์ลูกสาวที่ชื่อหนิงอันนี้เขาเจ้าขายออนไลน์0980167620ของหนิงก็เบอร์ที่1นะ0660757399นี่เบอร์ลูกสาวคนโตเบอร์ลูกสาวคนเล็กก็0980167620 08946545400894654540อันนี้เบอร์ผมอันนี้คือปรึกษาเรื่องเกษตรในเพจก็กลุ่มเกษตรหนุกหนานสงขลาอันนี้พังพรเป็นคนดูแลอยู่นัตกิจจันดำหรือว่าชื่อเล่นชื่อพังพรเป็นแอดมินเพจ
1: กุ้งรับรองเลยค่ะว่าวันนี้เราได้ข้อคิดแล้วก็ปรัชญาในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนจากคุณคำนึงมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วกุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่าน4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytec กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการตัดวงจรสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนโลกออนไลน์อย่างเข้มงวดนางสาวลลิดาเพิดวิ

0: วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verify รับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปี2569สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว 1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ Next Gen Commerce ได้ทันทีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายยาควบคุมพิเศษยึดยาแก้ไอและทรามาดอลกว่า 30,000 เม็ดป้องกันการนำไปใช้ผิดวิธีจนส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรง
1: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน3รายพร้อมยึดของกลางประกอบด้วยยาแก้ไอยาแก้แพ้และยาแก้ปวดทรามาดอนจำนวนมากโดยเฉพาะยาแก้ปวดทรามาดอนที่พบมากถึง 29,250 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้คดีดังกล่าวนับเป็นอีกปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญเนื่องจากยาของกลางดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือนำไปผสมกับสารอื่นจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
0: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครแบบเรียลไทม์หลังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเร่งสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลัด

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยเรานำเสนอ

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลัง

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: มีธรรมะอยู่กับตัวครอบครัวจะเป็นสุขครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพุทธ

Namo Ratanakayata. ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพุทธธรรมนำทางสว่างสุขบรรเทาทุกข์ห่างหายฝ่ายเสื่อมสีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบไมตรีฟังด้วยดีย่อมได้ให้ปัญญาวันอาทิตย์9:10 น.ออกอากาศเสียงธรรมตัดแสงส่องห้องเกียร์ FM 100 AM 1377คลื่นเด็ดพาธรรมะมาคลายหม่นหมองร้องตะมนขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์ผู้ร่วมงานวันนี้มีคุณเจริญยศสายทองจ้างเทคนิคชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ทางสถานีท่านผู้คงแก่เรียนผู้ใกล้ธรรมทั้งหลายซึ่งเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้และกระผมผู้ดำเนินรายการนายประสาทหัตถากรรมการพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรฝ่ายเผยแผ่หลักธรรมร่วมกันทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไปรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์นี้ตรงกับวันที่6วันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนกันยาวันนี้ก็จะได้นำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของอนุสติสิกต่อจากวันอาทิตย์ที่แล้วแล้วมาอนุสติสิกก็ได้พูดมาถึงข้อที่4ข้อที่1พุทธานุสติข้อที่2ธรรมานุสติข้อที่3สังฆานุสติคือการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกคุณของพระสงฆ์3ข้อแรกและข้อที่4 5 6 7 8 9 10ก็มีต่อไปเรื่อย
ข้อที่4ก็ศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนคำว่าอนุสติก็คืออารมณ์ที่ควรระลึกถึงอารมณ์ที่ดีที่งามที่ยกระดับจิตให้สูงขึ้นไม่ต่ำลงส่วนอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามไม่ใช่อารมณ์ที่ควรระลึกถึงเรียกว่าอารมณ์ฝ่ายอกุศลคือฝ่ายไม่ดีไม่งามเช่นอะไรบ้างเช่นระลึกถึงความอยากได้อยากมีอยากเอาอยากเป็นเป็นเรื่องของความทะยานอยากดิ้นรนไปหาแต่ไม่ใช่ว่าความปรารถนานั้นไม่ถือว่าเป็นความอยากความปรารถนาที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาโดยบริสุทธิ์ปรารถนาทรัพย์ก็แสวงหาทรัพย์โดยบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นความอยากไม่ได้เป็นตัณหาแสวงหายศได้ยศมาโดยบริสุทธิ์ก็ไม่เป็นตัณหาแสวงหาสรรเสริญสุขที่ถูกที่ควรก็ไม่เป็นตัณหาแต่ว่าปรารถนาในทางที่ผิดในทางที่เป็นอกุศลตามโลภอยากได้ของเขามาเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นเป็นอนุสติที่ไม่ควรระลึกถึงตามโลภความโกรธอารมณ์ความโกรธก็ไม่ควรระลึกเพราะความโกรธทำให้ใจต่ำลงให้ใจเร็วลงให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวนี่ก็เป็นอารมณ์ที่ควรละทิ้งไปความหลงหลงในรูปสวยสวยหลงในเสียงเพราะหลงในกลิ่นหอมหอมหลงในรสอร่อยเรียกว่าหลงเพลินเกินไปก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ควรระลึกถึงจัดเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่ดีไม่งามนั่นไม่ควรระลึกถึงเพราะระลึกถึงแล้วทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมองไม่มีความสุขส่วนอนุสติสิทธิ์คืออารมณ์ที่ควรระลึกสิทธิ์ข้อนี้เป็นอารมณ์ที่กวัยเป็นกวัยกุศลเป็นกวัยดีงามยิ่งระลึกมากเท่าไหร่ก็ทำใจให้เจริญขึ้นเท่านั้นมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นมีความสงบเยือกเย็นมากขึ้นเท่านั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในวันนี้ก็จะได้พูดเรื่องศีลานุสติข้อที่สี่ศีลานุสติระลึกถึงศีลของตน
ไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปนึกถึงศีลของผู้อื่นคือไม่เพ่งมองคนนั้นคนนี้คนโน้นว่าศีลไม่ดีประพฤติไม่ดีไม่งามแต่พระพุทธเจ้าให้มองกลับมาหาตนมองที่ตนมองที่กายของตนมองที่วาจาของตนที่ละเอียดกว่านั้นก็มองที่ใจของตนมองศีลให้มองที่กายที่วาจาและที่ใจเพราะศีลนั้นอยู่ที่กายศีลนั้นอยู่ที่วาจาเป็นเบื้องต้นนะรักษากายเป็นเบื้องต้นรักษาวาจาเป็นเบื้องต้นเป็นตัวศีลรักษากายสามอย่างเป็นตัวศีลทางกายรักษากายสามอย่างไม่ฆ่าสัตว์เริ่มจากไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่ไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์มีบุญคุณจ้างมาบวกไปที่ใจแรงงานแล้วมาถึงสัตว์ที่ฆ่าเป็นอาหารต่างๆมาถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยลงไปเรื่อยๆไปถึงวัวเหลือบยุงบุ้งลิ้นถ้ารักษาศีลก็ต้องระวังกายระวังกายไม่ให้กล้าไม่ให้ทำลายชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นนี่เป็นกายสะอาดข้อที่หนึ่งเรียกว่ากายสุจริงกายสุจริงสุจริงหรือสุจิแปลว่าสะอาดอาสุจริงหรืออาสุจิแปลว่าไม่สะอาดกายสุจริงเป็นกายสะอาดไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่มีคุณไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่รองลงมาจนถึงไม่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ยิ่งสะอาดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นมาเรื่อยๆจนถึงไม่ฆ่าสัตว์อะไรเลยก็เป็นกายสุจริงเป็นกายสะอาดข้อที่หนึ่งกายสุจริงข้อที่สองก็คือไม่ลักไม่ต่อไม่โกงไม่เบียดบังไม่ตกจริงวิ่งเงาไม่รักไม่ขโมยอะไรทั้งหมดอ่ะแล้วก็มีสัมมาอาชีพบริสุทธิ์หน้าที่บริสุทธิ์การงานบริสุทธิ์อาชีพบริสุทธิ์จักเป็นกายสุจริงข้อที่สองศีลทางกายกายสะอาดกายสุจริงข้อที่สาม
ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ล่วงละเมิดในกามไม่ล่วงเกินหญิงต้องห้ามหญิงต้องห้ามหญิงที่บิดามารดาหวงแหนหญิงที่พี่ชายน้องชายรักษาดูแลหญิงที่จารีตประเพณีรักษาดูแลเป็นภิกษุณีสมัยก่อนหรือแม่ชีสมัยปัจจุบันผู้มีศีลไม่ล่วงละเมิดตัดสีต้องห้ามไม่ล่วงละเมิดตัดสีที่จารีตห้ามเป็นต้นเรียกว่ากายสุจริงข้อที่สามไม่ล่วงละเมิดทางข้อกามีนี่รักษาศีลได้อย่างนี้เรียกว่ากายสุจริงกายสะอาดสามอย่างกายสะอาดไม่ฆ่ากายสะอาดไม่ลักกายสะอาดไม่ประพฤติผิดในกามทีนี้ก็รักษาวาจาให้เป็นวาจาสุจริงคือวาจีสะอาดวาจีสะอาดก็มีสี่ข้อวาจีสะอาดเรียกว่าวาจีสุจริงมีอยู่สี่ข้อคือไม่พูดคำเท็จพูดแต่คำสัตย์คำจริงที่ข้อที่หนึ่งไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำที่ไพเราะอ่อนหวานมีประโยชน์ไม่พูดวาจาหยาบพูดคำอ่อนหวานพูดคำสมานสามัคคีอย่างนี้ถ้าเรียกว่าวจีสุจริงข้อที่สองวจีข้อที่วจีสุจริงข้อที่สามไม่พูดโสเสียดไม่ยุยงให้ฝ่ายโน้นแตกกับฝ่ายนี้ไม่ยุยงให้บุคคลฝ่ายนี้แตกแยกกับฝ่ายโน้นนะพูดแต่ทำให้เขามีความสามัคคีไม่แตกไม่แยกกันนี่เป็นวาจีสุจริงข้อที่สามวจีสุจริงก็ที่สี่วาจาสะอาดก็ที่สี่ก็ไม่พูดเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อหมายถึงไร้สาระไม่มีหลักไม่มีที่อ้างอิงพูดลอยลอยพูดลอยลอยพูดเพื่อเจอแม้แต่พูดตลกโกกฮาก็ยังถือว่าเข้าในเกณฑ์เพื่อเจอเหมือนกันแต่พูดแต่คำที่มีสาระมีประโยชน์ต่อผู้ฟังอันนี้เป็นวจีสุจริงข้อที่สี่รักษาศีลก็รักษากายสามอย่างดังว่า
รักษาวจีสี่อย่างดังว่าแล้วให้ละเอียดเข้าไปกว่านั่นก็รักษาใจด้วยรักษาใจด้วยเพราะวาจาก็มาจากใจการกระทำทุกอย่างก็มาจากใจทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จจากใจใจสั่งอย่างไรก็ทำอย่างนั้นใจสั่งอย่างไรก็พูดอย่างนั้นฉะนั้นการระวังศีลก็ต้องระวังใจด้วยระวังใจสี่อย่างระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดระวังใจไม่ให้ขัดเคืองหงุดหงิดโกรธง่ายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจไม่ให้ลุ่มหลงบัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงบัวเมาระวังใจสามอย่างนี้ระวังใจสามอย่างนี้แล้วก็มีหิริละอายต่อบาปมีโอตตัปปะตะลุ่มตัวต่อผลของบาปเรียกว่าละอายชั่วกลัวบาปเมื่อละอายชั่วกลัวบาปก็ไม่กล้าล่วงละเมิดศีลทางกายไม่กล้าละเมิดศีลทางวาจาหรือแม้กระทั่งคิดทางใจด้วยนี่การลึกถึงศีลอย่างนี้ลึกถึงศีลอย่างนี้จะเป็นศีลานุสติตนทำได้มากแค่ไหนก็ย่อมรู้อยู่แก่ตนทำได้น้อยแค่ไหนก็รู้อยู่แก่ตนหรือทำไม่ได้เลยก็รู้อยู่แก่ตนศีลรู้ได้ที่ตนที่กายตนที่วาจาตนที่ใจของตนคิดด้วยศีลานุสติระลึกถึงศีลที่ตนรักษาดีแล้วรักษากายดีแล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจในการที่ตนได้รักษากายว่าดีภาคภูมิใจในการที่ตนรักษาวาจาไว้ได้ดีแล้วก็ภาคภูมิใจที่ตนรักษาใจได้ดีความภาคภูมิใจนี้ทำให้เกิดปีติในการรักษากายสะอาดปีติในการรักษาใจวาจาสะอาดเป็นวาจาสิจริงปีติอิ่มใจในการรักษาใจได้สะอาดมโนสุจริงผู้ที่รักษาศีลได้สะอาดดังว่า
ย่อมมีปีติย่อมมีปราโมทแม้จะทำการงานสิ่งใดก็ทำได้ดีทำได้สะอาดหมดจดไม่มีโทษทั้งคดีโลกคดีธรรมทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมสะดวกสบายสะอาดสงบสว่างมาครบหมดเลยผู้มีศีลสะอาดดังว่าฉะนั้นการระลึกถึงศีลของตนนี้ทำให้ตนได้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปปรับปรุงกายให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปปรับปรุงจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปปรับปรุงวาจาดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่อยู่อย่างเดิมคนที่อยู่อย่างเดิมคือไม่ได้ปรับปรุงกายไม่ได้ปรับปรุงวาจาคือทำผิดทำชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ปรับปรุงให้กลับมาฝ่ายดีได้เคยพูดเท็จพูดคำหยาบพูดโสเสียพูดเพ้อเจ้อก็ทำซ้ำๆอยู่อย่างเดิมไม่ได้ปรับปรุงวาจาให้ดีขึ้นได้ยังคิดโลภอยากได้ของเขายังคิดโกรธคิดประทุษร้ายเขายังคิดกลุ้มหลงมัวเมาในสิ่งที่เป็นอบายมุขต่างๆอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ปรับปรุงทางใจเมื่อไม่ปรับปรุงกายไม่ปรับปรุงวาจาไม่ปรับปรุงใจก็ถ้าตอบว่าไม่ได้ปรับปรุงให้ศีลดีขึ้นการระลึกถึงศีลานุสติจะทำให้ศีลดีขึ้นนั้นก็ต้องมามองที่กายของตนมองที่วาจาของตนมองที่ใจของตนถ้าเห็นว่ากายเราปรับปรุงดีแล้ววาจาปรับปรุงดีแล้วใจปรับปรุงดีแล้วก็จะมีปีติมีความอิ่มใจมีความสุขใจมีความสงบใจเหมือนพระเถระรูปหนึ่งเรียกว่าสัพพทาตะสัพพทาตะเถระสัพพทาตะเถระนี่ตั้งบวชแล้วก็ยังมีความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังมีความกำหนัดอยู่ยังมีความพอใจในกามคุณอยู่แต่ท่านระลึกขึ้นได้แล้วก็มีความละพอเราบทแล้วเราจะไม่สึกเพราะความกำหนัดเราจะตายทั้งผ้าเหลืองเราจะตายทั้งผ้าเหลืองให้ตายจะดีกว่าจะไปตามใจความกำหนัดความฟุ้งซ่านก็วันหนึ่งเห็น
ภิกษุจักมูอยู่ที่โรงควายเอามาใส่หม้องูนั่นเป็นงูเห่ามีพิษได้ทีนี้ภิกษุจะเอาภิกษุทั้งหลายจะเอาไปปล่อยพระสัพปะทาตะทาสะเถระก็ขอเอาหม้องูนั้นว่าขอไปปล่อยอีกแต่ที่จริงนั้นอยากได้งูกัดตายจะดีกว่าจะลาศิกขาจะสึกไปทั้งที่ยังมีความกำหนัดยินดีเมื่อขอหม้องูได้แล้วก็เอามือล่วงลงไปคนในหม้อที่มีงูเห่าอยู่ต้องการให้งูกัดตนให้ตายแต่งูมันไม่กัดงูไม่กัดเมื่องูไม่กัดก็มานึกถึงศีลของตนมานึกถึงศีลของตนว่าทำไมงูไม่กัดก็นึกว่าศีลนี่แหละที่จะรักษาตนทำให้งูไม่กัดเราทำให้งูไม่กัดเราก็เกิดปีติเกิดปีติแล้วยกปีติขึ้นสู่วิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงในปีติเห็นความไม่ทนในปีติเห็นความดับไปในปีติเกิดญาณปัญญาตัดอาสวะได้ถ้าถึงมรรคผลได้เลยอันนี้เป็นหน้าแปลกประหลาดแล้วท่านก็เอางูไปปล่อยทีนี้ท่านก็มาเล่าให้ภิกษุฟังว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วท่านก็บอกว่าเอาไปปล่อยแล้วงูไม่กัดเราไม่กัดกระผมเพราะกระผมมาลึกถึงศีลที่บริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วเข้าถึงญาณอันประเสริฐตัดอาสวะได้แล้วตัวเหล่านั้นก็ไม่เชื่อหาว่าภิกษุองค์นี้อดอุตริมนุสธรรมอดธรรมอันยิ่งที่ไม่มีในตนก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้พระองค์ฟังที่เจตวันยานพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นอย่างนั้นจริงตอนแรกเธอก็อยากจะให้งูกัดตายนั่นแหละแต่ว่างูมันไม่กัดเพราะท่านมีศีลบริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์และท่านก็เกิดปีติในศีลท่านจะเจริญธรรมเกิดวิปัสสนาญาณตัดอาสวะได้จริงเป็นพระอรหันต์อันนี้แสดงว่าศีลบริสุทธิ์มีคุณมีประโยชน์มีอานิสงส์มากมายจะเป็นฝ่ายโลกก็ดีจะเป็นฝ่ายธรรมก็ดีฝ่ายประพฤติธรรมที่สูงสูงยิ่งยิ่งก็ดีศีลเป็นเบื้องต้นแห่งความดีความงามทั้งหลายศีลเป็นที่รองรับแห่งความดีความงามทั้งหลายศีลทำตนให้สงบสะอาดศีลทำครอบครัวให้สงบสะอาดศีล
ที่มีอยู่ในสังคมทั่วไปก็ทำให้สังคมสงบสะอาดการแข่งแย่งแข่งดีการจริงดีจริงเด่นการประทุษร้ายกันเห็นฆ่าล้างสารกันก็เพราะไม่มีศีลแต่ถ้ามีศีลสังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบท่านพุทธทาสนักปราชญ์แห่งพุทธศาสนาองค์หนึ่งท่านบอกว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศเพราะยุคนี้ศีลธรรมเริ่มเสื่อมลดน้อยถอยลงคนจึงทำบิดศีลกันมากขึ้นมากขึ้นมีการฆ่ากันมากขึ้นมีการลักกันมากขึ้นมีการผิดประเวณีกันมากขึ้นมีการใส่ร้ายป้ายสีใส่ความโกหกมักเจ็ดกันมากขึ้นทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองกันมากขึ้นข่าวที่ออกในทุกวันก็มาจากการขาดศีลทั้งนั้นนี่สังคมจะเป็นสุขได้อย่างไรโลกวินาศเพราะขาดศีลสังคมไม่กลับมาศีลไม่กลับมาโลกาวินาศท่านบอกไว้อย่างนี้บอกไว้แรงๆว่าสังคมศีลไม่กลับมาโลกาวินาศมนุษยชาติจะร้ายกาจยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเราจะเห็นว่าการยกพวกตีกันที่นั่นที่นี่นักเรียนนักศึกษานักศึกษาสถาบันนั่งยกพวกตีกับสถาบันนี้ถึงเจ็บถึงตายกันก็มีไปมากแล้วยังไปถึงทำความเดือดร้อนให้กับชุมชนกว้างออกไปอีกนี่ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าศีลธรรมไม่กลับมาเหินห่างคนเริ่มเหมือนห่างจากศีลธรรมและเหินห่างมานานแล้วก็น่าเสียดายฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมาพิจารณาตนเรื่องศีลานุสติระลึกศีลระลึกถึงศีลของตนให้มากทำความดีที่กายที่วาจาที่ใจให้มากแล้วแผ่ขยายให้กว้างออกไปถึงลูกหลานเหลนหลนไปจนถึงในสถานศึกษาไปจนถึงชาวโลกทั่วไปโลกมีศีลแล้วโลกจะสงบเย็นโลกจะเป็นสุขอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในศีลานุสติและลึกศีลลงก่อนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีเป็นความงามเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นและประจำมันจะนำมาเป็นความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ชาวโลกครับก็พูดมาถึงเรื่องศีลานุสติการระลึกถึงศีลก็เห็นว่ามันจะพอสมควรกับเวลาก็ขอยุติการบรรยายว่าเพียงเท่านี้ขอกราบชาวพุทธทั้งหลายผู้ที่นับถือว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งก็ขอให้มีศีล
็นที่พึ่งควบคู่กันไปในการเคารพนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ประโยชน์ก็ขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมจึงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพ
6: ป้องกันเงินของคุณ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและ

0: ต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมป์เข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าเชิงรุก9มาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
2: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้บูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้เดินหน้าเชิงรุกกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำซึ่งการเชื่อมโยง9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เข้าด้วยกันจะทำให้การดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือฤดูฝนปี2569ของจังหวัดตรังบรรลุเป้าหมายและสามารถขับเคลื่อนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน
3: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ชวนเล่นพนันออนไลน์รายได้ดีเอ๊ะจะดีจริงๆหรอการเล่นพนันออนไลน์อาจนำพาเรื่องไม่ดีมาสู่คุณโดนหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหลอกให้โอนเงินหมดบัญชีเสียเงินเสียรู้เสียเวลาร่วมด้วยช่วยกันพบเจอเบาะแสพนันออนไลน์แจ้งได้ทันทีสายด่วน1212ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: รักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุ่งสงSM 97 MHz เป็นองค์การที่ได้รับความร่วมมือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

จอเรื่องน้ำเรื่องฟ้าหรือเรื่องดินเจอเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสำคัญเราคัดสรรสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิงมาให้ได้ติดตามกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกวันอาทิตย์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นฟังกันให้เพลิดเพลินฟังกันให้สบายใจกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยติดตามได้ทางสวททุ่งสง FM 97 MHzสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยค่ะประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะคะคุณพัชรีรัตนคตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้สวทต้องส่ง FM 97 MHz ค่ะรับหน้าที่ผลิตรายการนำเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆอยู่ดูแลสำหรับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์10:10 นโดยประมาณถึง11:00 นค่ะวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันที่ติดตามรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุติดตามรับฟังผ่านทาง Facebook Live Fanpage ของทางสวททุ่งสง FM 97ทั้ง2ช่องทางในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายไปทางสถานีวิทยุกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยที่รับสัญญาณกันอยู่ด้วยค่ะทักทายไปทางสวทชุมพรค่ะสวทสุราษฎร์ธานีสวทนครศรีธรรมราชสวทสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานีวันนี้นะคะพี่โจโยฮันกาญจนวงศ์ค่ะช่างเทคนิคในห้องส่งนะคะแล้วก็วันนี้ควบคุมการผลิตนะคะโดยนายวัชระบานเย็นค่ะร่วมในการของทางสวททุ่งสงนะคะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามีเรื่องราวดีๆผลงานเพียงเพราะๆนำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันวันอาทิตย์วันหยุดวันพักผ่อนหรือว่ายังคงเป็นวันที่เรายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะขอให้การทำงานวันนี้ราบรื่นแล้วก็มีความสุขกันนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนตอนนี้กำลังรับฟังผ่านทางช่องทางการเดินทางนะคะก็ขอให้การเดินทางวันนี้ราบรื่นแล้วก็รับฟังรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยมีสาระแล้วก็มีผลงานเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนสำหรับการเดินทางของคุณผู้ฟังกันด้วยส่งกำลังใจไปสำหรับวันนี้ใครหลายคนที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ด้วยนะคะวันนี้มีหลายๆเรื่องราวค่ะที่ปุ้ยนำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่เช่นเดิมค่ะที่ปุ้ยนำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าจะมีการวางแผนวางแผนการเดินทางการท่องเที่ยวหรือว่าการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ช่วงของอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของสภาพอากาศเราคงจะต้องติดตามกันด้วยวันนี้วันที่6กันยายน2569ค่ะเรามาดูกันที่บรรยากาศกันดีกว่าวันนี้จะมีฟ้าฝนมากน้อยเพียงใดนะคะเผื่อบางคนจะเดินทางไปทำธุระเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะก็วันนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศกันวันนี้นะคะก็ประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยก็อยู่ในด้านของตะวันออกของตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือพาดออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวนั้นก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วยนะคะในส่วนของภาคใต้บ้านเราค่ะวันนี้นะคะก็ทางฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนราธิวาสนะคะขณะที่อุณหภูมินั้นอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสค่ะสูงสุดก็จะอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสนะคะขณะที่เรื่องของลมค่ะก็จะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็มีปริมาณเยอะหน่อยส่วนมากก็จะอยู่ที่จังหวัดระนองพังงาตรังแล้วก็จังหวัดสตูลขณะที่อุณหภูมินะคะต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุดก็จะอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสก็ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคลื่นลมด้วยเพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะช่วงนี้ก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันด้วยปริมาณฝนก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นกลางวันอาจจะร้อนๆหน่อยนะคะช่วงเย็นๆอาจจะมีเรื่องของฝนเพิ่มมาเยอะหน่อยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพช่วงนี้ก็ต้องดูแลกันนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไวรัสต่างๆนะคะไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ก็มีการแพร่ระบาดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคโควิด -19 นะคะก็ช่วงนี้ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่เราก็ต้องมีเขาเรียกว่ากาดอย่าตกการดูแลรักษาสุขภาพนะคะ
การป้องกันตัวเองนะคะไม่ว่าจะสวมหน้ากากอนามัยหรือเลี่ยงไปในชุมชนที่แออัดล้างมือบ่อยๆนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่จะสร้างภูมิคุ้มกันของเราคือการมันออกกำลังกายนั่นเองล่ะค่ะการออกกำลังกายถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแรงนะคะขอให้คุณผู้ฟังได้มีสุขภาพที่ดีกันสุขภาพดีสุขภาพจิตก็ต้องดีด้วยช่วงนี้มีผลงานเพลงเพราะๆนำมาฝากกันก่อนช่วงหน้ามีสาระดีๆมาฝากกันค่ะ

ผลงานเพลงเพราะๆกับคุณวิโจยนต์กาญจนวงศ์ค่ะช่างเทคนิคในห้องส่งวันนี้เลือกสรรคัดสรรภาพนำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยค่ะกลับมาอีกหนึ่งช่วงนะคะเพื่อมีผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีนั้นอนุมัติรถไฟทางคู่สายใต้ค่ะชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินกว่า 1.06 แสนล้านนะคะเพื่อที่จะเพิ่มการขนส่งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะคะหรือว่าครม.สัญจรค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะก็มีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการด้วยกันนะคะได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่แล้วก็ช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาค่ะถือว่าเป็นการปรับเพิ่มวงเงินจากเดิมนะคะที่เคยขอเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2568ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดเพื่อจะการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านของต้นทุนเรื่องของการผันผวนเรื่องของการควบคุมคุณภาพโครงการนะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะทั้งนี้นะคะการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานการก่อสร้างทางรถไฟรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดผ่านได้ให้มีความสอดคล้องกับสภาพของพื้นที่นะคะในปัจจุบันตลอดจนในเรื่องของการวางแนวทางการปรับสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ซึ่งทั้ง3นะคะโครงการก็จะช่วยเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมยกระดับระบบโลจิสติกค่ะที่จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจเมืองสำคัญแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ผลิตตลอดแนวภาคใต้นะคะเข้าสู่โครงข่ายรถไฟสายหลักของประเทศรวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านประดังเบซาสนับสนุนการค้านะคะการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการรถไฟค่ะก็จะเร่งกระบวนการการประกวดราคาการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนะคะไปในปี2570ด้วยแล้วก็มีแผนดำเนินการนะคะให้โครงการแล้วเสร็จในปี2576พร้อมทั้งมีการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงของคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเผาด้วยจากคันทางเป็นโครงสร้างสะพานบกนะคะเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมอีกทั้งกระทรวงคมนาคมนะคะก็ยังเดินหน้าก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาโดยโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะจังหวัดกระบี่ภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและการส่งสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ชุมชนเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการขับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าการอพยพประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยนะคะโดยการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวิถีชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวค่ะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรชาวสวนนะคะผลไม้ตอนนี้ค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันนะคะพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนโดยเฉพาะช่วงนี้มังคุดนะคะก็อยู่ในช่วงของผลผลิตนะคะเพราะว่าทางกรมการค้าภายในค่ะบอกว่ามังคุดภาคใต้นะคะมีผลผลิตรวมกว่า 139,396 ตันค่ะออกสู่ตลาดแล้วกว่า 93,293 ตันหรือร้อยละ 97 นะคะโดยราคาก็ยังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพชะลอตัวของการ
ตลาดส่งออกนะคะโดยเฉพาะจีนแล้วก็ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมค่ะกรมการค้าภายในนะคะก็มีการเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกนะคะขณะนี้ก็ดูดซับแล้วก็กระจายผลผลิตแล้วประมาณกว่า 20,000 ตันนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังร่วมมือกับสายการบิน7แห่งนะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนการโหลดนะคะกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึง31สิงหาคมในปี2570ค่ะพร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดนะคะเกรดโรงงานหรือว่าเบอร์ดำ8จุดค่ะในจังหวัดชุมพรในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดปัตตานีนราธิวาสนะคะแล้วก็จัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเลือกและก็เร่งระบายผลผลิตเกรดรองนะคะออกจากพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันค่ะก็ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสนะคะเพิ่มความเพิ่มของราคาค่ะและการขนส่งในตลาดต่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะก็เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็ช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่มังคุดไทยนั้นจะได้ขยายตลาดแล้วก็สร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนโดยเฉพาะชาวสวนมังคุดนั่นเองล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะติดตามผลงานเพลงภาพรักกันก่อนดีกว่าอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าปุ๊บก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าคุณผู้ฟังกันอีกค่ะ

2ผลงานเพลงเพราะๆค่ะนำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันกับช่วงของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้ที่นำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะกับโครงการดีๆของทางรัฐบาลค่ะรัฐบาลนะคะเปิดขายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งเริ่มไปแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกการออมของประชาชนนะคะดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 2.80% ต่อปีด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะหรือว่าสปน.ค่ะเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะ 4,000 ล้านบาทนะคะอย่างที่บอกว่าเริ่มไปแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะ 2,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ผ่านบอร์ดเซ็นเตอร์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทค่ะพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนะคะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันค่ะโดยรุ่นอายุ3ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีโดยรุ่นอายุ10ปีก็จะอยู่ที่อัตราร้อยละ 2.80 ต่อปีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อก็คือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำมีคุณสมบัติผู้ซื้อแล้วก็มีวิธีการจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่ต้องการนะคะเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากนะคะก็สามารถที่จะซื้อผ่านWallet สบม.นะคะบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะคะตั้งแต่100บาทแล้วก็เพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีค่ะจนถึงเวลา 15:00 นนะคะตั้งแต่วันที่4กันยายนถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะหรือว่าจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มนะคะโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดก็สามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายแต่ไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งนะคะโดยซื้อได้หลายครั้งด้วยกันจุดสำคัญค่ะของการซื้อผ่าน Wallet สบม.นะคะก็คือการวิธีของการจัดสรรแบบ first come first serve นะคะหรือว่ามาก่อนได้ก่อนนะคะประชาชนที่สนใจจึงควรลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังรวมถึงเตรียมเงินใน Wallet ให้พร้อมนะคะก่อนที่จะมีการเปิดด้วยนะคะหรือว่าสามารถเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งค่ะการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือว่า Wallet ID เติมเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยด้วยส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถที่จะจองซื้อนะคะผ่านบอร์ด Connect Platformนะคะระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีนะคะจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายน2569ค่ะผ่านธนาคารพาณิชย์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายด้วยกันหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันนะคะสตรีมมิ่งค่ะโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทแล้วก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดด้วยก็มีการจัดสรรผ่านบอร์ดคอนเน็กต์นะคะแตกต่างจากวอลเล็ตสบม.โดยการใช้วิธี small lot first นะคะทยอยจัดสรรให้กับผู้จองในรอบๆนะคะรอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงการเปิดขายนะคะเพราะว่าการจองก่อนหรือว่าหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรรหากว่าวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบก็จะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินผู้จองทราบผลในวันที่10กันยายน2569ค่ะแล้วก็ได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันด้วยนะคะ
นอกจากนี้แล้วค่ะการเปิดจำหน่ายครั้งที่2นะคะก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงการออมกับภาครัฐหลังการจำหน่ายนะคะครั้งแรกได้รับความสนใจของผู้ลงทุนรายย่อยกว่า 22,703 รายค่ะก็มียอดจองซื้อรวมกว่า 16,511 ล้านบาทนะคะหรือประมาณ8เท่าของวงเงินที่เปิดจำหน่ายสะท้อนถึงความสนใจของประชาชนต่อทางเลือกการออมพันธบัตรของรัฐบาลค่ะในสิ่งที่รัฐบาลตอกย้ำนะคะอยากจะย้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง2ช่องทางวิธีการจัดสรรไม่เหมือนกันนะคะ Wallet สวม.ก็ให้หลักมาก่อนได้ก่อนเริ่มต้นเพียง100บาทนะคะขณะที่บอร์ดคอนเน็กเริ่มต้นที่ 1,000 บาทค่ะและใช้วิธีสมอลล็อกเฟิร์สนะคะไม่จำเป็นต้องแย่งกันจองในช่วงแรกประชาชนสามารถที่จะเลือกช่องทางที่เหมาะสมตนของตนเองนะคะหรือว่าใช้ทั้ง2ช่องทางตามคุณสมบัตินะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวค่ะที่พี่น้องประชาชนท่านใดสนใจที่จะจองนะคะผ่านทั้ง2ช่องทางนะคะก็สามารถที่จะดูคุณสมบัติของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะประชาชนสามารถที่จะซื้อผ่านช่องทางไอช่องทาง1นะคะทั้งพันธบัตรออมทรัสต์นะคะโดยการดูเอกสารต่างๆค่ะตรวจสอบผ่านช่องทางของผู้จัดจำหน่ายกำหนดนะคะศึกษารุ่นอายุเงื่อนไขสภาพคล่องความเหมาะสมการวางแผนการเงินนะคะของตนก่อนตัดสินใจลงทุนสามารถนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะใครสนใจก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางสำหรับการออมของรัฐบาลนะคะเปิดขายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2วงเงิน 4,000 บาท2ช่องทางด้วยกันก็สามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลนะคะถ้าสนใจอย่างไรก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการวางแผนการออมเงินนะคะระยะยาวก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆของรัฐบาลค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะที่ถือว่าหลายๆคนคงจะติดตามข่าวสารกันเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองล่ะค่ะก็ใครที่อยู่ในขั้นตอนไหนนะคะเช็คสถานะแล้วไปต่อให้ถูกนะคะไม่ผ่านเกณฑ์ต้องทำอย่างไรนะคะไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องมีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็ยังมีขั้นตอนสำคัญคือต้องติดตามอย่าพลาดวันสำคัญนะคะวันที่20กันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลวันที่30กันยายนนี้ก็จะเป็นวันประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ค่ะขณะนี้มีผู้มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วรวมกว่าหลายรายด้วยกันนะคะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์หากว่ามีความประสงค์ตรวจสอบหรือว่าแก้ไขข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัตินะคะก็สามารถที่จะติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลนะคะแก้ไขข้อมูลนะคะให้ตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงที่เรามีภายในวันที่20กันยายนนี้นะคะกรณีนะคะที่ประชาชนไม่ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลเอกสารนั้นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามแนวทางการทบทวนข้อมูลให้ตรวจสอบคุณภาพคุณสมบัตินะคะในระยะเร่งด่วนกรณีที่นักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือว่าผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนะคะกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ นะคะจดทะเบียนหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดกรมการกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนกรณีผู้ซื้อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมูลค่าต่ำมากนะคะแล้วก็กรณีที่มีชื่อบัญชีผู้ถือครองเอกสารหนี้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากนะคะกรณีเกณฑ์รถนะคะตั้งแต่รถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีค่ะเว้นแต่มูลค่าสูงสะสมตามชนิดแบบรุ่นนะคะที่กำหนดด้วย
ผ่านเกณฑ์แล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนเรียบร้อยหรือยังก็พร้อมให้สำหรับการใช้สิทธิ์นะคะ1ตุลาคมนี้นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันด้วยนะคะช่องทางในการยืนยันตัวตนก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารนะคะธนาคารกรุงไทยแล้วก็แอปเป๋าตังได้ถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารธอส.นะคะธนาคารอิสลามก็ได้ถึงวันที่14ตุลาคม2569ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็ขอให้รีบดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแล้วก็ระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ให้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะเช็คสถานะตัวเองให้พร้อมค่ะให้ชัวร์นะคะดำเนินการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ครบค่ะเพื่อจะยืนยันสิทธิ์ของเราเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะข่าวสารแจ้งมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆค่ะแล้วก็ยังคงมีเรื่องราวปิดท้ายกันในช่วงหน้านะคะแต่ว่าช่วงนี้มีผลงานเพลงเพราะๆมาฝากสักหนึ่งผลงานเพลงก่อนในช่วงหน้ามาปิดท้ายรายการกันค่ะ

ท้ายสุดของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยกันแล้วนะคะมีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวทิ้งท้ายสำหรับคุณผู้ฟังกันค่ะเดือนกันยายนนี้นะคะบินค่าไฟอาจจะเปลี่ยนไปยิ่งใช้น้อยยิ่งจ่ายถูกลงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีๆค่ะการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยนะคะที่ร่วมกับกระทรวงพลังงานเดินหน้าปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่โดยมีเป้าหมายให้ค่าไฟฟ้าโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพกับพี่น้องประชาชนค่ะโดยเริ่มบินค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกันยายนนี้นะคะ3ไฮไลท์สำคัญที่ต้องรู้ค่ะค่าไฟเฉลี่ยทุกประเภทนะคะค่า FT เหลือที่ 3.86 บาทต่อหน่วยค่ะแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินประชาชนนะคะเป็นโครงสร้างค่าไฟที่มีความชัดเจนแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นค่ะใช้ไฟ200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะพูดง่ายๆก็คือจะจ่ายใช้ไฟน้อยจ่ายน้อยลงค่ะก็ใช้อย่างรู้คุณค่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้มากขึ้นนะคะค่าไฟไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้รู้จักประหยัดก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของเราได้ค่ะใครที่วางแผนในการใช้ไฟฟ้าประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนก็ถือว่าเดือนนี้เป็นข่าวดีของค่าไฟฟ้านะคะนี่ก็ทิ้งท้ายสำหรับเรื่องราวของรายการใต้ฟ้าอาภัยที่นำเรื่องราวดีๆผลงานเพลงเพราะๆอยู่ดูแลสำหรับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะสวทต้องส่ง FM 97 MHz ค่ะรับหน้าที่ผลิตรายการนำเรื่องราวดีๆผลงานเพลงเพราะๆอยู่ดูแลสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังผ่านทั้ง2ช่องทางผ่านทางคลื่นวิทยุผ่านทาง Facebook Live แฟนเพจสวทต้องส่ง FM 97ทั้ง2ช่องทางถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทางสวทต้องส่งนะคะผลิตรายการดีๆนำเรื่องราวข่าวสารดีๆนำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เวลาสำหรับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพี่โจโยฮันกาญจนวงศ์ค่ะช่างเทคนิคสุดหล่อเลือกผลงานเพลงเพราะๆมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันปุ้ยนะคะวจริรัตนาคตพร้อมทีมงานของทางสวททุ่งสงของเราลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี
7: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาจัดกิจกรรมเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักโดยนำอินฟลูเอนเซอร์จากต่างประเทศร่วมสัมผัสประสบการณ์ตอกย้ำภาพลักษณ์พังงาในฐานะเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
8: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศ

0: ทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือเดอะบอร์ดแฟคทอรี่ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศระงับการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาใกล้กับกรุงจาการ์ตาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟอานักราคาตัวกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียประกาศว่าท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาขยายระยะเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 9:30 นาทีของวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากพบเท่าภูเขาไฟจากการปะทุของภูเขาไฟอนักราคาตัวซึ่งจะส่งผลกระทบกับเที่ยวบินอย่างน้อย209เที่ยวบินในจำนวนนี้บางส่วนเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟอนักราคาตัวในจังหวัดลำปุงทางใต้สุดของเกาะสุมาตราเริ่มปะทุตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟสูงถึง 6,000 เมตรและมีกลุ่มควันสูงถึง 15,000 เมตรส่งผลกระทบเป็นวงกว้างบนเกาะสุมาตราและบางส่วนของเกาะชวาขณะที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบและเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่พบเท่าฐานภูเขาไฟตกลงมาพร้อมแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาลดกิจกรรมกลางแจ้งปิดคลุมที่เก็บน้ำให้มิดชิดและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกันอีกวันหนึ่งนะท่านผู้ฟังล่าสุดรายการไทยแลนด์แดนสยามเพิ่มมาเป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับมาแทนรายการอาทิตย์ติดข่าวแต่ตอนแรกผมก็คิดอยู่ในวันเสาร์เราก็ทำรายการไทยแลนด์แดนสยามนะเราก็พูดเรื่องศิลปะวัฒนธรรมแหละแต่ว่าพอมีวันอาทิตย์เพิ่มมาอีกวันหนึ่งเราก็จะเล่าเรื่องวัฒนธรรมเหมือนเดิมดีหรือเปล่าผมว่าก็น่าเบื่อไปนะอย่างน้อยตัวผมเองท่านผู้ฟังจะเล่าแต่เรื่องวัฒนธรรมอย่างเดียวเลยมันก็น่าเบื่อนะครับถึงสปอตตรงไตเติ้ลรายการจะขึ้นว่าเป็นรายการของวัฒนธรรมแต่ว่าเอาเป็นว่าผมก็บอกท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าไทยแลนด์แดนสยามในวันอาทิตย์ผมจะนำข่าวสารบ้านเมืองมาเล่าในรายการนะครับก็เป็นเช่นนั้นเราก็ทำรายการก็เห็นนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ไทยแลนด์แดนสยามยังคงอยู่เวลาเดิม 11:07 น.ถึงเวลา 12:00 น.เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีไตเติ้ลเปลี่ยนไตเติ้ลรายการใหม่ด้วยโฉมใหม่เป็นยังไงนะครับเป็นเสียงของคุณเอกพงศ์นพสกุล DJ เอกพงศ์นพสกุลนะครับก็เป็นเรื่องของรายการผมก็ได้นำข่าวสารมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับรายการของเราที่เป็นรายการเชิงเล่าข่าวก็จะเป็นรายการที่ผมก็จะนำประเด็นที่เราก็จะเจาะลึกข่าวไปเรื่อยๆเชื่อมโยงเรียงร้อยข่าวไปเรื่อยๆนะบางทีพอไม่ได้ทำรายการเล่าข่าวเนี่ยคิดถึงเหมือนกันนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเล่าข่าวเนี่ยมันก็สนุกนะทำรายการวัฒนธรรมประวัติศาสตร์มันก็อีกแบบมาทำรายการแบบเล่าข่าวก็อีกแบบคือรายการเล่าข่าวเนี่ยจะเป็นรายการที่จับกระแสของสังคมแม้ว่าโดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลแต่ว่าในรายการที่ทำโดยผมเนี่ยผมก็พยายามที่จะนำเสนอทั้งแนวคิดของรัฐบาลแล้วก็แนวคิดของผู้ที่อยู่ในพื้นที่แนวคิดทั้งข้อดีข้อเสียมุมมองด้านต่างๆให้รอบด้านนะไม่ใช่ว่าเราจะนำเสนอแต่ข้อดีอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อผลลัพธ์เมื่อเราจะไปสู่ความเป็นเลิศเนี่ยท่านผู้ฟังเมื่อเราจะไปสู่ความเป็นเลิศนะเราก็จำเป็นที่จะต้องนำเสนอวิเคราะห์เจาะลึกข้อดีข้อเสียของนโยบายนั้นๆ นะครับข้อทักท้วงข้อท้วงติงด้วยนั่นจึงจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเรามีเพื่อนนะท่านผู้ฟังเรามีเพื่อนเราในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้เนี่ยไม่ใช่ว่าตามใจเพื่อนหมดนะแต่เราก็ต้องท้วงติงบางอย่างตักเตือนบางอย่างแก่เพื่อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยปล่อยไปบางทีเพื่อนเราทำไม่ถูกเราก็ปล่อยไม่ได้ก็ต้องมีการพูดคุยกันเหมือนกันจากเรื่องของคนมาสู่เรื่องของข่าวเราก็ต้องพูดในประเด็นที่หลากหลายนำเสนอข่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังครับเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดข่าวสารบ้านเมืองมากมายตอนแรกผมคิดอยู่มี2ประเด็นที่ผมอยากจะเล่นนะครับซึ่งหนึ่งในประเด็นนั้นผมก็นำมาเป็นเนื้อหาในรายการในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับครม.สัญจรที่สงขลานี่เป็นเนื้อหาในวันนี้นะครับส่วนอีกเนื้อหาเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกผมอยากจะนำมาเช่นเดียวกันก็คือเรื่อง Data Center ศูนย์ข้อมูลกักเก็บข้อมูลที่เขาไปเจอการกักเก็บแหล่งน้ำมันผมก็อยากที่จะเจาะลึกไปแต่โอ้โหแค่เรื่องครม.สัญจรก็เนื้อหานั่นเอียดแล้วท่านผู้ฟังพื้นที่ไม่พอเวลาไม่พอก็ต้องดูว่าอาทิตย์หน้าจะเหมาะสมหรือเปล่าที่จะพูดเรื่อง Data Center ถ้าเกิดไม่มีข่าวเด็ดประเด็นร้อน ที่เกิดขึ้นมาอีกก็ต้องคอยติดตามกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครม.สัญจรก็มีนโยบายออกมาหลากหลายนะครับทางทีมงานถ่ายทอดเสียงของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขาก็เดินทางกันตั้งแต่วันเสาร์ที่29นะเวลาจะไปครม.สัญจรแต่ละที่ก็ต้องเดินทางก่อนนะครับก็ไม่ได้นั่งเครื่องบินแต่อย่างใดแต่ว่าเราก็มีการขับรถมีคณะทำงานนะครับที่ไปในการถ่ายทอดครม.สัญจรก็จะมีทางทีมเทคนิคนะครับผู้ดูแลเทคนิคเรื่องของเสียงและทีมผู้บรรยายก็คือทางผู้ประกาศข่าวนั่นเองซึ่งทางผู้ประกาศข่าวที่ได้ไปถ่ายทอดเสียงครม.สัญจรในครั้งนี้ก็คือคุณอานนท์นันตสุคนและก็คุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์นะครับซึ่งก็ได้การถ่ายทอดเสียงนะครับที่ให้คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่เราจะมอบให้ท่านผู้ฟังได้นั่นก็คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของครม.สัญจรนะครับซึ่งมีประเด็นผมดูประเด็นก็มีเรื่องที่มีนโยบายที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาลงพื้นที่เขาก็มีนโยบายเขาก็มีการมอบเคาะนโยบาย4ด้านเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เพราะครม.สัญจรนี้มีจังหวัดรวมถึง5จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีซึ่งทางคณะรัฐมนตรีหรือครม.ที่ผมพูดชื่อย่อๆเนี่ยเขาก็กำหนดแนวทางเร่งด่วนแนวทางเร่งด่วนเราจะได้ยินกันบ่อยๆในชื่อว่าควิกวินนะควิกวินควิกก็เร็ววินก็ชนะอย่างนั้นน่ะแหละคือแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนซึ่งควิกวินนี่ครอบคลุมทั้ง4เรื่องที่สำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของความมั่นคงและเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถไปดำเนินการทันทีโดยในการลงในภาคใต้คราวนี้ของคณะรัฐมนตรีนับเป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทิน2นะท่านผู้ฟังที่ไปในครม.สัญจรนะครับผู้คนก็สังเกตกันว่าจะมีนโยบายในพื้นที่ว่าอย่างไรโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นั้นที่มีปัญหาภัยพิบัติมีปัญหาน้ำท่วมซึ่งรัฐบาลเขาก็ได้มีนโยบายออกมาซึ่งผมก็จะได้กล่าวนะในเวลาถัดไปนะครับนอกจากปัญหานอกจากนโยบายในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติแล้วก็ยังมีนโยบายทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและบริหารจัดการภัยพิบัติเดี๋ยวผมไล่ก่อนทีละหัวข้อว่าเป็นอย่างไรหัวข้อในด้านเศรษฐกิจนะท่านผู้ฟังก็คือรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวพร้อมเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอธิกรทรวงการคลังพิจารณามาตรการด้านการเงินและภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจหรือซอฟโลนและค่าธรรมเนียมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคอันนี้ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจท่านผู้ฟังประเด็นเรื่องเศรษฐกิจผมจะเจาะลึกด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ผ่านมานั้นภาครัฐก็พยายามที่จะเข้าไปเหมือนกันแต่ว่ามีปัญหาอะไรอย่างไรวันนี้ผมก็จะนำเสนอนะครับเดี๋ยวไปนโยบายด้านที่2ก่อนด้านที่2ก็คือด้านสังคมและคุณภาพชีวิตรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพโดยเร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นอกจากนี้จะเร่งหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการด้านที่3คือด้านความมั่นคงท่านผู้ฟังรัฐบาลจะเดินหน้าสร้างความมั่นคงค ควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่ทำงานแยกออกจากประชาชนโดยจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเป้าหมายคือการสร้างความสงบความปลอดภัยและความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงด้านที่4คือด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังรวมถึงเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนอีกด้วยนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงวงเงินสายใต้3ช่วงสายใต้3ช่วงวงเงินลงทุนรวม 106,789 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสำคัญอื่นๆอีกอาทิสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันเตาซึ่งจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้กับภูมิภาคอื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการสำคัญอื่นๆเช่นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ตรงนี้ก็ดูในเรื่องของการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติท่านผู้ฟังซึ่งเป็นประเด็นที่ผมจะเจาะลึกไปเพราะว่านำเรื่องเข้าไปในครม.ว่าครม.จะเห็นชอบอีกหรือไม่ซึ่งทางครม.นั้นก็เห็นชอบหลักการที่จัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยซึ่งใน3ประเภทภัยนั้นก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นถือเป็นการปรับแนวทางบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยต่อไปเป็นประเด็นสำคัญท่านผู้ฟังเพราะเขาก็กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยเหมือนกันก็คือหลักเกณฑ์แบ่งเป็นการคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศคุ้มครองภัยพิบัติที่เกิดจากภัยอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวความคุ้มครองนั้นแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันทั้งนี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีขณะที่วงเงินความคุ้มครองอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทต่อปีที่ผ่านมารัฐใช้งบประมาณในการช่วยเหลือและเยียวยาประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่รัฐต้องใช้ในการเยียวยาค่าพยาบาลถุงยางชีพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่ามอบหมายทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นประเด็นต่อไปโดยพื้นที่แห่งนี้นะครับรวมถึงจังหวัดสงขลาในพื้นที่3จังหวัดพื้นที่รวม5จังหวัดเราก็ต้องติดตามดูแลนโยบายของภาครัฐนะครับว่าภาครัฐนั้นเขาจะมีนโยบายอย่างไรซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็ถือว่าเป็นระบบที่ภาครัฐเขาใช้คำว่ามาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพราะจริงๆไม่มีใครที่อยากจะเข้าสู่ระบบนี้หรอกใช่ไหมท่านผู้ฟังไม่มีใครที่อยากจะใช้สิทธิ์ในระบบประกันภัยเพราะว่าเรื่องของภัยพิบัตินั้นมักจะมาพร้อมกับการสูญเสียเงินทองสูญเสียบ้านเรือนรวมถึงสูญเสียชีวิตไม่มีใครอยากเผชิญแต่เมื่อปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่มมีอยู่ทุกปีและเกิดขึ้นที่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยระบบประกันภัยนั้นก็ต้องมีความจำเป็นที่ถูกนำมาใช้นะครับและเมื่อพ่อแม่พี่น้องท่านใดหรือมีญาติมีเพื่อนที่ประสบกับเหตุดังกล่าวที่อยู่ใน3หัวข้อภัยนี้นะครับก็สามารถติดต่อหรือว่าตรวจสอบดูแลได้ทางภาครัฐไม่ได้ทิ้งประชาชนแต่อย่างใดต่อไปเป็นเรื่องที่ผมสนใจนะครับจากการลงครม.สัญจรสงขลาที่ทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณ5จังหวัดนี้ซึ่งจากนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆผมก็เลยสนใจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นอีก1พื้นที่ที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งภาครัฐจะมีนโยบายอย่างไรหรือว่าในอดีตภาครัฐเคยมีนโยบายอย่างไรในความเข้าใจนะครับเมื่อโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสเป็นพื้นที่สีแดงว่าอย่างนั้นเถอะมีทหารนะครับมีการใช้การทหารเหมือนกันในพื้นที่แต่เมื่อผมมาศึกษาข้อมูลต่างๆเราก็ได้เห็นว่าจริงๆไม่ใช่แค่การทหารที่นำการพัฒนานะแต่ว่าบางครั้งภาครัฐก็ใช้การพัฒนานำการทหารเช่นเดียวกันแต่การพัฒนานำการทหารนั้นอาจจะมีปัญหาประสบปัญหาบ้างนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องมาดูแต่ที่สำคัญก็คือพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความยากจนที่รุนแรงมากๆถ้าเกิดทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีโพออกมาจังหวัดที่ติดอันดับยากจนในประเทศไทยก็จะมีจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอันดับต้นๆและอีกจังหวัดหนึ่งที่ผมจำได้คือแม่ฮ่องสอนท่านผู้ฟังทีนี้จังหวัดที่ยากจนบางทีเราต้องไปดูปัญหาเวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยแต่ละจังหวัดเขาจะก็จะมีธรรมชาติของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันวิถีชีวิตระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองวิธีคิดของผู้คนในแต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้ก็จะส่งผ่านนะครับซึ่งผมก็เลยลองดูวิธีคิดก็ลองหางานวิจัยท่านผู้ฟังเขาก็มีการวิจัยนะท่านผู้ฟังตั้งแต่ปี2565ถึงปี2567เรื่องสถานการณ์ความยากจนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ปรากฏเรื่องความเหลื่อมล้ำที่น่ากังวล นะครับจากข้อมูลของงานวิจัยเขาก็รายงานว่าภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีปัญหาความยากจนรุนแรงที่สุดในประเทศโดยมีสัดส่วนคนจนสูงสุดถึงร้อยละ 10.9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีสัดส่วนคนจนสูงถึงร้อยละ 32.8 ของประชากรทั้งหมดหรือเกือบ1ใน3ของประชากรในพื้นที่ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 3.8 เท่าความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ยังเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญประชากรในพื้นที่นี้มีรายได้เฉลี่ยเพียง 5,725 บาทต่อเดือนซึ่งต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศที่อยู่ที่ 9,409 บาทต่อเดือนอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มคนที่รวยที่สุดมีส่วนแบ่งรายได้สูงถึง 41.4% ของรายได้ทั้งหมดในภาคในขณะที่กลุ่มคนที่จนที่สุดมีส่วนแบ่งรายได้เพียงร้อยละ2เท่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างทางรายได้ที่กว้างถึง 20.6 เท่าจากงานวิจัยนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยโครงการวิจัยแก้จนโดยความร่วมมือของหลายมหาวิทยาลัยในพื้นที่และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ก็ได้ฉายให้เห็นนะครับคิดวิเคราะห์เป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อที่ใดมีความยากจนนอกจากเรื่องความยากจนแล้วก็จะยังมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำอีกด้วย โดยงานวิจัยเขาก็บอกว่าสาเหตุหลักของปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างนั้นก็ประกอบด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะครับที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2547และได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจการลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะที่ใดที่มีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นักลงทุนก็ไม่อยากจะเข้าไปลงทุนในพื้นที่นั้นใช่ไหมท่านผู้ฟังเมื่อไม่มีการลงทุนในพื้นที่ระบบเศรษฐกิจการจ้างงานในพื้นที่ก็ไม่มีเกิดขึ้นบางทีแรงงานก็ไหลออกไปจังหวัดต่างๆหรือประเทศอื่นๆที่ติดกับประเทศเราผมเคยคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยการหางานหรือการศึกษาตัวเลือกในการหางานหรือการศึกษาพอเรียนจบปริญญาตรีแล้วไปหางานหรือไปเรียนต่อที่มาเลเซียยังดีเสียกว่าเรียนในไทยท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่สะท้อนถึงปัญหาของแรงงานสมองไหลที่สมองไหลออกจากพื้นที่ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบที่ส่งผลเป็นโยงใหญ่ให้ต่อเรื่องของเศรษฐกิจต่อเรื่องของการลงทุนเรื่องของความปลอดภัยนักลงทุนไม่มั่นใจในความปลอดภัยเศรษฐกิจก็ไปต่อไม่ได้ก็เป็นเช่นนั้นสาเหตุต่อมาของความยากจนในเชิงโครงสร้างก็เป็นเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาคนโดยระดับการพัฒนาคนในพื้นที่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยฉุดรั้งการพัฒนาคุณภาพของประชากรต่อมาคือเรื่องโอกาสในการประกอบอาชีพซึ่งการขาดโอกาสในการจ้างงานในพื้นที่ทำให้เกิดการโยกย้ายแรงงานไปทำงานในประเทศมาเลเซียหรือที่เรียกว่าแรงงานต้มยำกุ้งขณะที่ภาคเกษตรกรรมก็ประสบปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับต่อมาปัญหาก็คือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยพื้นที่ภาคใต้นั้นโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเช่นปัญหาอุทกภัยรุนแรงในเดือนธันวาคมเมื่อปี2566ซึ่งซ้ำเติมความเดือดร้อนของครัวเรือนที่ยากจนนะครับและอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาความยากจนข้ามรุ่นซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านการศึกษาและโอกาสในการทำงานทำให้วงจรความยากจนถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและจำกัดโอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมความยากจนข้ามรุ่นเป็นปัญหาที่บางทีเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับเป็นปัญหาที่ซับซ้อนผมก็เคยถามเพื่อนอีกแหละเพื่อนที่มาจาก3จังหวัดชายแดนนะครับถึงวิธีคิดในการประกอบอาชีพโดยทั่วไปอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆแต่ผมก็ไม่ได้สรุปว่าเรื่องนี้มันถูกหรือผิดอย่างไรนะครับเพื่อนจาก3จังหวัดชายแดนเขาก็บอกว่าโดยทั่วไปโดยครัวเรือนในพื้นที่นั้นเขามักจะอยากให้ลูกๆหลานๆของตัวเองประกอบอาชีพเป็นครูเป็นหลักเป็นครูในพื้นที่ทั้งนี้ผมโดยตัวผมเองผมเดา ว่าน่าจะเป็นเพราะเป็นอาชีพที่1 อยู่ใกล้บ้าน2ก็คือเป็นการรับราชการน่ะท่านผู้ฟังก็คืออาจจะกล่าวโดยรวมๆว่าโดยครัวเรือนในพื้นที่แถบนั้นนะครับอาจจะสนับสนุนให้ลูกรับราชการก็เป็นเช่นนั้นนะครับก็เป็นวิธีคิดซึ่งการรับราชการก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีเหมือนกันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่อีกในหนึ่งมันก็เป็นการสะท้อนถึงปัญหานะครับปัญหาที่ไม่มีระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่มีระบบการลงทุนถ้าเกิดเราอยากเป็นวิศวกรในพื้นที่ได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราอยากทำ AI data โรงงานผลิตชิปต่างๆที่เป็นไมโครชิปที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ถ้าเกิดในพื้นที่นั้นเราสามารถทำได้หรือเปล่าหรือเราสามารถฝันได้ไหมเรื่องของการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับ แรงงานก็จะสมองไหลส่วนมากจะออกไปทางมาเลเซียมากกว่าเพราะว่าเขาถือว่า 1. มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากกว่าคือคนสนใจไปมาเลมากกว่าเข้ามาในกรุงเทพอีกนะท่านผู้ฟังนะอันนี้เป็นจากข้อมูลจากคนในพื้นที่นะครับอันนี้ผมไอ้นี่ครั้งหนึ่งให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งอาจจะถูกหรือผิดแต่เป็นข้อมูลที่เพื่อการคิดวิเคราะห์นะท่านผู้ฟังมาที่เรื่องของงานวิจัยนะครับเขาก็คิดวิเคราะห์ว่าเอแล้วเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรซึ่งจากข้อมูลนั้นก็ได้แสดงตัวเลขที่เป็นสัดส่วนของการแก้ไขปัญหาในการแก้ไขปัญหานั้นก็มีมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็จะเป็นอย่างเช่นจังหวัดยะลาที่อำเภอเบตงอำเภอเบตงเป็นอำเภอที่อยู่ปลายด้ามขวานและก็เป็นอำเภอที่มีเสน่ห์มากๆนะครับมีสนามบินด้วยแต่ในช่วงหน้าของรายการเดี๋ยวผมก็จะพูดเรื่องข้อจำกัดของสนามบินเหมือนกันที่ทำให้เบตงไม่สามารถที่จะเป็นฮับไม่สามารถที่จะเป็นพื้นที่ที่เปิดออกสู่การท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบมันมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าโดยโมเดลการแก้จนในพื้นที่เขาก็มีการพูดคุยกันมีการขับเคลื่อนกันว่าจะเคลื่อนอำเภอเบตงเป็นอำเภอที่เปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่บางทีนักท่องเที่ยวก็มีไปเที่ยวบ้างแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะไปเที่ยวในพื้นที่นะครับเพราะว่าบางท่านก็กังวลในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะครับพอพูดถึงเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็จะคิดแหละรวมเหมารวมทุกอำเภอไปหมดแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ทุกอำเภอนะท่านผู้ฟังจริงๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์มากๆนะครับเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยสังคมพหุวัฒนธรรมบางคนนะครับบางท่านก็จะคิดว่าเอ๊ะภาคใต้เนี่ยมีแค่คนไทยคนมุสลิมจริงๆเนี่ยมีคนจีนด้วยนะท่านผู้ฟังมีคนจีนด้วยนะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเนี่ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวในจังหวัดปัตตานีใช่ไหมที่เป็นตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวก็คือเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวก็นำเสนอว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลายด้ามขวานไม่ใช่แค่คนที่มีเชื้อชาติไทยไม่ใช่มีแค่คนมุสลิมอย่างเดียวแต่ว่าคนจีนก็เป็นหนึ่งในเชื้อชาติที่อยู่ในนั้นนะครับเราก็จะเห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเมื่อสังคมมีความเป็นพหุวัฒนธรรมก็จะเกิดการล้อมรวมกันและก็เกิดการอยู่รวมกันอย่างไรเราก็จะเห็นร้านรวงต่างๆเราก็จะเห็นทั้งศาลเจ้าเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งวัดที่อยู่ในพื้นที่นั้นนั่นคือความสวยงามของพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยผมก็รอวันนะจริงๆตอนนี้เราก็เที่ยวได้แล้วก็รายการหลายๆรายการของเราในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็พยายามนำเสนอภาคใต้รวมถึงสัมภาษณ์คนในพื้นที่นะครับตัวแทนภาคประชาชนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่นำมาเชิญชวนไปท่องเที่ยวในพื้นที่แถบนี้นะครับผมก็สักวันหนึ่งผมก็อยากไปเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอำเภอเบตงเนี่ยผมดูผ่านวิดีทัศน์นะดูผ่านทีวีดูผ่านเป็นคลิปวิดีโอโอ้น่าไปมากๆธรรมชาติสวยงามเมืองก็มีความเป็นสถาปัตยกรรมที่ชอบดูผมเป็นคนชอบดูสถาปัตยกรรมนะครับนั่นแหละท่านผู้ฟังในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลหนึ่งที่มีการพูดคุยว่าหน้าที่จะขับเคลื่อนเป็นโมเดลนะครับแต่ก็ติดข้อบางอย่างข้อขัดบางอย่างอยู่เดี๋ยวผมก็จะนำเสนอในช่วงต่อไปนะครับว่าภาครัฐนั้นก็พยายามแก้ปัญหาแล้วแต่ว่าติดขัดอะไรนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: เรากลับมาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับว่าที่ผ่านมานั้นภาครัฐมีการตั้งใจที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างไรในเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตรงนี้ผมนำข้อมูลจากสำนักข่าวอิสรานะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเขาก็มักจะมีความเชี่ยวชาญนะครับในการทำข่าวในเรื่องของทางภาคใต้นะครับโดยก่อนหน้านี้ภาครัฐได้มีโครงการที่จะใช้การพัฒนานำการทหารนะครับแต่ว่าการพัฒนานำการทหารนั้นก็ต้องมีการหยุดชะงักกันบ้างนะครับสำนักข่าวอิสราเขาก็นำเสนอเป็นตัวอย่างอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลนะครับเพราะว่าเป็นโครงการตั้งแต่ปี2547และตั้งแต่นู้นเลยมีการพูดคุยกันจะมาตั้งนะครับก็มีการพัฒนาภาครัฐบอกว่าจะนำเป็นเปิดศูนย์กลางอาหารฮาลาลโลกนะครับในพื้นที่บริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่นะครับมีการประสบปัญหานั่นก็คือทั้งโดนลอบโจมตีโดนลอบวางระเบิดโดนลอบวางเพลิงนะครับรวมทั้งหมดหลายๆครั้งเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเลยเป็นนิคมร้างนะครับณตอนนี้เพราะว่าไม่มีผู้กล้าเข้ามาลงทุนเพราะนอกจากปัญหาความไม่สงบนั่นแหละท่านผู้ฟังซึ่งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลนั้นอยู่ในอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ตั้งต้นราว600ไร่เป็นต้นนะครับอีกโครงการหนึ่งที่ภาครัฐเขาตั้งใจที่จะนำมาพัฒนาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือโครงการที่ชื่อว่าสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งมีการพัฒนาเมืองต้นแบบ3เมืองใน3จังหวัดภาคใต้ก็ปรากฏว่าในแต่ละเมืองนั้นอย่างเช่นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีภาครัฐเขาก็ตั้งต้นที่จะให้เมืองนี้เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบผสมผสานเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองที่มีการสร้างนะครับที่ภาครัฐว่าไว้ต่อมาก็คืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาเขาก็จะหวังให้เป็นเมืองที่มีต้นแบบการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งเน้นการท่องเที่ยวและพลังงานสะอาดแต่อย่างที่ผมได้กล่าวไปในช่วงแรกของรายการนะครับมีข้อจำกัดหลายอย่างและอำเภอเบตงนั้นปัจจุบันมีข้อจำกัดเรื่องไฟลท์บินไปลงที่เบตงมากๆอันนี้ผมลองถามกับผู้ที่มีข้อมูลในเรื่องของสนามบินเบตงเขาบอกว่าอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของขนาดเครื่องบินผมก็มันเป็นข้อจำกัดเทคนิคแบบอย่างไรน่าจะเป็นเพราะเรื่องพื้นที่หรือไม่อย่างไรนะครับแต่เอาเป็นว่าณตอนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวก็ทำให้เบตงไม่สามารถเป็นพื้นที่ที่เปิดรับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบ และอีกเมืองนึงก็คืออำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเขาก็ตั้งต้นว่าจะให้เป็นเมืองต้นแบบทางการค้าชายแดนระหว่างประเทศแต่ว่าเมืองสุไหงโกลกนั้นนะครับก็มีเกิดปัญหาในด้านต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของทางมาเลเซียเขาปิดด่านและท่าข้ามธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดข้ามแดนก็ทำให้เมืองนั้นไม่คึกคักเท่าที่ควรนี่ก็เป็นปัญหาในรูปแบบต่างๆที่ภาครัฐนำการพัฒนาเข้าไปแต่ว่ายังเจอข้อจำกัดในหลายประการนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจผมย้อนกลับมาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วและเมื่อเราสามารถตรวจเช็คดูว่ามีปัญหาอย่างไรในการลงทุนในอดีตนะครับทางครม.สัญจรที่ผ่านมาผมกลับมาที่เรื่องของครม.สัญจรทางครม.เขาก็มีมติว่าอ่ะเราจะแก้ไขปัญหาเนี้ยโดยนโยบายนี้ซึ่งทางครม.นะครับโดยคุณเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาก็มีนโยบายนะครับว่าหมายนโยบายเพื่อที่จะพัฒนาเมืองทางภาคใต้และเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ให้ได้คือเขามอบนโยบายมา6นโยบายในเรื่องของเศรษฐกิจที่พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ก็คล้ายๆกับเรื่องนะครับเรื่องที่ผมได้พูดไปช่วงต้นในการประกอบธุรกิจเรื่องของซอฟท์โลนเรื่องของการมีการลงทุนขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือสงขลาปัตตานีให้ลึกขึ้นอีก 9-10 เมตรเพื่อให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และระบายน้ำในพื้นที่ช่วยเรื่องอุทกภัยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สามารถทำได้ทันทีทั้งยังให้ผู้ประกอบการทั่วไปที่ต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนระยะยาวโดยธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว5ปีเป็นดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการค้าชายแดนที่ยังเป็นอุปสรรคต่างๆซึ่งทางครม.ก็ได้พิจารณาว่าจะได้ยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวและจะปรับรูปแบบการตรวจคนเข้าเมืองเรื่องออนไลน์ต่างๆให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรนะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็รับลูกไปในเรื่องของจะเร่งปรับผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาของคนในพื้นที่ให้ยั่งยืนส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะมีการจัดทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอาหารพื้นถิ่น5จังหวัดทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก็มีนโยบายในการต่ออายุเพิ่มอีก3ปีสำหรับการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะจับมือกับสถาบันการศึกษาส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่เพราะเขาก็ได้เห็นว่าในบางพื้นที่อาทิพื้นที่โดยรอบนั้นก็สามารถมีศักยภาพในการลงทุนได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราก็ติดตามดูนะครับเพราะว่านี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาอีกระลอกหนึ่งที่ทางรัฐบาลก็ปักหมุดให้ได้เลยจะต้องใช้การพัฒนานำการทหารแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการพัฒนาแล้วเราจะพัฒนาให้ถูกทางเนี่ยเราต้องพัฒนาแบบไหนอย่างแรกเลยเราต้องรับฟังเสียงของคนในพื้นที่ก่อนท่านผู้ฟังก็คือทางนายกรัฐมนตรีก็มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังเสียงของผู้คนในพื้นที่ว่าควรที่จะจัดทำนโยบายแบบใดนะครับโดยข้อสรุปจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ได้นำเสนอข้อมูลนะครับเพื่อการพัฒนาพื้นที่โดยคนในพื้นที่ดังนี้นะครับเราเริ่มต้นที่ทางนายกอบต.กระโดนะครับท่านก็ได้นำเสนอการแก้ปัญหายาเสพติดเรื่องของยาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนนะครับพร้อมขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณสร้างศูนย์บำบัดยาเสพติดระดับตำบลโดยให้ชุมชนและผู้นำศาสนาร่วมบริหารจัดการขณะที่กลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบนั้นก็ได้เสนอโครงการ1ครอบครัว1แผนการช่วยเหลือเพื่อดูแลหญิงม่ายและครอบครัวที่สูญเสียเสาหลักนะครับด้านนายกสมาคมการศึกษาชายแดนใต้เรียกร้องให้ยกระดับการพัฒนาครูตาดีกาและครูอิสลามศึกษาอย่างต่อเนื่องเพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษาให้เพียงพอและอุดหนุนงบพัฒนาศักยภาพกีฬาเยาวชนสู่ระดับนานาชาติในตรงนี้นะครับก็เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะท่านผู้ฟังในการทำนโยบายแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากที่ทางภาครัฐจะทำนโยบายแล้วจุดเริ่มต้นต้องเป็นแนวคิดต้องมีแนวคิดของผู้คนในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาจะทำนโยบายอะไรทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังดูคณะกรรมการที่มาร่วมกันทำนโยบายอย่างเช่นนโยบายการจัดวางผังเมือง นะครับเราจะวางผังเมืองเอาตั้งคณะกรรมการในการวางผังเมืองมาดูแลโครงการนี้สิในคณะกรรมการนั้นเนี่ยก็นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ต้องมีตัวแทนของภาคประชาชนตัวแทนของภาคประชาสังคมตัวแทนของผู้นำชุมชนผู้นำทางศาสนาด้วยนะครับก็จะได้เห็นเมืองในมิติต่างๆอันนี้ผมยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งให้เห็นภาพได้ง่ายๆนะครับในเวทีรับฟังปัญหานี้นะครับคุณวันนอนะครับวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยคุณวันนอก็ได้กล่าวว่าต้องเร่งสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะหากมีความสงบสุขการพัฒนาต่างๆก็จะตามมาซึ่งเบื้องต้นได้มีการรับฟังข้อเสนอของกลุ่มต่างๆที่มีการเสนอโดยจะมีการรวมพลังกันทั้งฝ่ายมหาดไทยฝ่ายปกครองทหารตำรวจซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการโดยเข้มแข็งโดยทันทีนะอันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาและฝ่ายพัฒนาฝ่ายเมืองฝ่ายเศรษฐกิจตั้งใจว่าเราจะนำเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาในพื้นที่นี้ให้ได้แต่ที่ผมได้พูดมาในรายการถึงปัญหาต่างๆเมื่อนำเม็ดเงินลงทุนมาซึ่งบางครั้งก็เกิดสถานการณ์ความไม่สงบต่างๆคีย์สำคัญเรื่องที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาก็คือการทหารนั่นเองนะครับวันนี้ภาครัฐก็ขับเคลื่อนด้านการทหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในชายแดนใต้เขาก็บอกว่าจะมีการปรับกระบวนการทำงานนะครับแต่เดิมภายในปีงบประมาณ2570จากเดิมเขาก็ว่าจะมีการลดกำลังทหารจากกองทัพภาคที่1ภาคที่2ภาคที่3แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันก็ทำให้มีการชะลอการลดกำลังทหารไปก่อนนะครับโดยกระบวนการทำงานนั้นยังคงอัตรากำลังพลในอัตราเท่าเดิมยังคงกำลังทหารไว้ที่ประมาณ 24,000 นายโดยทหารก็จะปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจและอส.โดยกองทัพภาคที่4ในฐานะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเป็นหน่วยงานหลักในการนำปฏิบัติการนะครับและอีกสิ่งที่สำคัญในการปรับแผนในปีงบประมาณ2570ก็คือการตั้งกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้าลงมากำกับดูแลการทำงานในระดับพื้นที่พร้อมทั้งยกระดับบทบาทของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโดยกำหนดให้นายอำเภอทำหน้าที่เป็น CEO มีอำนาจกำกับและสั่งการกำลังพลทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในอำเภอของตัวเองนะครับโครงสร้างใหม่จะจัดให้มีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เข้ารับตำแหน่งรองผอ.สปก.อำเภอเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการขอให้คำแนะนำทางยุทธการและการข่าวกับนายอำเภอนอกจากนี้จะมีการปรับโครงสร้างชุดคุ้มครองตำบลให้เป็นรูปแบบกองร้อยเพื่อเพิ่มสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนการปรับรูปแบบการทำงานครั้งนี้จะเน้นขับเคลื่อนใน14อำเภอนำร่องครอบคลุมอำเภอที่ติดแนวชายแดนทั้งหมดรวมถึงอำเภอในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อคืออำเภอจนะและอำเภอเทพาเพื่อสร้างความพร้อมอย่างเป็นระบบก่อนนำไปสู่การส่งมอบพื้นที่ในอนาคตนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการปรับทัพของหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงฝ่ายมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดคุ้มครองตำบลก็จะเห็นได้ว่าทางมหาดไทยก็จะก้าวขึ้นมามีบทบาทที่สำคัญในการปรับทัพในครั้งนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าทางกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นผู้คนนะครับปลัดอำเภอนายอำเภอรวมถึงเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านล้วนเป็นเครือข่ายที่เป็นรากฝอยอยู่ในชุมชนเมื่อเรามีเครือข่ายนี้ในมือนะครับเราก็จะรู้ว่าชาวบ้านนั้นคิดอย่างไรแม้กระทั่งในเรื่องของข่าวกรองเวลาจะหาข่าวกรองเนี่ยตั้งแต่ยุคไหนและตั้งแต่ยุคสงครามเย็นตั้งแต่ยุคคอมมิวนิสต์ก็จะมีการหาข่าวกรองจากผู้คนในพื้นที่นะครับเราก็ต้องหาจากข่าวกรองจากชาวบ้านเนี่ยแหละชาวบ้านจะรู้ได้ไงก็ต้องถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจะรู้ได้ไงก็ต้องถามนายอำเภอที่ถูกกำกับดูแลโดยผู้ที่ใหญ่กว่านั้นนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการอะไรก็จัดสรรลำดับแบ่งชั้นกันไปนั่นก็คือวิธีทำงานที่เขาก็จะปรับขบวนของมหาดไทยให้มีบทบาท มากยิ่งขึ้นนะครับในการดูแลรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เราก็ติดตามดูกันมีเรื่องทางเศรษฐกิจมีเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศแล้วความมั่นคงภายนอกประเทศก็จะมีเช่นเดียวกันเพราะว่าการพูดคุยเนื่องจากในบริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศมาเลเซียนะครับในตอนนี้ทางฝ่ายไทยนะครับทางฝ่ายไทยก็คือคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็จะได้ไปพูดคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาชายแดนใต้เพราะก่อนหน้านี้ทางมาเลเซียก็ได้แสดงเจตจำนงที่จะเห็นความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนและพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ในระหว่างกันพื้นที่ระหว่างรัฐเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นข่าวที่เรื่องของผู้ก่อความไม่สงบที่หนีเข้าไปกบดานบริเวณป่าเอาข้ามแดนไปอีกประเทศหนึ่งแล้วอย่างนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่พ้นจากอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐไทยแต่ในตอนนี้นะครับพอมีการไปพูดคุยเป็นเวทีระหว่างประเทศแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ถูกนำมาเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราเห็นพ้องที่จะพัฒนาร่วมกันและเมื่อมีการพัฒนานั้นก็จะมีเม็ดเงินมีกำลังเงินมีการจ้างงานในพื้นที่นะครับพื้นที่จังหวัด3ชายแดนภาคใต้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ติดตามดูนโยบายของรัฐบาลนะครับในตรงนี้ผมก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าในฐานะคนไทยด้วยกันก็อยากที่จะเห็นพี่ๆน้องๆนะครับไม่ว่าจะส่วนไหนของประเทศไม่ใช่แค่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหานะครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันบางที่มีปัญหาเรื่องของความสงบความไม่สงบนะบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติที่มาทุกปีทุกฤดูกาลบางพื้นที่มีเรื่องของฝุ่นควันหมอกควันก็เป็นเช่นนั้นนะครับซึ่งบางทีก็ต้องอาศัยการแก้ปัญหาโดยการพูดคุยกับทั้งคนในพื้นที่ทั้งคนนอกพื้นที่ทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงปัญหาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้นะแต่ว่าเมื่อจะไปสู่จุดที่แก้ปัญหาได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหานั้นนะครับเรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหานั้นหาสิ่งหาโซลูชันหาวิธีการที่จะรับมือนะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับเมื่อเห็นนโยบายของภาครัฐรวมถึงความตั้งใจของทางคณะรัฐมนตรีนะครับทางรัฐมนตรีรวมถึงทีมงานทุกท่านผมเชื่อว่าโครงการนี้เป็นไปได้นะครับและจะนำสันติสุขมาสู่ชายแดนใต้ในเวลาต่อไปครับวันนี้รายการพูดเรื่องใดเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 11:10 นถึงเวลา 12:00 นเรากลับมาพูดคุยกันนะครับประเด็นข่าววันอาทิตย์สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ครับช่วงนี้เตรียมตัวนะครับนำเข้าข่าวภาค 12:00 นชโลธรจันยาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทำนี้ประธานาธิบดีรัสเซียระบุการเจรจาระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้แทนสหรัฐเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีแนวคิดหลายประการที่จะนำไปสู่การยุติสงครามรัสเซียยูเครนนิโคลัสมิเคลสันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลไทยคนที่2ที่ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยและเน้นย้ำบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอู่จื้ออู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508และมีส่วนสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า15ล้านคนในการพัฒนาประเทศว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับและไทยเปิดสำนักงาน DOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: ตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายของคนที่สร้างธุรกิจสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้ช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับพี่น้องประชาชนชาวจีนมาโดยตลอดพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาหลายชั่วอายุคน
1: นอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของไทยและจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตพร้อมเสนอให้ไทยและจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสำคัญระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยส่งออกไปยังตลาดในประเทศจีนโซนภาคเหนือ
3: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยในประเทศจีนส่วนภาคเหนือโดยนำคณะเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนศูนย์การค้าเกษตรซวงรุ่นณเมืองยุ่นเฉิงมณฑลซานซีและเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตร2ทางระหว่างภาคเอกชนไทยและจีนเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไทยโดยศูนย์การค้าเกษตรซวงรุ่นครอบคลุม3มณฑลได้แก่ซานซีสานซีและเหอหนานรองรับผู้บริโภคกว่า171ล้านคนซึ่งช่วง7เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกผลไม้สด

0: ช่เย็นและแช่แข็งไปจีนเป็นอันดับหนึ่งมูลค่ากว่า 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าหลักได้แก่ทุเรียนกว่า 1,100,000 ตันและมังคุดกว่า 169,000 ตันการขยายตลาดครั้งนี้จะเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ไทยพร้อมส่งเสริมการค้าแบบ2ทางทั้งการนำเข้าผลไม้เมืองร้อนจากไทยและการส่งออกผลไม้เมืองหนาวจากจีนสำหรับความร่วมมือดังกล่าวภาคเอกชนไทยจีนจะร่วมกันคัดสรรและผลักดันผลไม้เกรดพรีเมียมจากไทยสู่ผู้บริโภคจีนโดยตรงพร้อมจัดแสดงผลไม้ไทย5ชนิดได้แก่ทุเรียนลำไยมังคุดมะพร้าวและส้มโอและพบปะผู้นำเข้าเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในจีนอย่างต่อเนื่องปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางและท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาควันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมป์เข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
3: นางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verify รับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว1,471 รายการครั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ NetGen Commerce ได้ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมวางแนวทางเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังพบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรวมกว่า1,140,000ล้านบาทร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง2กระทรวงพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงสำหรับแนวทางที่จะอยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลง การรวมหนี้เป็นก้อนเดียวการปรับแผนชำระหนี้และการยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้นขณะเดียวกันต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องมือเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์มีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมถึงปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมถึงภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.6 และสูงสุดถึงร้อยละ 9โดยมีสหกรณ์15แห่งที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 7กองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจโดยจะได้รับทั้งรายได้ทักษะการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการอาหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาและผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ 2,570 กองทัพบกจะดำเนินโครงการอาหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการอาหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่โอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการหรือได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570สมัครได้2ช่องทางคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดซึ่งโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิม.6 หรือปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีททพังงาดึงอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศร่วมสัมผัสบรรยากาศการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยชูจุดเด่นพังงาการเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
4: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: นายแพทย์ยงผู้ระวันคาดว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้จะลดลงในเดือนหน้าขณะที่อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นและอัตราการเสียชีวิตทั้งสองโรคไม่แตกต่างกันนายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเพราะโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดของโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ในปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ
5: ่ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสายทานแห่งพระเมตตาที่ไม่เคยเหือดแห้ง
6: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
7: บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2525ด้วยทรงทราบถึงความยากลำบากในการทำการเกษตรจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแต่ครั้นถึงหน้าแล้งก็แห้งเหือดเป็นเหตุให้ลูกหลานคนหนุ่มสาวต้องอพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่นทรงเห็นว่าในหมู่บ้านนี้มีราษฎรยากจนจำนวนมากแต่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีจึงทรงชักชวนให้ปลูกต้นไม้รักษาป่าโดยชาวบ้านได้ถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการทั้งยังเสียสละแรงงานร่วมกันปลูกต้นไม้โตเร็วและไม้มีค่าหลายชนิดทั้งประดู่พยูงและไม้ยูคาลิปตัสรวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่เดิมจนแล้วเสร็จภายใน1เดือน ในปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ไร้ที่ทำกินให้อาศัยในพื้นที่โครงการเพื่อดูแลรักษาป่าทั้งยังจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นโดยจัดครูมาช่วยฝึกสอนอาชีพต่างๆตามที่ราษฎรมีความถนัดหนึ่งในนั้นคือการทำเครื่องปั้นดินเผาทรงมีพระราชดำริที่จะให้บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูการทำนาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน50ไร่สำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2526ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของชุมชนทำให้โครงการป่ารักน้ำและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งราษฎรมีรายได้เสริมเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 60,000 บาทต่อปีและยังได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบชุมชนด้านการพัฒนารักษาป่าและสภาพแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมทั้งเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้และการทอผ้าไหมที่มีความประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังแล้วศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
8: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางสาวณัฐาพันธ์สิงห์ขอนแก้วเปิดเผยว่าเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงช่วยเหลือประชาชนในช่วงอุทกภัย
9: คือประทับใจที่ท่านให้ประชาชนของท่านพระองค์ท่านได้มีงานทำได้มีรายได้ค่ะพระองค์พาก็คือท่านช่วยเหลืออุทกภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรา
8: ส่วนนายฤทธิรนทองขาวกล่าวว่าเดินทางมาทุกวันเสาร์อาทิตย์รวมแล้วมากกว่า10ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมสร้างรายได้ให้ชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
10: พระพันปีก็ช่วยเหลือชาวเขาครับเพราะชาวเขาเขาทำลายป่าไม้แรงต่างสมัยก่อนอยู่ที่ลำบากแล้วก็เขาไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรได้พอท่านไปเห็นท่านก็มอบนโยบายหรือโครงการให้ดำเนินเกี่ยวกับอนุรักษ์จากว่าทำลายป่าก็มาอนุรักษ์เข้ามาปลูกผลไม้ทำสวนไร่นาแรงต่างให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาก็อยู่ได้ทำหัตถกรรมงานฝีมืออะไรต่างๆก็ทำให้ประเทศเราก็พัฒนาขึ้นด้วย
8: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผ่านิดคาดหน้ารายงาน
1: ช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงและพื้นที่ลาดเชิงเขาก รมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9ระบุว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี
0: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ก็ระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสกลนครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
11: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวรสกลนครรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจการฟื้นฟูและส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
12: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักรากาตั้วที่มีการปะทุ สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรายงานกรณีการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากาตัวดังนี้ภูเขาไฟอนักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสุมาตราและชวาได้เริ่มพ่นเท่าภูเขาไฟตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าภูเขาไฟสูงกว่า 15,000 เมตรส่งผลให้ประชาชนบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะจังหวัดบันเตินและจังหวัดลำปุงได้รับผลกระทบทางเดินหายใจและแสบตาโดยทางการอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสำหรับวันนี้ท่าอากาศยานานาชาติสุกาโนฮัตตาและท่าอากาศยานานาชาติฮาลิมสนามบินหลักทั้ง2แห่งของกรุงจาการ์ตาได้ประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึง 9:30 น.ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศกว่า200เที่ยวบินทางนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาขอให้ชาวไทยที่อาศัยหรือท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและไม่เดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
14: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
15: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีปูตินเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงโดยมีการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาและฝ่ายสหรัฐยังเสนอแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีทั้งนี้นายสตีฟวิทคอฟและนายจาเรดคูชเนอร์เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งที่8ในช่วงระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนก่อนที่จะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นี้เพื่อพบหารือกับผู้นำยูเครนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของทำเนียบประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางการอาร์เจนตินาสั่งการให้เปิดกระบวนการสอบสวนและลงโทษต่อองค์กรบุคคลและบริษัทต่างประเทศ45แห่งที่ดำเนินการสำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากไฮโดรคาร์บอนรอบหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์และประกาศมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดต่อบรรดาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการขุดเจาะน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่เกาะดังกล่าวทั้งนี้หมู่เกาะฟอกแลนด์ตั้งอยู่ห่างจากปลายสุดทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาไปทางทิศตะวันออกและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปี2525ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าจีนกำลังเพิ่มการสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่เนปาลโดยการจัดหาเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาหลายประเภทผ่านมาจูซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ประดับประดิษฐ์หรือ AI ของจีนรวมถึงข้อมูลดาวเทียมจากหลายแหล่งและข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาตระกูลเฟิงอิ๋ว3และ4พร้อมติดตามปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและติดตามพื้นที่ต้นน้ำที่เกิดหิมะถล่มเพื่อประเมินภัยพิบัติการกู้ภัยและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายอีก 4,887 ราย ศูนย์บริการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDRSC รายงานว่าประชาชนมากกว่า 115,530 คนจาก35เขตปกครองย่อยซึ่งครอบคลุม7จังหวัดของศรีลังกากำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่ทางการศรีลังกากำลังดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอย่างน้อย 113,354 คนจาก 34,608 ครัวเรือนใน34เขตการปกครองย่อยในจำนวนนี้เขตโมโนรากาลาทางตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดอูวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,360 คนจาก 12,732 ครัวเรือนNDRSC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากำลังเร่งประสานงานความช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจะส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในหลายพื้นที่ของศรีลังกาได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนชนะน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้1ประตูต่อ0เก็บชัย3นัดรวดมี9คะแนนเต็มขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ2ประตูต่อ2นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์0ประตูต่อ0ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลส2ประตูต่อ3ไบรตันเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1และฮัลล์ซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า0ประตูต่อ0ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีเอลเวิร์สแบกน้องใหม่ลีกสูงสุดฤดูกาลนี้บุกไปพลิกเอาชนะบอรุสเซียมุนเช่นกลัดบัก4ประตูต่อ3หลังเป็นฝ่ายโดนนำไปก่อน1ประตูต่อ3เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3โดยในเกมนี้นิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยลงสนามมาในนาทีที่75และสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลที่เคยค้าแข่งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในฤดูกาล 1979 ถึง 1980 ส่วนผลคู่อื่นๆเลเวอร์คูเซนชนะอูนิโอนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ3พาเดอบอร์นแพ้ไฟบวก0ประตูต่อ1แวเดอร์เบรเมนชนะไลป์ซิก3ประตูต่อ1และชาลเก้04เสมอบาเยิร์นมิวนิก0ประตูต่อ0ขณะที่ฟุตบอลไทยลีก1ได้เปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีลงสนาม4คู่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษ3ประตูต่อ1ลาศรีสไลด์แพ้การท่าเรือ1ประตูต่อ2เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1ประตูต่อ0และระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1ประตูต่อ0การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย Cทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ0เซต25-22 25-19 และ25-14คว้า3คะแนนแรกได้สำเร็จหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยทำผลงานได้ดีมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ากาตาร์จึงสามารถเก็บชัยชนะมาได้
17: เราก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ผมว่าเราก็มีพลังงานที่แบบค่อนข้างที่จะบวกมากเลยก็ผมว่าเขาก็ขาดตัวที่เขาเล่นไม่ได้ในวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกีฬาเขาก็ไม่ใช่แบบเบาๆอยู่แล้วมันหนักทุกทีมอยู่แล้วเราก็ต้องดีเราเก็บชัยชนะในวันนี้ได้ข้อเลื่อเราน้อยกว่าเขาเราเก็บได้ครับ
16: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียหญิงคู่รอบรองชนะเลิศออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาสุวิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วสเวียนคู่มือ460ของโลกจากไต้หวัน0ต่อ2เกม21-23และ21-23พลาดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายเทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadowsนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนหวดเอาชนะหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีน3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับทอมมี่พอลมือ21ของโลกเช่าถิ่นท ที่หวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบริกมือ16ของโลกจากคาซัคสถานมาได้3-2เซตด้านนาดิวเมดเดเวฟจากรัสเซียเอาชนะอาร์เธอร์รินเดเนกจากฝรั่งเศส3-0เซต6-4 6-4 และ6-4และฟันเชสดิอาโฟจากสหรัฐเอาชนะวาเลนตินวาเชโรจากโมนาโก3-0เซต6-4 6-2 และ6-4กอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรนงกริตตินวรวาทนักกอล์ฟไทยวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พา69สกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้านสุพนัชชัยอมรอนัตภัททำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาและจิรเดชชวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่12อันเดอร์พาตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ต ISU จูเนียร์กลางปีแบงคอก2026ที่ IWIT International Training Center ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนที่ผ่านมาฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งดาวรุ่งไทยวัย15ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ISU จูเนียร์กลางปีหลังทำคะแนนรวม 229.51 คะแนนคว้าอันดับ3และเหรียญทองแดงไปครองโดยรอบช็อตโปรแกรมทำได้81.55 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งทำได้ 147.96 คะแนนขณะที่ก่อนหน้านี้ฮิโร่พึ่งคว้าแชมป์เอเชียมาได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยเข้าร่วมแข่งขันอีก5คนโดยประเภทชายชวริตเจียมหาทรัพย์จบอันดับ20และทารณวราสิทธิชัยอันดับ26ส่วนประเภทหญิงภัทรธิดาคาเนชิเกะจบอันดับ15ฐานภาภูมิพลกุลวงศ์อันดับ30และสิรินัทยามหิตทิวานิชชาอันดับ31สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบรองชนะเลิศนุกสงขลาปิดนัดเลิศสัตยาธรอันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเอาชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีอันดับ27ประเทศไทยไปได้ 4-2 เฟรมผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์กับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์อันดับ3ประเทศไทยที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะเอฟสากลสงขลาจิงจิตอันดับ16ประเทศไทย 4-1 เฟรมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจิตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์เช่นเดียวกันที่ 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกบันสิงห์จากสโมสรจินตนาบีโดยสโมสรจินตนาครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
19: ์วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
20: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอ าจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
21: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลย เพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์และสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queueหรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือติดต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญในการมองเห็นและใช้ชีวิตประจำวันแต่เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจเริ่มมีอาการสังเกตเห็นจุดดำคล้ายเส้นหยากใยหรือเงาลอยไปลอยมาอาการเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยตามวัยและส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามในบางรายอาจสัมพันธ์กับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะวุ้นตาเป็นสารลักษณะคล้ายเจลใสไม่มีสีอยู่บริเวณด้านหลังของลูกตา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาช่วยคงรูปทรงของลูกตาและป้องกันแรงกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างภายในตาเมื่ออายุมากขึ้นวุ้นตาจะค่อยๆเปลี่ยนจากลักษณะเจลใสและหนืดเป็นของเหลวมากขึ้นเส้นใยคอลลาเจนภายในเกิดการรวมตัวกันทำให้เกิดเงาหรือจุดลอยในลานสายตาจึงเป็นที่มาของอาการที่หลายคนเรียกว่าเห็นหยากใยในตาสาเหตุสำคัญคือความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายโดยมักพบมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ40ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบได้ในผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆหรือผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตาผู้ที่เคยผ่าตัดดวงตาผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตารวมถึงผู้ที่มีการอักเสบของวุ้นตาหรือจอประสาทตาก็อาจมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของวุ้นตาและภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาได้เช่นกันอาการที่พบได้บ่อยได้แก่เห็นจุดดำหรือจุดลอยเห็นเส้นใยคล้ายใยแมงมุมหรือเห็นวงแหวนและรูปร่างต่างๆลอยไปลอยมาโดยมักสังเกตได้ชัดเมื่อมองพื้นหลังสีขาวหรือท้องฟ้าอาการเหล่านี้อาจเคลื่อนที่ตามการกลอกตาและบางรายอาจมีแสงวาบหรือแสงแฟลชร่วมด้วยสิ่งสำคัญคือหากพบว่าจุดดำหรือหยากใยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบมากผิดปกติตามัวลงหรือเห็นเงาดำคล้ายม่านมาบดบังลานสายตาควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาหลุดลอกซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นอย่างรุนแรงได้ในการรักษาจากสุแพทย์จะซักประวัติตรวจวัดสายตาและตรวจจอประสาทตาโดยเฉพาะการขยายม่านตารวมถึงอาจใช้การถ่ายภาพจอประสาทตาหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตามความเหมาะสมเพื่อประเมินว่ามีจอประสาทตาฉีกขาดหรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่หากเป็นเพียงวุ้นตาเสื่อมและไม่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษาเฉพาะเจาะจงผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับจุดลอยที่เกิดขึ้นซึ่งในระยะหนึ่งอาจสังเกตเห็นได้น้อยลงแต่หากพบจอประสาทตาฉีกขาดแพทย์อาจรักษาด้วยเลเซอร์ส่วนกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรงบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดวุ้นตาท่านผู้ฟังคะวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมักเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยแม้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมควบคุมโรคประจำตัวงดสูบบุหรี่ป้องกันดวงตาจากการกระทบกระเทือนสวมแว่นกันแดดเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำล้วนมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาที่สำคัญหากพบความผิดปกติบริเวณดวงตาหรือการมองเห็นอย่ารอดูอาการด้วยตนเองควรรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นและรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
22: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

เปิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: Eco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบบ่อแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: องจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก

ถ้าเรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีสี

0: ติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับ

พื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาสวท.ชุมพร FM 100

วัสดีครับ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งทางสวทชุมพร FM 100 MHz ขอทักทายผู้ฟังในจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้ฟังทาง Facebook Live ของสวทชุมพรและแอปพลิเคชันของกรมประชาสัมพันธ์ผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการหลากหลายความรู้ในศาลยุติธรรมรวมทั้งความรู้กฎหมายต่างๆเรารวบรวมเอาไว้ในรายการนี้ในวันนี้ผมได้นำสาระความรู้จากสำนักงานศาลยุติธรรม

0: ะมาพูดคุยกันในหัวข้อเปิดกฎหมายใหม่สมรสเท่าเทียมสมรสได้ไม่จำกัดชายและหญิงนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนรีลักษณ์แพชัยภูมินะคะผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านเป็นผู้ที่อยู่กับร่างนี้มาตั้งแต่ชั้นยกร่างเลยท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะและดิฉันนะคะวรมนรามังกูลผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกามาร่วมเสวนากับคุณนรีลักษณ์ในวันนี้เกี่ยวกับหัวข้อนี้ค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านวรมนค่ะ
0: ค่ะคุณนรีลักษณ์ก็เดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนดีไหมคะก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาสาระสำคัญอยากให้ทางท่านผอ.นะคะในฐานะที่อยู่กับร่างนี้มาตั้งแต่กฎหมายพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเลยทีเดียวจนวิวัฒนาการมาเป็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้อยากจะให้ทางท่านผอ.ลองพูดถึงที่มาที่ไปความเป็นมาสั้นๆนะคะให้ทางผู้ที่รับฟังเราอยู่ได้รับทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็คิดว่าการมีกฎหมายนี้จะมีผลดีต่อด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเราอย่างไรค่ะ
1: ค่ะก็ขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปนะคะก็คือต้องพาทุกท่านย้อนเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นก็เริ่มมีการพูดคุยเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเริ่มมีจังเนี่ยเมื่อตอนที่มีคู่รักชายคู่หนึ่งนะคะไปจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่นะคะประมาณปี2555นะคะไปจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่แล้วปรากฏว่าถูกอำเภอปฏิเสธค่ะทีนี้ทางคู่รักชายเนี่ยก็เลยนำเรื่องมายื่นที่กรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมของสภานะคะแล้วก็เป็นเหตุให้ทางสภาเนี่ยก็มีการเริ่มคุยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ชวนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะเข้าไปพูดคุยด้วยนะคะว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจะมีกฎหมายมารองรับไหมนะคะหรือว่าจะทำอย่างไรดีในประเด็นนี้เราก็เลยมีการได้รับมอบหมายให้เริ่มเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเราก็มีการพูดคุยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยชั้นต้นๆเนี่ยต้องย้อนไปอดีตเมื่อ15ปีที่แล้วเนาะเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหม่นะคะสำหรับสังคมไทยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราก็พยายามศึกษาโมเดลของต่างประเทศต่างๆนานานะคะเราก็ค้นพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศต่างๆที่เขาสำเร็จเนี่ยส่วนมากเขาจะเริ่มต้นจากการเป็นคู่ชีวิตก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแบบก้าวทีละก้าวนะคะจนมาเป็นสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าอะแนวทางของนานาประเทศส่วนมากเป็นเช่นนั้นนะคะประกอบกับว่าความรู้ความเข้าใจของคนในสังคมเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ในช่วงนั้นนะคะยังเป็นเช่นนั้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีความเข้าใจมากมายอาจจะต้องใช้เวลาในการให้ความรู้นะคะเราก็เลยมองว่าเราควรจะเซตยุทธศาสตร์แบบก้าวทีละก้าวนะคะก็คือเริ่มจากคู่ชีวิตแล้วก็ไปสู่สมรสเท่าเทียมอีกอย่างหนึ่งเหตุผลในประการหนึ่งก็เนื่องจากว่าคนไทยเราค่ะท่านเกิดมาเนี่ยมักจะเรารู้จักการความสัมพันธ์แบบชายหญิงในลักษณะของการสร้างครอบครัวด้วยวิธีการแต่งงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของคู่ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะคะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะเริ่มจากคู่ชีวิตก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นสมรสเท่าเทียมค่ะนี่ก็เป็นการเดินทางของเรานะคะปรากฏว่าเราก็เดินทางนั้นค่ะมาโดยตลอดค่ะจนกระทั่งเรามีรัฐบาลยุคท่านเศรษฐาทวีสินนะคะท่านก็มีนโยบายชัดเจนว่าจะผลักดันเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะคะทำให้เราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในการที่จากพรบคู่ชีวิตนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการผลักดันพรบที่ละเอียดที่เราได้นำเรียนตอนต้นนะคะว่าเรามีการพยายามในการเราจะทำยุทธศาสตร์ก้าวทีละก้าวโดยการที่ไปคู่ชีวิตก่อนแล้วก็เป้าหมายของเราคือสมรสเท่าเทียมนะคะแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เดินมาพรบคู่ชีวิตตลอดนะคะจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าสภาไปแล้วด้วยค่ะครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในยุครัฐบาลท่านประยุทธ์นะคะก็เข้าสภาไปแล้วก็มีการตั้งกรรมธิการและกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนมาทั้งรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยค่ะก็เลยมีการที่ว่าท่านเศรษฐามีนโยบายชัดเจนว่าเรื่องของสมรสเท่าเทียมก็ทำให้เราได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎหมายจากเดิมธงที่เราจะแก้เป็นร่างเป็นพรบใหม่เป็นพรบคู่ชีวิตเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยเป็นฉบับหลักเลยซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของการที่เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนว่าทีมงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าประชาชนก็ไม่รอช้านะคะในการเรียกว่าคว้าโอกาสนี้เนื่องจากว่าจริงๆก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของเราอยู่แล้วนะคะเราก็อยากที่จะให้เรื่องนี้มาสำเร็จเพราะเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าอ่ะ เป็นสมรสเท่าเทียมเลยก็เป็นสมรสเท่าเทียมเลยนะคะประกอบกับอีกประการหนึ่งคือสังคมค่ะที่ผ่านมาสังคมก็ยังไม่มีความเข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ทำให้สังคมในมีการเรียกร้องในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วเราก็ได้รับการซัพพอร์ตจากภาคประชาสังคมจำนวนมากแล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากประชาสังคมจำนวนมากเนี่ยที่ต้องการที่จะให้เป็นสมรสเท่าเทียมเลยนะคะเมื่อการเรียกร้องของภาคประชาสังคมประกอบกับเจตนารมณ์ทางการเมืองชัดเจนเนี่ยการผลักดันกฎหมายนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะก็ทำให้กฎหมายเนี่ยสามารถผ่านรับมาได้ในปีที่ผ่านมาค่ะ
0: ขอบคุณผอ.นะคะที่ก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังนะคะเรียกว่าการต่อสู้กันมายาวนานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของวิธีการเฉยๆว่าเราจะเปลี่ยนเป็นค่อยเป็นค่อยไปเป็นซีวิลยูเนียนเป็นคู่ชีวิตก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นสมรสเท่าเทียมหรือว่าเราจะเปลี่ยนจากระบบสมรสชายหญิงมาเป็นสมรสเท่าเทียมเลยนะซึ่งสังคมเราก็ได้คำตอบนะคะสังคมไทยพร้อมแล้วเราก็มีการเปลี่ยนจากการสมรสที่การสมรสที่จำกัดเฉพาะเพศชายหญิงมาเป็นพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมที่จัดตัดข้อจำกัดเรื่องเพศออกไปนะคะต่อไปนี้เราบุคคลใดๆในประเทศไทยอยากจะสมรสกับใครก็ได้นะคะแบบความรักไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไปนะคะทีนี้มาพูดถึงนะคะสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้มีเกือบ70มาตรานะคะมี69มาตราแต่จริงๆแล้วหลักการแล้วก็สาระสำคัญเนี่ยมีอยู่แค่4ประการนะคะจำง่ายๆเลยว่ามีอยู่แค่4ประการเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแค่การแก้ถ้อยคำนะคะให้เป็นกลางทางเพศเพื่อแก้ถ้อยคำเพื่อจำกัดเงื่อนไขบางประการอันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญอะไรบ้างนะคะสาระสำคัญประการแรกเลยของการแก้กฎหมายก็คือการแก้เงื่อนไขของการมั่นและการสมรสนะคะแต่เดิมเนี่ยการสมรสเราจะมีข้อจำกัดทั้งทางเรื่องการมั่นและก็การสมรสมีข้อจำกัดว่าเป็นการกระทำได้เฉพาะเพศตรงข้ามกับเพศตรงข้ามนะคือชายและหญิงการมั่นเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีตามประเพณีไทยมาแต่ตั้งเดิมนะคะชายเป็นคนมั่นหญิงนะคะไม่มีหญิงไปมั่นชายถ้าหญิงไปมั่นชายเราอาจจะมั่นกันได้แต่ว่าไม่ได้มีผลเป็นการมั่นตามบับ5ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะการมั่นที่จะมีผลตามกฎหมายเป็นสัญญาชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นนิติกรรมชนิดหนึ่งคือการที่ชายมอบของมั่นให้แก่หญิงนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะคะตัดเรื่องเพศออกไปนะคะเป็นไม่เป็นชายมั่นหญิงละเป็นบุคคลมั่นบุคคลผลคืออะไรก็คือใครจะมั่นใครก็ได้นะคะต่างคนต่างมั่นกันก็ได้ซึ่งแต่เดิมหญิงมั่นชายไม่ได้จำได้ไหมคะที่เราคุยกันตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่มีเงื่อนไขทางเพศละแล้วก็มีการเปลี่ยนเงื่อนไขทางด้านอายุด้วยนะคะทั้งการสมรสและก็การมั่นจากเดิมที่เรามีเงื่อนไขว่าอายุ17ปีนะคะก็สามารถเป็นอายุต่ำสุดที่จะสามารถทำการมั่นแล้วก็ขออนุญาตศาลทำการสมรสได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนขึ้นมาเป็นอายุ18ปีนะคะเงื่อนไขในทั้ง2 อย่างนี้เรื่องเพศและเรื่องอายุเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะในเรื่องเพศเราไม่เปลี่ยนไปเป็นไม่จำกัดส่วนเรื่องอายุก็คือเราเปลี่ยนไปเป็น18ปีตามโดยอิงอายุของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะซึ่งเขาก็อยากให้เราเปลี่ยนมานานแล้วล่ะเราก็บอกเดี๋ยวเปลี่ยนนะทีนี้พอมีการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ถือโอกาสเปลี่ยนซะเลยนะคะนี่สาระสำคัญประการแรกคือเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอายุขั้นต่ำในการสมรสและการมั่นและเปลี่ยนไม่จำกัดเงื่อนไขในการสมรสเฉพาะระหว่างชายและหญิงอีกต่อไปนะคะเปลี่ยนคำว่าชายและหญิงเป็นบุคคลต่อไปนี้ใครจะมั่นใครจะสมรสใครเรื่องเพศก็ไม่เป็นข้อจำกัดอีกต่อไปค่ะสาระสำคัญประการที่2ค่ะคือมีการเปลี่ยนถ้อยคำในบับ5ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้เป็นคำที่เป็นกลางทางเพศทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำใดที่เดิมใช้คำว่าชายและหญิงนะคะหรือคำว่าสามีภริยาหรือสามีภริยานะคะก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็นกลางทางเพศโดยเปลี่ยนจากชายและหญิงเป็นคำว่าบุคคลและเปลี่ยนจากคำว่าสามีภริยาเป็นคำว่าคู่สมรสนะคะเพื่อให้เป็นกลางทางเพศนะคะสาระสำคัญประการที่3นะคะก็มีการแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายบางประการนะคะเพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเพศที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเนื่องจากกฎหมายเดิมเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นคู่สมรสการหย่าการเรียกค่าทดแทนเนี่ยกฎหมายร่างขึ้นมาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มีรากฐานเฉพาะมาจากการความสัมพันธ์ของชายและหญิงเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นมาตรา1461นะคะเดิมเราเขียนว่าคู่สมรสต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยานะคะ นี่ฉันฉาบสามีภรรยาก็มีนัยยะในเรื่องของการอยู่กินด้วยกันระหว่างชายและหญิงนะคะแล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาว่าการอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาไม่ได้เหมือนการอยู่กับรูมเมทนะจะต้องมีการดูแลอุปการะกันแล้วก็ต้องมีการร่วมประเวณีกันซึ่งคำว่าร่วมประเวณีเนี่ยตลอดมากฎหมายเราในทางปฏิบัติเราก็ตีความว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบดั้งเดิมของชายและหญิงนะคะซึ่งพอเราตัดข้อจำกัดเรื่องการสมรสว่าจะต้องเป็นแค่ระหว่างชายและหญิงออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเข้ามาว่าคำเนี้ยว่าอยู่กินฉันสามีภรรยาอาจจะไม่ได้การร่วมประเวณีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีเพศหลากหลายทุกรูปแบบนะคะกฎหมายก็เลยแก้นะคะจากการคำว่าอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาเป็นอยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรสนะคะที่ฉันคู่สมรสจะเป็นยังไงเนี่ยก็กฎหมายก็ไม่ได้ให้คำนิยามไว้อันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับการตีความของผู้บังคับใช้กฎหมายนะคะหรือว่าศาลเยาวชนนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยว่าอาจจะตีความอย่างไรนะคะซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เขียนไว้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องการที่จะเปิดโอกาสนะคะให้ผู้บังคับใช้กฎหมายให้ศาลเนี่ยได้มีดุลพินิจในการพิจารณาเป็นกรณีไปนะคะว่ากรณีของแต่ละคู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละความสัมพันธ์เนี่ยการอยู่กินกันแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอยู่กินฉันคู่สมรสหรือยังนะคะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องเหตุหย่านะคะเหตุหย่าแต่เดิมเนี่ยการจะมีชู้หรือเป็นชู้เนี่ยมันจะต้องเป็นการกระทำกับเพศตรงข้ามคือภรรยาเนี่ยไปมีอะไรกับผู้ชายอื่นนะคะหรือว่าสามีไปมีอะไรกับภรรยาของผู้อื่นนะคะเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินนะคะก็เป็นคำว่าร่วมประเวณีอย่างที่เราคุยกันไปก็เป็นความสัมพันธ์ทางเพศแบบดั้งเดิมของชายและหญิงนะคะซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายกฎหมายก็เลยแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเป็นตัดเรื่องเพศออกไปเป็นว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่สมรสเป็นชู้หรือมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินหรือกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่นเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้นะคะก็มีการเพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องตัดเรื่องเพศออกไปนะคะเป็นคำว่าคู่สมรสและมีการเพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่นนะคะก็เพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเพศที่หลากหลายมากกว่าชายและหญิงนะคะแต่ว่าอันนี้เราเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายแต่ก็อย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องนำไปใช้กับชายและหญิงด้วยนะคะพูดง่ายๆคือต่อไปนี้ชายและหญิงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปร่วมประเวณีละถึงจะมีชู้ได้แค่ไปสำเร็จความใคร่หรือยอมให้ผู้อื่นสำเร็จความใคร่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาจินเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุหย่าได้นะคะตามมาตรานี้นะคะตัวใหญ่อีกอันนึงที่มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายนะคะก็คือเรื่องของค่าทดแทนนะคะครึ่งเดิมมีการแก้ไขนะคะจากคำว่าทำนองชู้สาวนะคะเป็นคำว่าทำนองชู้นะคะอันนี้ก็มีคนถามมาว่าเอ๊ะเราแก้ไขแบบนี้เนี่ยมันจะตีความต่างออกไปไหมนะคะมันถ้าตีความเหมือนเดิมแล้วทำไมถึงต้องมีการแก้ไขอันนี้เรียนตามตรงว่าตีความเหมือนเดิมนะคะคำว่าทำนองชู้สาวเนี่ยถ้าไปดูพจนานุกรมมันก็จะแปลความว่าเป็นเรื่องรักๆใคร่ๆไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนนะคะซึ่งทางศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเนี่ยก็เคยได้มีการตีความไว้แล้วว่ามันหมายถึงเรื่องทำนองรักๆใคร่ๆไม่ใช่แค่เพื่อนซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเพศตรงข้ามนะรวมถึงเพศเดียวกันด้วยนะคะทีนี้ดังนั้นเนี่ยการตีความลักษณะนี้เนี่ยก็รองรับบทบริบทการเปลี่ยนไปของกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่การที่เราตัดคำว่าสาวออกเนี่ยเพราะว่ามีในการประชุมกรรมธิการมีกรรมธิการส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ชอบคำนี้เนื่องจากว่ามันอาจจะสื่อไปในทางเพศใดเพศหนึ่งว่าอาจจะต้องเป็นสาวหรือเปล่าหรือไม่สาวก็เลยมีการตัดคำนี้ออกไปนะคะก็แต่ว่าอย่างที่เรียนทุกท่านทราบว่าการตีความเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องทำนองรักๆใคร่ๆไม่ว่าจะทำนองชู้หรือทำนองชู้สาวเจตนารมณ์เนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะสาระสำคัญของกฎหมายนะคะถึงมี69มาตราแต่จริงๆแล้วสาระสำคัญก็มีอยู่4ประการอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปนะคะแต่จริงๆในเรื่องประเด็นที่น่าสนใจที่มีผู้หลายท่านรวบรวมคำถามส่งเข้ามาเนี่ยนะคะยังมีต่ออีกนะคะซึ่งแต่ว่าวันนี้เราหมดเวลาละเดี๋ยวเราจะขออนุญาตยกไปพูด

0: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: เปิดกฎหมายใหม่สมรสเท่าเทียมสมรสได้ไม่จำกัดชายและหญิงตอนที่2นะคะคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็ยังคงอยู่กับทางท่านผอ.ดลิลักษ์แพชัยภูมินะคะผอ.กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรม
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านวรมนค่ะ
1: ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดคุยถึงที่มาที่ไปนะคะวิวัฒนาการการพัฒนากฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยแล้วก็สาระสำคัญ4ประการนะคะของกฎหมายนะคะวันนี้เราก็จะมาเจาะประเด็นที่มีหลายๆท่านผู้ฟังถามเข้ามานะคะว่าเอ๊ะประเด็นเหล่านี้เนี่ยกฎหมายเขียนว่าอย่างไรเจาะทีละประเด็นเลยเป็นตอบข้อสงสัยของท่านๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่สิทธิก่อนละกันนะคะสิทธิของบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรสที่ไม่ใช่จะเป็นชายและหญิงแต่เป็นคู่สมรสเพศหลากหลายที่มาจดทะเบียนสมรสตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะได้เขาได้สิทธิอะไรบ้างนะคะยังไงขอรบกวนท่านผอ.กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะกรมคุ้มครองสิทธินะคะเพราะว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมาเยอะนะคะให้ท่านเป็นผู้อภิปรายในหัวข้อนี้ว่าจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยได้สิทธิอะไรบ้างนะคะสิทธิต่างๆโดยเฉพาะหลายๆอย่างที่เขารวบรวมคำถามมาเนี่ยท่านผอ.ให้ความกระจ่างค่ะ
2: ค่ะก็ขออนุญาตนำเรียนทุกท่านนะคะก็คือเรื่องของสิทธิต่างๆเนี่ยนะคะของคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันนะคะต้องเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิงนะคะอย่างเช่นเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันนะคะการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลนะคะการจัดการทรัพย์สินนะคะการจัดการงานศพของอีกฝ่ายหรือว่าการรับมรดกนะคะการสิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพค่าทดแทนค่าอุปการะเลี้ยงดูนะคะสิทธิในการใช้นามสกุลร่วมกันนะคะสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมก็ได้นะคะหรือว่าตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการนะคะแล้วก็สิทธิในตามกฎหมายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือว่าสิทธิในการจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมถึงสิทธิของคู่สมรสอื่นๆด้วยนี่เป็นตัวอย่างนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอธิบายง่ายๆแล้วก็สิทธิเหมือนกันแต่ว่าเรื่องใดนะคะปัจจุบันนี้ก็คือถ้าจดทะเบียนปุ๊บวันที่23นะคะกฎหมายใดที่ให้สิทธิชายหญิงเท่ากันเนี่ยได้รับเลยอัตโนมัตินะคะเรามีมาตราที่กำหนดเอาไว้อยู่นะคะก็สามารถได้รับเลยอัตโนมัตินะคะโดยที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักก็ไม่ต้องแก้กฎหมายนะคะประชาชนก็ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันไปเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ให้สิทธิชายหญิงไม่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของสิทธิที่มีความแตกต่างกันที่กฎหมายเดิมเนี่ยให้สิทธิแตกต่างกันเช่นเรื่องของสัญชาติอย่างนี้สิทธิชายหญิงอาจจะต่างกันอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะต้องรอหน่วยงานเขาแก้กฎหมายเสร็จก่อนซึ่งหน่วยงานเนี่ยเขามีเวลาประมาณ180วันหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะต้องแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จนะคะซึ่งอันนี้เป็นความคาดหวังขั้นต้นนะแต่ถ้าเขาไม่เสร็จเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลาเขาต่อยนิดนึงนะคะซึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราได้รับสิทธิต่างกันเนี่ยจะต้องรอเวลาสักนิดนึงนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องหาโซลูชันได้แน่นอนหรือหาคำตอบได้แน่นอนนะคะรวมถึงกรณีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกรณีที่เป็นมาตราที่ระบุหรือกฎหมายระบุเกี่ยวกับเพศสภาพคนนั้นเช่นเรื่องของการตั้งครรภ์อะไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยยังอาจจะต้องยึดติดกับเรื่องของเพศสภาพอยู่นะคะในเรื่องของการตั้งครรภ์ตรงนี้อาจจะไม่ได้แก้เพราะเป็นเรื่องของเพศสภาพที่เป็นผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยนะคะอย่างงี้ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นระบุชัดเจนหรือว่ามุ่งมั่นที่จะใช้กับเรื่องของการที่เป็นสตรีเท่านั้นนี่ก็จะยังคงอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่า 99% ก็คือได้สิทธิเท่าเทียมกันแล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะต้องเรียนว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเราเพิ่งจัดประชุมความพร้อมนะคะของหน่วยงานไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก็เช็คสอบความพร้อมกันก่อนที่กฎหมายจะประกาศนะคะต้องเรียนว่า 99% ของหน่วยงานที่มาให้ข้อมูลเนี่ยก็ได้เรียนว่าไม่ต้องแก้กฎหมายสามารถจะปรับใช้ได้เลยกับคู่สมรสเพศเดียวกันเช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็สิทธิที่ถามกันเข้ามานะคะไม่ว่าเป็นการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันสิทธิในการใช้นามสกุลคู่สมรสการให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาลกรณีคู่สมรสอยู่ในสภาวะให้ความยินยอมไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิทธิเหล่านี้ไปอัตโนมัติเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้สิทธิไอ้กฎหมายอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดมันสิทธิมีความแตกกฎหมายให้สิทธิแตกต่างกันระหว่างชายหญิงเนี่ยอาจจะต้องรอเขาแก้กฎหมายนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็แปลว่าสวัสดิการต่างๆนะคะหรือกฎระเบียบต่างๆรวมถึงอนุบัญญัติด้วยนะคะที่ใช้คำว่าสามีภริยาเนี่ยมาตรา67ก็มีบทเชื่อมโยงนะเป็นเรียกว่าเป็นบทกวาดเอาไว้ว่าหากในกฎหมายอื่นๆเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้บัญญัติสิทธิอะไรไว้แตกต่างกันเนี่ยก็ใช้คำว่าสามีภริยาเนี่ยก็หมายความรวมถึงคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขมานี้ด้วยนี่เราพูดถึงคำถามอีกข้อนึงว่าเอ๊ะแล้วสิทธิอะไรล่ะที่แตกต่างกันที่ผอ.บอกว่ามีอยู่ประมาณ 1% นี่ผอ.จะให้ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
2: ยกตัวอย่างก็เช่นเรื่องสัญชาติค่ะเวลาเราสัญชาติเนาะเวลาต่างชาติสมรสกับเราเงี้ยบางทีผู้ชายมาสมรสกับหญิงไทยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้สัญชาติไทยทันทีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะคะที่มีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างหญิงชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังก็มีเรื่องของพรบ.กฎหมายขัดกันอย่างเงี้ยก็มีบางมาตราที่พูดถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชายนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงค่ะจะต้องมีการแก้ไขแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีอีกประเด็นนึงที่มีคนสอบถามเข้ามาเยอะค่ะก็คือกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีเจริญพันธุ์นะคะซึ่งไม่แน่ใจชื่อถูกป่ะนะแต่ว่าประเด็นที่เหมือนกับว่าเราเป็นคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากแล้วเราให้คนอื่นอุ้มท้องแทนเราอย่างเงี้ยค่ะนั่นนะคะกรณีนั้นนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อคุ้มครองคู่สมรสที่มีบุตรยากนะคะเฉพาะชายหญิงเนาะที่มีบุตรยากแต่ว่าปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเสนอแก้กฎหมายแล้วนะคะให้ครอบคลุมคู่สมรสเพศเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็คู่สมรสเพศเดียวกันก็สามารถที่จะถ้าอยากจะมีบุตรร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็อดใจรออีกสักนิดนึงนะคะสำหรับการที่จะมีบุตรด้วยกันทางเรียกว่าทางชีววิทยานะคะตอนนี้รับบุตรบุญธรรมร่วมกันเนี่ยทำได้แล้วส่วนในเรื่องทางชีววิทยาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องการแก้ไขของกฎหมายต้องเป็นไปตามหลักการนะคะตอนที่เราแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราได้รับหลักการมาเพียงแค่ความสัมพันธ์ของคู่สมรสนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในข้อสังเกตในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็ได้บอกให้ทางครม.เนี่ยไปศึกษาแล้วก็แก้ไขเขาไม่ได้ใช้คำว่าแก้ไขกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะเขาใช้คำว่ากฎหมายที่แตกต่างกันที่กำหนดสิทธิของชายและหญิงหรือสามีภรรยาไว้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแตกต่างกันก็พอไม่จำเป็นจะต้องไปคำนึงว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะคะแตกต่างแต่เท่าเทียมอะไรก็ไม่มีแล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องไปพิจารณาปรับแก้กันต่อไปนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงสาระสำคัญไปนะคะมีสาระสำคัญในการแก้ไขกฎหมายอีกประการหนึ่งนะคะก็คือว่าบทบัญญัติบางประการยังคงใช้เฉพาะกับชายและหญิงเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบทบัญญัติที่เรายังคงไว้แล้วก็ใช้เฉพาะกับชายและหญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามหญิงสมรสนะคะยกเว้นจะแสดงหลักฐานว่าไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะหลังจากที่ได้สิ้นสุดการสมรสในก่อนหน้าเป็นเวลา
2: 310 วัน
1: นะคะแล้วยกเว้นจะแสดงหลักฐานทางการแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์แล้วว่าเรื่องการที่ให้การสมรสสำหรับบุคคลที่ยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์มีผลนะคะหรือว่าการสมรสสมบูรณ์นะคะเมื่อมีเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นบทบัญญัติเหล่านี้ยังสมควรเอาไว้ใช้กับชายและหญิงนะคะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันนะคะเรามีการเชิญกระทรวงสาธารณสุขมาแถลงคุณหมอก็ยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ที่จะตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มท้องได้เนี่ยยังคงเป็นบุคคลที่มีอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียโดยกำเนิดใช้คำนี้แล้วกันนะคะถึงจะสามารถมีบุตรได้นะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะถ้าเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาถึงขั้นมีการปลูกถ่ายมดลูกในสตรีข้ามเพศได้เนี่ยก็ไม่แน่นะคะกฎหมายตรงนี้เราก็อาจจะต้องมาทบทวนแก้ไขเพื่อให้เหมาะกับบริบทของสังคมในช่วงนั้นต่อไปนะคะอีกคำถามนึงค่ะท่านผอ.ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายค่ะกฎหมายนี้มีข้อจำกัดอะไรไหมหรือว่าขอบเขตการบังคับใช้เนี่ยใช้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็คือความที่กฎหมายนะคะเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ต้องบอกว่าโดยบริบทของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ4จังหวัดเนาะสตูลปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนส่วนมากก็จะเป็นคนที่เป็นสังคมมุสลิมนะคะซึ่งดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกฎหมายที่ยกเว้นการใช้กฎหมายครอบครัวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้4จังหวัดนี้อยู่แล้วนะคะให้เขาได้ใช้กฎหมายอิสลามในการดูแลเรื่องของครอบความสัมพันธ์ในครอบครัวต่างนะคะอันนี้เนี่ยก็เมื่อเราแก้กฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ใน4จังหวัดนี้นะคะแต่ถามว่าเมื่อสักครู่เมื่อเช้านะคะพอดีมีบรรยายที่คณะนึงนะคะเขาก็มีการถามว่าแล้วถ้าพี่น้อง4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะออกจากจังหวัดตัวเองมาจดที่จังหวัดข้างๆได้ไหมได้นะคะต้องถามว่าจดได้ไหมได้แต่เมื่อคุณกลับเข้าไปสู่จังหวัดตัวเองแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีเผชิญกับค ความยากลำบากในการใช้ชีวิตคู่หรือว่าอาจจะมีบริบทความกดดันทางสังคมอะไรหรือเปล่านี้ก็ต้องคำนึงถึงแล้วก็พิจารณาด้วยนี่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะแล้วนะคะเรื่องแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเขาออกไปจากพื้นที่เราไปจดกันเป็น2คนอย่างเงี้ยถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะคะค่ะ
1: ก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอิสลามหรือว่าใช้สิทธิ
2: ์
1: ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากหลักการในสมัยที่เรายังไม่มีสมรสเท่าเทียม
2: ใช่ไม่ได้ต่างค่ะเพราะว่าเขาก็ยังบังคับใช้เรื่องของกฎหมายอิสลามอยู่ค่ะทีนี้คำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะอะค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีที่สมรสกับคนต่างชาติได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคะทีนี้ก็คือว่ามีคำถามเยอะเพราะว่าคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยบางทีหลายคนก็มีแฟนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็ต้องถามว่าสามารถจดทะเบียนในประเทศไทยได้ไหมนะคะคำตอบก็คือได้นะคะจดได้นะคะแต่จะมีผลในประเทศคุณหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องอยู่ที่กฎหมายของประเทศของคู่สมรสของคุณด้วยนะคะก็คือการมีผลแต่สามารถจดทะเบียนในประเทศไทยได้นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็มีพี่น้องอีกส่วนนึงค่ะก็ถามว่าแล้วถ้าเขาเป็นคนไทย2คนที่อยู่ในอาศัยในต่างประเทศเขาจะจดที่ประเทศของเขาที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นได้ไหมเคสตะกี้เป็นเคสที่คนไทยกับต่างชาติในประเทศไทยเนาะสามารถจดกันได้แต่กรณีคนไทยกับคนไทยจดในต่างประเทศในสถานทูตไทยเราเนี่ยทำได้ไหมอันนี้เป็นคำถามเข้ามาเยอะมากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกับกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเนื่องจากว่าอนุสัญญากรุงเวียนนาเรื่องของกฎหมายขัดกันเนาะเขาก็บอกว่าจะใช้บังคับได้เฉพาะประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีแค่30กว่าประเทศที่อนุญาตเรื่องสมรสเท่าเทียมเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคนไทยอยากจดทะเบียนสมรสในสถานทูตไทยเนี่ยทำได้เฉพาะประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมแล้วเท่านั้นถ้าสมมติคุณจะไปจดในประเทศที่เขายังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยการแม้จะจดในสถานทูตไทยเขาไม่จดให้นะคะเพราะว่ามันขัดกับหลักอนุสัญญากรุงเวียนนาก็เขาก็จะปฏิเสธการจดเนาะเพราะว่ามันขัดกับอนุสัญญากรุงเวียนนาแล้วมันก็ไม่มีผลในประเทศนั้นด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่สถานทูตไทยเนี่ยเขาก็จะเปิดให้จดเฉพาะประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมแล้วเท่านั้นนะคะนี่ก็ยังเป็นด้วยมันติดด้วยเงื่อนไขของเรื่องของอนุสัญญากรุงเวียนนาอยู่เพราะฉะนั้นบินมาจดที่เมืองไทยค่ะ
1: ค่ะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นคนสัญชาติของประเทศที่ไม่มีสมรสเท่าเทียมแต่ก็สามารถบินมาจดที่ประเทศไทยได
2: ้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นทีนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาละนะคะงั้นขอให้ผอ.ช่วยปิดท้ายนิดนึงนะคะว่าเราคิดบวกนะคะเรามองในแง่ดีนะคะเรามองถึงข้อดีของสมรสเท่าเทียมนะคะว่าจะส่งผลนะคะในแง่บวกเรามองเฉพาะแง่บวกก่อนนะคะต่อสังคมไทยนะคะไม่ว่าจะในเชิงของวัฒนธรรมสังคมแล้วก็เศรษฐกิจอย่างไรคะแล้วก็อาจจะมีข้อเสียอะไรบ้างไหมกฎหมายนี้นะลองในความเห็นของท่านผอ.
2: ค่ะในข้อดีก็มีหลากหลายประการนะคะอย่างเช่นในแง่ของประชาชนเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้รับรองสิทธิความเท่าเทียมนะคะประชาชนก็รู้สึกมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีนะคะได้รับการรับรองสิทธิศักดิ์ศรีแล้วเขาก็มีความสามารถแสดงออกอย่างเปิดเผยได้นะคะนี่ก็จะมีความสุขแน่นอนทั้งกายและใจนะคะในลักษณะว่าสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะนี่ก็ในแง่ของประชาชนเนาะแล้วก็ในแง่ของความเป็นครอบครัวเนี่ยก็เป็นการขยายนิยามของการเป็นครอบครัวนะคะฐานการเป็นครอบครัวไม่ใช่เฉพาะชายหญิงเท่านั้นแต่ว่าคนหลายประเภทก็สามารถฟอร์มตัวกันเป็นครอบครัวได้เช่นกันก็เป็นการขยายความเป็นครอบครัวในรูปแบบใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะได้รับการดูแลไม่มีเด็กที่ถูกทิ้งขว้างเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าสามารถที่จะทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันหรือว่าในการอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตั้งครรภ์แทนตามพรบ.เทคโนโลยีเด็กที่เกิดจากแทนสายเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ก็สามารถเด็กก็จะได้รับการคุ้มครองดูแลมากขึ้นประมาณจำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะคะในแง่สังคมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสังคมและเศรษฐกิจแน่นอนน่าจะเป็นเชิงของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้การที่เรามีกฎหมายนี้ก็มีข่าวแพร่ไปทั่วโลกเนาะมันก็เป็นการยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับLGBT friendly นะคะมีความเป็นมิตรต่อชาว LGBT เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะหรือการลงทุนต่างๆได้มากขึ้นนะคะก็แน่นอนว่าถ้า LGBT ชาว LGBT มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ไม่ได้ถูกกดดันหรือว่าถูกเป็นความผิดที่ต้องถูกลงโทษแต่อย่างใดนะคะก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้หรืออย่างหนึ่งการที่ผู้คนมีความแฮปปี้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถจะคอนทริบิวต์หรือว่าสร้างสรรค์ได้มากขึ้นนะคะให้กับสังคมแล้วก็องค์กรนะคะก็อันนี้ก็เป็นมิติเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะแล้วก็ในแง่ ภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยค่ะก็เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศนะคะแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณบอกนานาชาติด้วยว่าเราเป็นสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมนะคะส่วนข้อเสียมีคนถามเหมือนกันค่ะอันนี้ปัจจุบันต้องเรียนตรงๆว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะคะ
1: ย
2: ัง
1: ค
2: ิ
1: ดไม
2: ่
1: ออก
2: นะคะว่าข้อเสียจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองใช้กฎหมายไปก่อนนะคะมันระยะต้นอาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างนะคะแต่ว่าเชื่อว่ามันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่จะตามมาค่ะ
1: ค่ะก็นะอีกอันนึงนะคะที่ทางผอ.ยังไม่ได้พูดแต่คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นก็คือธุรกิจออร์แกไนซ์การแต่ง
2: น่
1: าจะมีการแต่งขึ้นเราจะได้ชุดแต่งงานหรือว่าการออร์แกไนซ์หรือพรีเวดดิ้งโรงแรมหรือว่าชุดไปงานเลี้ยงนะคะพวกเราก็น่าจะได้ไปงานแต่งงานบ่อยขึ้นเพราะว่าเราจะมีเพื่อนที่เป็น LGBT แต่งงานกันเยอะขึ้นจากเดิมที่ไปแค่งานแต่งงานของหญิงและชาย
2: ใช่ตอนนี้ก็คือขนาดกฎหมายยังไม่มีผลนี่ก็เริ่มแต่งไปหลายคู่แล้วนะ
1: ค่ะแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวก็น่าจะมีงานเยอะขึ้น
2: เยอะขึ้นแน่นอน
1: การจดเยอะขึ้นก
2: ็
1: อาจจะมีการหย่าเยอะขึ้นตามมานะคะอันนี้
2: ก็มีคอมเมนต์เหมือนกันว่าอาจจะมีการหย่าร้างสูงขึ้นก็ได้ก็เป็นได
1: ้แล้วแต่นะเราต้องดูแต่เราอาจจะมีงานเยอะขึ้นแน่นอน
2: ใช่แน่นอน
1: เพราะว่ามีการแต่งงานเพิ่มมากขึ้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็นะคะก็มองในแง่บวกดีกว่านะคะเราก็ยังมองไม่เห็นข้อเสียเพราะปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของคดีความหรือว่าการขัดแย้งของชายและหญิงก็มีมาตลอดเหมือนกันเพียงแต่ว่าภาพเรามีคนแต่งงานเยอะขึ้นมันก็มีปัญหากฎหมายให้แก้ไขเยอะขึ้นไม่ได้หมายความว่าอัตราการหย่าจะสูงขึ้นหร
2: ือ
1: เปล่านะคะอย่างนี้ก็ต้องรอดูนะคะแต่ว่าผลดีเนี่ยมีมากมายนะคะแล้วก็ส่วนตัวก็ดีใจนะ
2: คะ
1: ที่ประเทศไทยเรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมานะคะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางผอ.นะคะกรมคุ้มครองสิทธิ์นะแล้วก็ขอบคุณท่านที่ช่วยผลักดันกฎหมายแล้วก็ขอบคุณท่านที่วันนี้ได้กรุณามาพูดคุยกับเราในการเผยแพร่ความรู้ของรายการ COJ Podcast ของสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ว่าด้วยสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะ
2: ก็ในนามของกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก็ขอบคุณท่านวรมนเช่นกันท่านวรมนเนี่ยต้องบอกทุกท่านเลยค่ะว่าเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะในการที่จะทำให้กฎหมายนี้สำเร็จนะคะในทุกๆชั้นการพิจารณานะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านวรมนเช่นกันนะคะแล้วก็ยังไงพวกเราก็ enjoy moment นี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็หากท่านใดสะดวกนะคะก็สามารถเข้าร่วมนะคะงานคือไม่แน่ใจว่าเทปนี้จะออกหลังหรือก่อนนะคะแต่ว่าถ้าได้ออกก่อนนะคะก็สามารถเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเรื่องของสมรสเท่าเทียมได้นะคะ23มกราคมนี้ที่พารากอนนะคะแต่หากเทปนี้ออกหลังนะคะก็เราก็เฉลิมฉลองกับเพื่อนเรานะคะในการที่จะจดทะเบียนแต่งงานอะไรกันไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นโมเมนต์นี้ร่วมกันค่ะก็เราสองคนพูดเลยว่ายินดีมากๆที่ได้เห็นโมเมนต์นี้ในช่วงอายุของพวกเรานะคะ ค่ะ ในช่วงชีวิตของพวกเราขอบคุณค่ะ

0: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: ครับในวันนี้ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหมดเวลาลงแล้วขอบคุณความรู้ดีๆจากสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไปผมจะได้นำความรู้ใหม่ๆและมีความทันสมัยมาฝากผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังฟังสบายจัดให้กับผู้ฟังทุกเพศทุกวัยทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาทางสวทชุมพร FM 100 MHz ท้ายรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรขอบคุณผู้ฟังทุกคนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:10 นถึงเวลา 14:00 นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาท

0: ยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้ง
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครได้ติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแม็กดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9หลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำมันทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้สร้างการตระหนักรู้ยกระดับความปลอดภัยและคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียน
6: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมตามหลักยุทธวิธีความปลอดภัยหนีซ่อนสู้หรือว่า Run Hide Fightให้แก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 1,000 คนเพื่อสร้างการตระหนักรู้การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและให้นักเรียนมีความตระหนักรู้เข้าใจหลักการปฏิบัติตามหลักสากลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองและเอาชีวิตรอดและช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
4: อินโดนีเซียประกาศขยายเวลาการปิดท่าอากาศยานานาชาติโซกาโนฮัตตาเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักกรากะตั้วเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียออกแถลงการเพิ่มเติมว่าท่าอากาศยานานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาจะขยายเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 13:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากภูเขาไฟอนักกรากะตั้วเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาในกรุงจาการ์ตาท่าอากาศยานบูนิอาโตในจังหวัดบันเตนและท่าอากาศยานนานาชาติราดินอินเทน2ในจังหวัดลำปุงนายลุกมันเอฟไลซาอธิบดีกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากต้องล่าช้าหรือถูกยกเลิกและมีผู้โดยสารราว 23,000 คนได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานด้านการบินของอินโดนีเซียยังคงติดตามการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากะตั้วอย่างต่อเนื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับการให้บริการเที่ยวบินตามสถานการณ์ของเท่าภูเขาไฟปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ

แห่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาว

เกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: ุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ปลูกพืชผักสวนครัวช่วยตัวช่วยเศรษฐกิจประหยัดวลนิดเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสวทชชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการประตูสู่ปากใต้กับช่วงสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขรายการที่จะนำสาระความรู้ข่าวสารด้านการเกษตรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทั้งสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรอำเภอปะทิวดิฉันนางสาวอรัญญีเพชรคีรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการค่ะแล้วก็ในวันนี้เราก็มีข่าวสารด้านการส่งเสริมการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยสาระที่จะนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเราก็จะให้ความรู้เรื่องปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญกับผลกระทบต่อภาคการเกษตรหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2569การขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็การแจ้งเตือนการระบาดของดวงแรดมะพร้าวนะคะซึ่งก่อนที่จะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้เรามาพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ

พร้อมๆกันไปแล้วอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกอะค่ะว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรไม่น้อยเลยดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการเตรียมรับมือแล้วก็เยียวยาความเสียหายช่วงนี้เราก็มาติดตามต่อเนื่องกันเลยในเรื่องของหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะคะในช่วงที่ประเทศไทยอะค่ะเผชิญภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็ภัยแล้งหรือว่าภัยพิบัติอื่นๆเนี่ยค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรฉบับใหม่พ.ศ. 2569ซึ่งใช้กับภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะสิ่งสำคัญที่พี่น้องเกษตรกรควรทราบเลยค่ะคือต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันก่อนเกิดภัยนะคะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และพื้นที่ที่รับความเสียหายจะต้องอยู่ในเขตที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือด้วยค่ะสำหรับการช่วยเหลือด้านพืชกรณีเสียหายสิ้นเชิงมีอัตราดังนี้นะคะในส่วนของนาข้าวถ้ามีการเสียหายสิ้นเชิงจะช่วยเหลืออยู่ที่ไร่ละ 2,340 บาทถ้าเป็นพืชไร่แล้วก็พืชผักอยู่ที่ไร่ละ 3,480 บาทนะคะในส่วนของไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็พืชอื่นๆอยู่ที่ไร่ละ 6,000800บาทแต่ว่าสำหรับปี2569เนี่ยค่ะจะมีเกณฑ์ใหม่สำหรับกรณีไม้ผลและไม้ยืนต้นที่เสียหายจนชะงักการเจริญเติบโตแต่ว่ายังฟื้นฟูได้ก็ยังช่วยอยู่นะคะอยู่ที่ไร่ละ 3,600 บาทนะคะโดยพื้นที่ที่รับความเสียหายสิ้นเชิงค่ะรวมแล้วต้องไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนส่วนพื้นที่ที่ถูกดินโคลนหรือว่าซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถเพาะปลูกได้เนี่ยแล้วก็รัฐไม่สามารถเข้าไปขุดลอกให้ได้เนี่ยค่ะจะช่วยเหลืออยู่ที่ไร่ละ 16,000 บาทไม่เกิน5ไร่นะคะเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วก็ได้รับความเสียหายก็ขอให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่แล้วก็ยื่นคำร้องกศ .01 เพื่อเข้าสู่กระบวนการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายทั้งนี้ค่ะการช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางราชการไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายทุกกรณีจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นจึงขอฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้มันตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเริ่มได้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะแล้วก็การปรับปรุงนี้ค่ะจะต้องดำเนินการก่อนเกิดภัยเท่านั้นนะคะเมื่อเกิดภัยและได้รับความเสียหายก็ให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนะคะซึ่งในเรื่องหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569เนี่ยจะพูดเพียงสั้นๆและกระชับนะคะแล้วก็เราก็มาต่อกันในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันต่อเลยค่ะในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะตรงนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำกันบ่อยๆนะคะว่าให้มาปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงได้ตั้งแต่ต้นปีนะคะตั้งแต่มกราจนถึงปลายปีเลยนะคะสำหรับไม้ยืนต้นนะคะโดยประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นนะคะสามารถใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในการเข้าร่วมมาตรการแล้วก็โครงการต่างๆของภาครัฐได้แล้วก็อีกประโยชน์นึงค่ะนอกจากใช้ร่วมโครงการต่างๆก็ยังใช้ในการขอรับความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนจากภาครัฐในกรณีเกิดภัยพิบัติดังที่กล่าวเมื่อกี้นะคะแล้วก็ประโยชน์อีกข้อหนึ่งเลยค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์โดยตรงแต่เป็นประโยชน์ที่สุดท้ายแล้วก็มาถึงตัวเกษตรกรเองนะคะก็คือตัวข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเนี่ยค่ะจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับภาครัฐในการวางแผนแล้วก็พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของเกษตรกรนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าใครบ้างที่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้มีหลักเกณฑ์หรือว่าเงื่อนไขอะไรที่เราควรรู้บ้างอย่างแรกเลยอะค่ะผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ที่ทำการเกษตรจริงโดยการเกษตรนั้นนะคะจะเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพรองก็ได้สำหรับข้อที่2อะค่ะ
1ครัวเรือนสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้1คนเท่านั้นนะคะสำหรับสมาชิกในครัวเรือนที่เหลือก็สามารถเพิ่มเป็นสมาชิกในทะเบียนเกษตรกรได้แต่ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่บวชพระเนนหรือบุคคลที่ถูกคุมขังในเรือนจำมีสัญชาติไทยแล้วจะต้องบรรลุนิติภาวะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะต้องมีพื้นที่ทำการเกษตรจริงหากพื้นที่นั้นนะคะไม่ใช่พื้นที่ของตนเองจะต้องมีเอกสารรับรองการใช้พื้นที่หรือหนังสือยินยอมจากเจ้าของพื้นที่หรือมีสัญญาเช่าเพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะก็สามารถขึ้นทะเบียนได้เช่นกันนะคะในส่วนของการแจ้งข้อมูลนะคะต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นชนิดพืชที่ปลูกจำนวนพื้นที่วันเพาะปลูกแล้วก็สถานที่เพาะปลูกข้อมูลทั้งหมดนะคะควรแจ้งให้ถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริงนะคะสำหรับเรื่องระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนนะคะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชทั่วไปนะคะจะสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหลังปลูกได้แล้ว 15-60 วันส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยค่ะสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหลังปลูกแล้ว 30-60 วันนะคะดังนั้นเมื่อพี่น้องเกษตรกรเริ่มปลูกพืชแล้วอย่าลืมตรวจสอบระยะเวลาแล้วก็ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกำหนดนะคะแล้วก็เนื้อที่ขั้นต่ำนะคะที่จะขึ้นทะเบียนได้หากเป็นข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นต้องมีเนื้อที่1ไร่ขึ้นไปสำหรับพืชผักสมุนไพรไม้ดอกหรือไม้ประดับเนี่ยค่ะจะต้องมีเนื้อที่1งานขึ้นไปแต่สมมติว่ามีเนื้อที่น้อยกว่าพื้นที่ที่กำหนดตามคู่มือนะคะแต่ว่ามีรายได้มากกว่า 8,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้ก็สามารถขึ้นทะเบียนได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ขึ้นทะเบียนได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์การขึ้นเล่มเขียวเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะคะเป็นเพียงการแจ้งข้อมูลการเพาะปลูกพืชเท่านั้นนะคะส่วนเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนนะคะก็ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารสิทธิ์ในที่ดินหรือเอกสารรับรองการใช้พื้นที่เช่นโฉนดที่ดินหรือว่านส3กสปก4/01กหรือว่าสปก4/01ขอหรือหนังสือยินยอมจากเจ้าของพื้นที่แล้วแต่กรณีนะคะแล้วก็ให้เขียนแบบคำร้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือแบบทบก.01นั่นเองนะคะสำหรับช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็จะมีทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือว่าจุดนัดหมายที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆได้กำหนดในพื้นที่นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ตรงนี้ค่ะจะโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone เลยนะคะแต่ว่าต้องแจ้งนิดนึงของแอปพลิเคชัน Farmbook เนี่ยค่ะก็จะมีข้อจำกัดก็คือว่าจะต้องเป็นแปลงเดิมข้อมูลเดิมเท่านั้นถ้าเป็นกรณีเปลี่ยนพืชหรือว่าเพิ่มพืชหรือว่าแก้ไขข้อมูลก็ให้ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะแล้วก็อีกช่องทางเป็นช่องทางใหม่ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ eFarm ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th นะคะขออนุญาตสะกดนะคะสะกดด้วยตัว e f a r m e r doae.go.th นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเนี่ยค่ะก็ขอให้มาดำเนินการขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วอะค่ะหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่นเปลี่ยนชนิดพืชพื้นที่เพาะปลูกหรือข้อมูลทำการเกษตรอื่นๆก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมแจ้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะอันนี้สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพราะว่าถ้าหากขาดการติดต่อเกิน3ปีเนี่ยค่ะระบบก็จะตัดอัตโนมัติต้องดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะคะโดยพี่น้องเกษตรกรนะคะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ได้เลยในวันแล้วก็เวลาราชการนะคะ
ช่วงนี้ก็อย่าลืมตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของตัวเองให้เป็นปัจจุบันกันด้วยนะคะเอาละค่ะจบในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันไปแล้วก็มาพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่แล้วก็กลับมาพบกับช่วงใหม่นะคะในช่วงหน้านะคะกับการแจ้งเตือนการระบาดของด้วงแร็ดมะพร้าวซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่พี่น้องชาวสวนมะพร้าวควรเฝ้าระวังค่ะ

ได้ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนซึ่งก็มีฝนตกบ่อยสลับกับอากาศร้อนชื้นจึงขอเตือนพี่น้องผู้ปลูกมะพร้าวอะค่ะให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือกับดวงเร็ดมะพร้าวซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของมะพร้าวกันเลยค่ะสำหรับการเข้าทำลายของดวงเร็ดมะพร้าวนั้นนะคะตัวเต็มวัยก็จะเข้าไปกัดเจาะบริเวณคนทางใบหรือว่าบริเวณยอดอ่อนของทางมะพร้าวรวมถึงเจาะทำลายยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ออกด้วยนะคะตรงนี้จะทำให้ใบมะพร้าวที่เกิดใหม่อะค่ะไม่สมบูรณ์แล้วก็มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆลักษณะจะคล้ายกับหางปลาหรือว่าเป็นลูกพัดหรือว่าที่เราเห็นใบต้นมะพร้าวจะเป็นสามเหลี่ยมนั่นนะคะซึ่งหากมะพร้าวถูกดวงเร็ดเข้าทำลายเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะส่งผลให้ใบที่เกิดใหม่มีลักษณะแคร์กเกรนไม่สมบูรณ์แล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นมะพร้าวได้นะคะนอกจากนี้ค่ะรอยแผลที่เกิดจากการกัดเจาะของดวงเร็ดมะพร้าวเนื้อเยื่อตรงนั้นนะคะจะมีความอ่อนนุ่มซึ่งจะเป็นช่องทางให้ดวงงวงมะพร้าวนะคะตรงนี้เข้ามาวางไข่สื่อหรือทำเป็นทางนะคะเป็นช่องทางเดินตรงนี้ค่ะจะทำให้เกิดการยอดเน่าแล้วก็ถ้ามีการทำลายรุนแรงเนี่ยก็จะทำที่เราจะเห็นว่าต้นมะพร้าวจะมีอาการคอพับตายในที่สุดนะคะซึ่งตรงนั้นส่วนใหญ่จะเกิดการทำลายของสองดวงคือทั้งดวงเร็ดเจาะแล้วก็ดวงงวงซ้ำนะคะสำหรับดวงเร็ดมะพร้าวในระยะดวงหน่อยนั้นนะคะส่วนใหญ่จะพบอยู่ตามพื้นดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีกองปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือว่ามีตอมะพร้าวเหลืออยู่หรือมีวัสดุอื่นๆนะคะในบริเวณนั้นโดยเฉพาะขี้วัวหรือว่ามูลวัวนะคะทางดวงเร็ดเนี่ยค่ะก็จะชอบไปไข่ในนั้นมากนะคะซึ่งแนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาดวงเร็ดมะพร้าวก็จะมีวิธีการดังนี้นะคะวิธีแรกอะค่ะก็คือการใช้เขตกรรมวิธีการเขตกรรมก็คือการดูแลแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณสวนมะพร้าวเพื่อกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ของดวงเร็ดมะพร้าวตรงนี้ค่ะเป็นวิธีที่ได้ผลดีมาเป็นเวลานานเนาะหากภายในสวนมีกองปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกกองขยะกองขี้เลื่อยหรือว่ากองแกลบเนี่ยค่ะควรกำจัดออกไปจากบริเวณสวนหรือหากจำเป็นต้องกองไว้เนี่ยค่ะก็ควรกองให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็หมั่นกลับกองเพื่อตรวจดูอย่างสม่ำเสมอหากพบดวงเร็ดมะพร้าวอะค่ะก็ให้จับมาทำลายหรือว่าเผาทำลายกองขยะหรือวัสดุที่พบหนอนนั้นเพื่อทำลายวงจรชีวิตของดวงนะคะสำหรับส่วนของลำต้นแล้วก็ตอมะพร้าวที่โค่นทิ้งไว้เนี่ยหรือมะพร้าวที่ยืนต้นตายควรโค่นลงมาเผาแล้วก็ทำลายเพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของดวงเร็ดมะพร้าวนะคะสำหรับวิธีที่สองเป็นการใช้ชีววิธีการใช้ชีววิธีก็คือการใช้เชื้อราเขียวหรือว่าที่เราเรียกว่าเชื้อราเมตาไรเซียมเนี่ยค่ะโดยใส่เชื้อราเขียวไว้ตามกองขยะกองปุ๋ยคอกหรือว่าท่อนมะพร้าวที่มีหนอนดวงเร็ดอาศัยอยู่แล้วก็ควรเกลี่ยเชื้อราเนี่ยใหกระจายไปทั้งทั่วทั้งกล่องเพื่อให้เชื้อมีโอกาสสัมผัสกับตัวหนอนดวงเร็ดมะพร้าวให้มากที่สุดนะคะจากนั้นก็ให้รดน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นแล้วก็หาวัสดุเช่นใบมะพร้าวอะค่ะมาคุมกองไว้เพื่อช่วยรักษาความชื้นแล้วก็ป้องกันแสงแดดนะคะเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมเนี่ยค่ะจะช่วยทำลายดวงเร็ดได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตแต่ว่าจะทำลายได้ดีในช่วงที่เขาเป็นตัวหนอนนะคะสำหรับถ้าหากว่ามีการระบาดเยอะๆโดยที่ทั้งเขตกรรมแล้วก็วิธีชีวเคมีเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ให้ใช้สารเคมีนะคะสำหรับการใช้สารเคมีมีแนวทางก็จะแบ่งเป็นมะพร้าวต้นเตี้ยนะคะอายุ 3-5 ปีตรงนี้ค่ะต้นเขายังไม่สูงมากนักนะคะเราก็ให้ใช้ลูกเหม็นใส่บริเวณของมะพร้าวโดยใส่บริเวณโคนทางใบรอบๆยอดอ่อนเนี่ยค่ะทางละ2ลูกและใช้ลูกเหม็นประมาณ 6-8 ลูกต่อต้นนะคะซึ่งกลิ่นของลูกเหม็นเนี่ยเขาจะช่วยไล่ไม่ให้ดวงเร็ดมะพร้าวบินเข้าไปทำลายบริเวณของมะพร้าวนะคะสำหรับการใช้สารฆ่าแมลงนะคะมะพร้าวเตี้ยก็ให้ใช้สารไดอะซินอน 60% EC อัตรา80 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตรนะคะ
ราดบริเวณคลอมะพร้าวตั้งแต่ยอดโคนอ่อนลงมาให้เปียกแล้วก็ใช้ประมาณ 1-1.5 ลิตรต่อต้นควรราดทุก 15-20 วันแล้วก็ควรใช้ 1-2 ครั้งในช่วงที่มีการระบาดนะคะและที่สำคัญเลยก็คือควรหมั่นสำรวจแปลงแล้วก็เฝ้าระวังด้วงเร็ดมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถพบกันทำลายได้ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็สามารถใช้กับดักฟีโรโมนได้เหมือนกันนะคะแต่การแนะนำนิดนึงในส่วนของการติดตั้งกับดักเนี่ยค่ะไม่ควรติดตั้งกลางสวนนะคะเพราะจะกลายเป็นว่าเราจะเรียกด้วงเร็ดมะพร้าวจากสวนข้างเคียงด้วยสวนเราด้วยมาอยู่กลางสวนเราให้พยายามติดตั้งไว้รอบแปลงนะคะซึ่งก็จะให้เรียกมาเรียกตัวด้วงเนี่ยค่ะออกไปนอกแปลงนะคะแล้วก็เมื่ อเจอการระบาดของด้วงเร็ดเนี่ยค่ะถ้าเรามีการสำรวจสวนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะได้กำจัดได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็จะช่วยให้ต้นมะพร้าวเนี่ยสามารถเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็จบกันในเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะเราก็มาพักฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งเพลงแล้วก็กลับมาพบกันต่อในช่วงท้ายของรายการค่ะ

ขณะนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกับช่วงสาระด้านการเกษตรสร้างสุขกันแล้วนะคะกับสาระความรู้แล้วก็ความบันเทิงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญกับผลกระทบต่อภาคการเกษตรหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็การแจ้งเตือนการระบาดของดวงแรดมะพร้าวรวมถึงเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยค่ะมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านการเกษตรสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเลยหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรโทร07759-6658นะคะหรือติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้ทางแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรช่างเทคนิคควบคุมเสียงที่ควบคุมเสียงแล้วก็เปิดเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันในวันนี้นะคะขอขอบคุณทีมงานห้องส่งสวทชุมพรทุกท่านและที่สำคัญเลยค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการประตูสู่ปากใต้ช่วงสาระด้านการเกษตรสร้างสุขแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาประมาณ 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวอรัญญานีเพชรคิรีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า

0: ชาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
0: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลหรือ AgriNext สุรินทร์ณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอเมืองสุรินทร์โดยร่วมกันขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมภาคการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรท้องถิ่นรับมือกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวทางสมาร์ทฟาร์มิงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการดินน้ำและอากาศช่วยลดต้นทุนลดการใช้แรงงานและรักษาคุณภาพผลผลิตพร้อมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกรเข้ากับตลาดดิจิทัลช่องทางการจำหน่ายออนไลน์และระบบชำระเงินดิจิทัลเพื่อผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่การเป็นต้นแบบศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลในภูมิภาคพร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนโคดดิ้งโดยเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อแย่งงานแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นผ่านการผลักดันโครงการสำคัญอย่าง THAI Passport ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันจังหวัดระนองเดินหน้า6มาตรการความปลอดภัยทางถนนยกระดับวินัยผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งเป้าลดพฤติกรรมเสี่ยงสร้างองค์กรต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชน
3: นายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อยกระดับการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุโดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยก่อนขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่สำหรับมาตรการสำคัญ6ด้านประกอบด้วยสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับควบคุมการขับรถเร็วทำประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ 100% การเสริมสร้างทักษะคิดและทักษะการเอาชีวิตรอดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนเพื่อลดจุดเสี่ยงและปัจจัยที่นำไปสู่อุบัติเหตุนายโชคชัยกล่าวว่าการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงชุมชนมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเอโดปอมีสืบสานภูมิปัญญากะเหรี่ยงส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
4: ที่สวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเอโดปอมีเป็นพิธีบุญประจำปีของชาวกะเหรี่ยงโดยเอะหมายถึงการเรียกขวัญส่วนปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคารพต้นไม้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าและแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเกื้อกูลภายในงานมีกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการนำเสนออาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการถ่ายทอดวิถีชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การจัดงานยังมุ่งสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจรากฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงอย่างยั่งยืนคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลัง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ่วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
4: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
4: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นไหมบอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
5: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

คโค Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิร์งนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกด

0: พรเกษมภายในอาคารซอยเจริญกรุง13ถนนเจริญกรุงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวเก่า 4-5 คูหาอยู่เยื้องกับบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่เพิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดโดยเข้าใจว่าตึกแถวที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการรื้อถอนและไม่มีผู้อยู่อาศัยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเมื่อพิจารณาจากสภาพควันพร้อมกันนี้แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการสัญจรมายังบริเวณซอยเจริญกรุง13ตัดกับถนนจักรวรรดิซึ่งยังคงมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์อยู่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังคงเดินตรวจตารอบพื้นที่พร้อมสอบถามสถานการณ์กับผู้ปฏิบัติหน้างานโดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีจุดที่น่าสังเกตคือเกิดใกล้กับจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งล่าสุดผานิชคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามขยายผลภัยทะเบียน
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบภัยทะเบียนเชิงรุกโดยนำผลจากปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงและปฏิบัติการชายปราการมาเป็นฐานขยายผลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตากเร่งจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนกลุ่มอักษร G 130รายในวันหยุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนทั่วไป
3: อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนเร่งจัดทำบัตรประจำตัวให้นักเรียนกลุ่มอักษร G หรือนักเรียนที่ยังไม่มีสัญชาติไทยจำนวน130รายโดยใช้ช่วงวันหยุดราชการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการประชาชนทั่วไปโดยนายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลและคณะครูดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแบ่งเป็นกลุ่มตามมาตรา308วรรค2จำนวน96คนและกลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวอีก34คนทั้งนี้สำนักทะเบียนอำเภอแม่ระมาดจะเร่งทำบัตรประจำตัวและนัดหมายส่งมอบให้แก่นักเรียนในลำดับต่อไปเพื่อเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการ92.5อาสาช่วยประชาชนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: นับและ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาท่านเดียวนะครับมีทนายความอยู่กับผมด้วยอีกหนึ่งท่านนะครับคุณวีรศักดิ์โชติวานิชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตะวันครับสวัสดีผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
0: นี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นกูรูด้านกฎหมายซึ่งปกติแล้วนะครับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็จะมีช่วงตอบปัญหาด้านกฎหมายนะครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอาจารย์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่จริงๆผมเคยได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเจอ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้เป็นเกียรติเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย
1: ์
0: นะครับเอาละครับก็มีหลายท่านหลายคนนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับว่าติดต่อกับทางรายการได้อย่างไรนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ022769717นะครับแล้วก็022769721นะครับรวมถึงสายด่วนนะครับ0817159551ถึง3นะครับเราใช้หมายเลขโทรศัพท์ทั้ง5หมายเลขนี้นะครับในการที่จะติดต่อกับทางรายการของเรานะครับติดตามชมติดตามฟังรายการได้หลายช่องทางนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราขึ้นไลฟ์มาแล้วนะครับทาง Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับถ้าเผื่อว่าเห็นไลฟ์นี้แล้วนะครับอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจคอมเมนต์มาได้เลยนะอาจารย์
1: จะได้เป็นกำลังใจ
0: ใช่ครับอีกช่องทางหนึ่งเราเผยแพร่เสียงและภาพผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เราติดตามชมทาง YouTube ได้นะครับ Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับรายการของเรายังสามารถติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะครับใครที่ชอบเขียนจดหมายอาจารย
1: ์อ๋อคร
0: ับ ยังมีอยู่นะ บางคนส่งพัสดุมาส่งไปรษณียบัตร
1: ครับ
0: บางทีเห็นผู้ดำเนินรายการอาจจะหิวมั้งครับส่งขนมมาให
1: ้ขอบคุณมาก
0: มีบ้างครับมีบ้างนะครับก็จากหน้าซองหรือว่าเขียนไม่ได้ที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400
1: นะฮะเพราะว่าความทุกข์ร้อนของท่านเรายินดีรับอาสานะครับทั้งให้คำปรึกษานะครับแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: ถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะเราก็จะติดต่อแล้วก็แจ้งกลับไปหลังใหม
0: ่ครับ
1: อันนี้นะครับ
0: ครับก็บางท่านที่โทรศัพท์มาฝากคำถามไว้หลังใหม่แต่ว่าอยากได้คำถามรวดเร็วทางทีมงานเราบางทีก็จะเก็บคำถามไว้ก่อนแล้วบางทีประสานงานหลังใหม
1: ่
0: โทรหาอาจารย์บ้างโทรหาทนายความท่านอื่นๆบ้างเพื่อนำความกระจ่างไปให้กับท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมาพูดคุยกันหน้าไมค์ครั้งหนึ่งในวันเวลาที่เราออกอากาศกันอยู
1: ่เพราะนั้นท่านมีอะไรที่ข้องใจในข้อกฎหมายทุกข์ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยินดีที่จะรับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะสามารถทำได
0: ้นี่ฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเขาคงจะอุ่นใจนะครับแล้วก็ชมรายการของเราฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะครับทราบอยู่แล้วว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับท่าน
1: ใช่ครับ
0: บางครั้งเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่บางครั้งเขาอาจจะนึกไม่ออกจริงๆนะอาจารย์
1: ใช่
0: นะครับเป็นข้อกฎหมายเล็กๆที่เหมือนเส้นผมบางภูเขาต้องถามหน่อยเถอะต้องถามทนายความผู้รู้ด้านกฎหมายหน่อยเถอะนะคร
1: ับแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับรายการนี้ไม่ต้องเสียค่าที่ปรึกษาฟรีนะครับ
0: ฟรีเลยฮะก็เดี๋ยวฮะช่วงรายการของเราครับผมย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้ทีนึงนะครับเพราะทุกๆท่านที่ฟังกันอยู่หลายคนก็จำได้แล้วแต่บางครั้งบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมานะครับ022769717ครับ022769721นะครับรวมถึงสายด่วน0817159551ถึง3นะครับ2หมายเลขแรกที่เป็น02นะครับย้ำนะครับโทรมาในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับช่วงเนี่ยนะฮะ1ชั่วโมงนี้แหละนะครับถ้าเผื่อหลังจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนไปก็มีรายการอื่นมาแทนนะครับดังนั้นใช้หมายเลข2หมายเลขแรกนะครับในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศนะครับอาจารย์ครับแม่มีเรื่องมาถามอาจารย์แล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอีกแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาอันดับแรกของรายการของเราเลยที่มีผู้ชมผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษานะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็ประมาณ 3-4 สายเนี่ย
1: อ๋อครับเพราะว่าที่ดินนักวันยิ่งมีมูลค่าขึ้น
0: ครับ
1: มันไม่มีอะไรครับที่จะมีมูลค่ายิ่งนานยิ่งเพิ่มขึ้นนะมีแต่เสื่อมสภาพเสื่อมราคารถยนต
0: ์
1: บ้านนะ
0: ครับ
1: เวลาทางบัญชีเนี่ยนะก็ค่อยๆมี เสื่อมสภาพแล้วหักทอนทางบัญชีหลายๆปีเข้าเนี่ยเป็นศูนย์ละ
0: ครับ
1: ทางบัญชีนะแต่ที่ดินเนี่ยนะฮะถึงแม้จะทางบัญชีเป็นศูนย์หรืออะไรต่างก็แล้วแต่มีเสื่อมสภาพแต่มูลค่าจริงอ่ะมันเพิ่มขึ้นทุกปีจนเห็นได้ว่าการกำหนดราคาประเมิน
0: ครับ
1: นะของกรมบัญชีกลางนะฮะซ
0: ึ่
1: งเป
0: ็
1: นการเรียกเก็บในการจดทะเบียนนิติกรรมของกรมที่ดินนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: มีการปรับราคาทุกครั้งที่มีการปรับปรุงราคาใหม
0: ่
1: ครับนี่แสดงให้เห็นว่าที่ดินนั้นเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามีราคา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จะมีข้อพิพาทกันเยอะมากทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นระหว่างเอกชนกับเอกชน
0: ครับ
1: เอกชนกับราชการราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะครับ
0: หรือ
1: แม้แต่ที่เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับวัดวาอารามนะก็มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินนะฮะกับเจ้าของ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหานะครับ
0: นะฮะประเด็นปัญหาแบบนี้นะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องมาสร้างความกระจ่างให้ความรู้ด้านกฎหมายกันต่อไปนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นะฮะคราวนี้เรื่องราวที่เป็นปัญหาที่หลายคนคงจะได้เห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์อยู่แล้วเรื่องของวัดวาอารามที่บรรดาทายาทอยากจะมาทวงคืนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงดูเหมือนว่ามูลค่ามันจะสูงมากอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับ
1: เพราะว่าที่ดินเนี่ยโอกาสที่มันจะงอกเพิ่มเนี่ยถามว่ามีได้ไหมมี
0: ได้
1: ที่งอกริมตลิ่งนะครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ไหม
0: ช่วงโค้งน้ำอะไรที่มันมี
1: แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันสามารถที่จะเสีย
0: ครับ
1: ได้ไหม
0: หายไปได
1: ้ตามธรรมชาติก็มีอีก
0: ก็ได้
1: เพราะโดยหลักของธรรมชาติแล้วอ่ะคุ้งน้ำด้านไหนถ้ามีที่งอกเพิ่มขึ้นฝ
0: ั่
1: งตรงข้ามนั้นก็จะถูกกัดซอกในขณะเดียวกันด้านเนี่ยความเป็นเจ้าของ
0: ครับ
1: วันดีคืนดีอ่ะอาจจะเสียหรือถูกรอนสิทธ
0: ิ์
1: นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางพระจำยอมเรื่องของทางจำเป็น
0: ครับ
1: นะหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ไปดูแลให้ดี
0: อ
1: าจจะเสียกรรมสิทธิ์ไปเลยนะโดยการครอบครองปรปักษ
0: ์นะเรื่องนี้แหละที่เราจะนำมาเป็นประเด็นพูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์ครับว่าที่ดินที่เป็นโฉนดอยู่แล้วเป็นของเราอยู่แล้วมันมีโอกาสไหมที่จะเปลี่ยนมือกลับไปเป็นของรัฐได
1: ้ครับ
0: อาจารย์ครับถ้าตั้งโจทย์แบบนี้มันมีกรณีไหนบ้างครับที่ดินของเราอาจจะเปลี่ยนมือกลับไปการเป็นของรัฐกลับเป็นของรัฐแบบนี้ครับอาจารย์ครับ
1: อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับเรื่องของการครอบครองปรปักษ์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่การครอบครองปรปักษ์นั้นเนี่ยถ้าเป็นที่ของหลวง
0: ครับ
1: นะเป็นที่สาธารณ
0: ะ
1: ที่ของรัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ้างการครอบครองปรปักษ์ได
0: ้
1: เพราะโดยหลักสุภาษิตนะที่ของหลวงเนี่ยหรือที่ของรัฐนั้นเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่มีใครไปอ้างสิทธิ์นี้ได้
0: ครับ
1: นะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราจะมาพูดนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าที่ดินนั้นเนี่ยเรามีหลักกฎหมายที่สามารถให้เอกชนเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นได
0: ้
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ความเป็นเจ้าของได
0: ้
1: ซึ่งจะมีหลักอะไรต่างๆอยู่นะครับไม่ว่าจะโดยการดำเนินการอะไรตามขั้นตอนของภู
0: ม
1: ิขวัญที่ดินก็ตาม
0: นี่ก
1: ็แต่เมื่อเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะ
0: ครับผม
1: เราก็อาจจะเสียที่ดินนั้นเนี่ยให้กับรัฐะกลับคืนไปได้ไหมได้
0: ได้ด้วยฮะ
1: ได้ฮะนะแต่ว่าวิธีการที่เราจะเสียที่ดินให้กับรัฐนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีอย่างน้อยเนี่ยสองประการประการที่หนึ่งก็คือเวรคืนนะถ้ารัฐต้องการที่ดินของเอกชน
0: ครับ
1: นะเพื่อไปสร้างสาธารณูปโภ
0: ค
1: นะเพื่อไปสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน
0: มอเตอร์เวย์โครงการทางด่วนอะไรต่างๆแบบนี้
1: หรือแม้แต่การก่อสร้างนะสถานที่สมมติว่าจะสร้างท่าเรือ นะแล้วจำเป็นที่จะต้องทำตรงจุดนั้นแต่เป็นที่ของเอกชนก
0: ็
1: ออกกฎหมายเรียกว่าพระราชบัญญัติการเวรคืนที่ดินนะแต่การเวรคืนนี้ก็คือรัฐเนี่ยชื่อเขาบอกแล้วเวรคืนก็คือรัฐเวรคืนที่ดินของเอกชนนั้นกลับมาเป็นของรัฐแต่รัฐจะเอามาฟรีๆไม่ได้
0: ครับ
1: จะต้องมีการกำหนดค่าทดแทนในที่ดินแปลงนั้นเนี่ยในราคาที่เหมาะส
0: ม
1: นะถ้าเจ้าของที่ดินหรือเอกชนนั้นเนี่ยถูกรัฐเวรคืน
0: ครับ
1: จะมาฟ้องให้ยกเลิกกฎหมายนั้นเนี่ยทำได้ยากมาก ทำได้ยาก
0: แสดงว่าอาจจะมีช่องทางที่ทำได้
1: ค
0: ื
1: ออย่างนี้
0: ฮะ
1: ถ้าสมมุติว่ารัฐเวรคืนแล้ว
0: ครับ
1: แต่ไม่ใช้ประโยชน์ภายในกำหนดระยะเวลาก็อาจจะไปร้องศาลเพื่อให้ยกเลิกพรบเวรคืนนั้น
0: ครับผม
1: แต่โดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อออกพรบเวรคืนนั้นเนี่ยรัฐจะกำหนดค่าทดแทนให้ท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ประชาชนเนี่ยถ้าไม่พอใจในค่าทดแทนนั้นก็สามารถรับค่าทดแทนที่รัฐกำหนดให้เนี่ยไปก่
0: อ
1: นแล้วก็สงวนสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกร้องเพิ่มเติมในภายหลัง
0: นะถ้าเผื่อเราคิดว่ามันยังไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะสมนะฮะอันนี้นะครับ ซึ่งการเรียกร้องตรงนี้นะครับก็จะต้องไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพราะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐนะ
0: ครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยเรามีศาลปกครองแล้วเพราะงั้นการไปฟ้องเพื่อขอค่าทดแทนเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมเรียกว่าค่าขึ้นศาลนะในอัตราร้อยละ2น
0: ะ
1: สูงสุดก็ 200,000 คือ50ล้านบาทแรกเนี่ย 200,000 เหมือนกับคดีแพ่งสามัญทั่วไป
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเจ้าของที่ดินที่ถูกเวรคืนนั้นเนี่ยเห็นว่าตัวเองอ่ะไม่มีเงินพอที่จะไปเสียค่าขึ้นศาลก็อาจจะใช้ช่องทางต่อศาลปกครองเนี่ยก็คือยื่นคำร้องขอรับอนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือสมัยก่อนเรียกว่าขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา
0: อ
1: นะอันนี้นะอันนี้ในส่วนของการเว้นคืนที่ดิน
0: เว้นคืนแล้วอยากจะเรียกว่าคัดค้านสงวนสิทธิ์อยากที่จะ
1: ในเรื่องของค่าทดแทน
0: ค่าทดแทน
1: ทีนี้อีกกรณีนึงเนี่ยที่ดินของเอกชน
0: ครับ
1: อาจจะเสียกลับไปให้เป็นของรัฐได
0: ้
1: มันก็เป็นเรื่องของกรณีที่สามารถทำได้2กรณีหรือสามารถเกิดขึ้นได้2กรณีนะอย่างเช่นกรณีที่เจ้าของที่ดินนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: มีจิตกุศล มีจิตกุศล
0: มีจิตกุศล
1: ก็คือเห็นว่าชุมชนนั้นเนี่ยทางเข้าออกไม่สะดวก
0: ครับผม
1: ต้องผ่านที่ดินของเราเราก็มีจิตกุศล
0: ครับ
1: บริจาคอุทิศนะฮะยกที่นั้นเนี่ยให้รัฐเข้ามาพัฒนา
0: ครับ
1: เป็นทาง
0: ครับ
1: อันนี้ก็สามารถทำได้หรือล่าสุดที่เราเป็นข่าวนะครับว่ามีผู้ใจบุญบริจาคที่ดินแปลงหนึ่ง
0: ครับ
1: นะที่มีมูลค่าเป็นพันล้าน
0: ครับ
1: แถวบางขุนเทียน
0: นะ
1: ที่จะให้สร้างบริจาคให้กับกระทรวงสาธารณสุข
0: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลสถาบันมะเร็งนะฮะอันนั้นก็เป็นการอุทิศหรือการบริจาคนะหรือว่าการอุทิศเนี้ยมันสามารถทำได้โดยการเขียนหนังสือก็ได
0: ้ครับ
1: แสดงความจำนงไปจดทะเบียนยกให้ก็ได
0: ้
1: นะอันเนี้ยนะ
0: โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนสลักหลังเป็นชื่อของหน่วยงาน
1: ศาลฎีกาเนี่ยเคยตีความวางแนวไว้ว่าการอุทิศหรือบริจาคหรือยกให้นะที่ดินของตัวเองให้เป็นของหลวงนั้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันสามารถทำได้นอกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนดคือโดยหลักแล้วเนี่ยที่ดินนั้นเนี่ยถือเป็นอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: กฎหมายกำหนดรูปแบบนะของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยคือจะต้องไปทำการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการให้ต่างๆเนี่ยต
0: ้
1: องไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
0: ครับผม
1: นะฮะถ้าไม่ได้ไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินนั้นเนี่ยต่อให้ถือโฉนดเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน
0: ์
1: ความเป็นเจ้าของยังเป็นของเจ้าของที่ดินอยู่ผมอ่ะนะเป็นเจ้าหนี
0: ้
1: มีลูกหนี้มากู้เงินแล้วเอาโฉนดมาวางไว้ที่ผมเฉยๆ
0: ครับ
1: ความเป็นเจ้าของอ่ะก็ยังคนเจ้าของ
0: ของลูกหนี้อยู
1: ่ต่อให้ผมถืออะไรต่างๆผมจะไปฟ้องบังคับจำนองไปฟ้องเรื่องของการขายฝากมันไม่ได้เลยเพราะไม่ได้ไปจดทะเบียนต
0: ่
1: อให้เขียนเป็นหนังสือว่าเอามาขายฝากไว้กับผ
0: ม
1: ผมก็ไม่มีกรรมสิทธิ
0: ์
1: ก็ยังเป็นเจ้าของเดิมอยู
0: ่
1: เพราะกฎหมายกำหนดรูปแบ
0: บ
1: ของการทำนิติกรรมไว้แต่ถ้าเป็นกรณีที่จะยกให้หลวงไม่จำเป็นแค่แสดงความประสงค
0: ์แสดงเจตจำนง
1: เจตจำนงเขียนหนังสือหรือไม่เขียนหนังสือเปล่าประกาศให้รู
0: ้
1: นะต่อหน้าที่ประชุม
0: มีพยาน
1: มีพยานรู้เห็นกรรมสิทธิ์ไปเป็นของหลวงล่ะยังไม่ไปจดทะเบียน
0: ไม่สามารถที่จะมาอ้างได้นะว่าชื่อนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนนะอย่างที่เราได้ยินอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์เรื่องนี้ครับเรื่องนี้ ศาลฎีกาเนี่ยได้มีแนวคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว
0: ้ครับ
1: เรียบร้อยแล้วนะส่วนกรณีพิพาทอันนั้นเราไม่ไปก้าวล่วงนะอันนั้นเราไม่ก้าวล่วงทีนี้กรณีที่มันจะมีปัญหาก็คือการยกให้โดยปริยาย
0: ยกให้โดยปริยาย
1: ให้เป็นที่สาธารณะเนี่ยโดยปริยาย
0: อ
1: ันเนี้ยที่เป็นปัญหา
0: หมายถึงว่าเจ้าของเองก็ยังถือครองกรรมสิทธิ์นั้นแต่ว่าฉันให้ชาวบ้านหรือสาธารณะมาใช้ประโยชน์ในที่ดินตรงนั้นได้
1: ทีนี้
0: ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยฮะอาจารย์
1: คือมันเกิดขึ้นได้2กรณีกรณีที่1ก็คือเจ้าของที่ดินเนี่ยให้ชาวบ้านใช
0: ้ครับ
1: แต่ตัวเองอ่ะอ้างว่าไม่ได้ยกให้
0: อืมอืมครับครับ
1: เพียงแต่ให้ใช้
0: ใจบุญนะใจบุญใช้ไปเถอะใช้ไป
1: ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหา
0: ครับ
1: กับอีกกรณีหนึ่งก็คือมีเรื่องพิพาท
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อสู้คดี
0: อืม
1: ต่อสู้เคยมีคดีต่างจังหวัดอยู่เรื่องหนึ่ง
0: ครับ
1: ปรากฏว่าโจทย์เนี่ยเป็นชาวบ้านที่อ้างว่าใช้เส้นถนนเส้นเนี้ยผ่านเข้าออก
0: ครับ
1: ซึ่งมันไปผ่านที่ดินเนี่ยของจำเลย
0: ครับครับ
1: แล้วก็วันดีคืนดีจำเลยเนี่ยก็ปิดโจทก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลฟ้
0: อง
1: ฟ้องว่าถนนพิพาทเส้นนี้หนึ่งเป็นทางพระจำยอ
0: ม
1: ถ้าไม่เป็นทางพระจำยอมก็เป็นทางจำเป็นถ้าไม่เป็นทางจำเป็นก็เป็นทางสาธารณะคืออูอย่างแถมหมดเลยคลุมหมดเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าศาลก็ตั้งเป็นประเด็นว่าถนนพิพาทหรือทางพิพาทนั้นเนี่ยเป็นทางพระจำยอมหรือไม่เป็นทางจำเป็นหรือไม่เป็นทางสาธารณะหรือไม่แล้วก็มีการนำพยานเข้าสื
0: บ
1: ทีนี้ศาลก็ไปฟังพยานของฝ่ายโจทว่ามีน้ำหนักมากกว่าว่าเนี่ยจำเลยเนี่ยเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยใช
0: ้
1: ก็ไม่ได้ไปห้ามอะไรต่างๆศาลก็เลยมีคำพิพากษาอันนี้เป็นคดีศาลชั้นต้นนะฮะ
0: ครับผม
1: ปรากฏว่าศาลชั้นต้นเนี่ยฟังได้ว่ากรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จำเลยอ่ะให้ใช้ประโยชน์ให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยาย
0: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: คือจำเลยอ่ะเขาไม่ยอมรับว่าให้ทางนี้เป็นทางสาธารณประโยชน
0: ์ครับ
1: แต่ศาลฟังว่าเป็นเรื่องของการยอมโดยปริยาย
0: คุณก็ให้เขาใช้มาตั้งหลายปีแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้ห้ามอะไรเขาเลย
1: อันนี้เพราะงั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของที่ดินอ
0: ่
1: ะอันนี้สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดิน
0: ครับ
1: แล้วถ้าเราอ่ะยังสงวนสิทธิ์ของเราอยู
0: ่
1: นะถ้าใครเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้น
0: ครับ
1: โดยที่เราเองนั้นเนี่ยไม่ได้ทำบันทึกไม่เหมือนกับกรณีที่ดินเราให้เขาเช่
0: า
1: เราต้องทำสัญญาเช่
0: า
1: ให้เขาสิทธิเก็บกินแล้วก็ทำจดทะเบียนสิทธิเก็บกินไว
0: ้ครับผม
1: เพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้ามีใครมาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราเนี่ยเราก็ต้องแสดงความเป็นเจ้าของปกปักรักษาไว
0: ้ด้วยวิธีไหนบ้าง
1: ประการที่หนึ่งนะคร
0: ับ
1: ก็คืออย่างเช่นกรณีว่ามีคนเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดินของเรา
0: ครับ
1: เราก็ต้องไปคุยกับเขานะว่าโอเคเราก็อยากจะให้คุณเนี่ยได้มีที่ทำมาหากินนะแต่คุณต้องเซ็นสัญญา
0: ครับ
1: ดูแลที่ให้เราหรือว่าคุณเช่าที่ให้เรานะ
0: คุณเช่าราคาถูกมากๆ
1: คุณเช่าที่ให้เรานะในขณะเดียวกันเนี่ยก็หักกบกันก็คือคุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่า
0: ครับ
1: แต่ให้คุณมีหน้าที่เฝ้าดูแลถางหญ้าถางอะไรพัฒนาที
0: ่ครับ
1: อันนี้ก็ทำได
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: แต่ต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษร
1: ต้องทำเป็นหนังสือเพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ยลมปากมันเปลี่ยนได
0: ้ซึ่งเราเห็นบ่อย
1: ๆเพราะงั้นต้องทำเป็นหนังสือ
0: ครับผม
1: หรือว่าอย่างกรณีมีคนมาใช้ที่ดินเดินอะไรต่าง
0: ๆ
1: เราก็ต้องแสดงสิทธิ์ไว้ก่อนว่าที่นี้เป็นทางสงวนสิทธิ์นะนะเป็นทางเอกชนนะ
0: ครับ
1: เราเองนั้นเนี่ยเราอนุญาตให้ใช้ประโยชน
0: ์อ
1: ะไรต่างๆได้เท่านั้นเพื่อที่จะสงวนสิทธิ์ของเราเพราะถ้าเราเนี่ยปล่อยปละให้เขาใช้นะมันก็จะเกิดปัญหานะมันก็จะเกิดปัญหาว่าไอ้ที่ตรงนี้นะมันจะเป็นทางพระยำยอม
0: ครับผม
1: มันก็จะเป็นเรื่องของทางสาธารณประโยชน์
0: อืม
1: ไอ้ทางพระยำยอมเนี่ยนะครับ เรายังเป็นเจ้าของนะทางพระท่านยอมเนี่ยเรายังเป็นเจ้าของนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องเสียในการใช้พื้นที่ตรงนี้ให้คนอื่นเนี่ย
0: มีสิทธิ
1: ์มาใช้ร่วมกับเราท่านเองแต่เรายังเป็นเจ้าของอยู
0: ่
1: แต่ถ้ามันไปไกลถึงขนาดว่ามันตีได้ว่าเป็นทางสาธารณประโยชน
0: ์ครับ
1: อันนี้ความเป็นเจ้าของเราหมดแล้วนะเพราะว่าเส้นที่เป็นทางพิพาทเนี่ยมันจะตกเป็นของหลวงละเราจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณตรงนั้นละเพราะงั้นแล้วเนี่ยคนถ้ามีเจ้าของเป็นเจ้าของที่ดินต่างคุณก็ต้องไปหมั่นตรวจตานะครับแล้วก็ไปดูแลแต่ถ้าเห็นว่าเพื่อชุมชนเพื่อประโยชน์เราจะมีจิตกุศลอุทิศให้อันนั้นก็เป็นประโยชน์เพราะว่ามันสามารถใช้ร่วมกัน
0: อันนี้ผมเคยเห็นอยู่กรณีหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่เขามีที่ดินซึ่งทำเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างซอยออกมาถนนใหญ่และเป็นที่สาธารณะเป็นที่ส่วนบุคคลแต่เขาจะเขียนขึ้นเลยว่าเป็นถนนส่วนบุคคลนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะมีคนก่อนหน้าก็จะมีคนมาใช้เส้นทางลัดออกไปถนนนั่นบ้างจนกระทั่งเขาต้องตั้งโต๊ะเก็บเงินบาท2บาทอย่างเงี้ยอันนี้แสดงเป็น
1: อันนั้นก็เป็นการแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
0: ครับ
1: นะให้เห็นว่าถนนเส้นนี้ไม่ใช่ทางสาธารณะนะเพราะถ้าเป็นทางสาธารณะเนี่ย
0: เก็บเงินไม่ได้นะ
1: คือเอกชนไม่สามารถจะมาเก็บค่าผ่านทางได
0: ้
1: ถ้าจะเก็บค่าผ่านทางหมายว่าต้องดำเนินการโดยหลวงเท่านั้น
0: ก็
1: คือรัฐบาลหรือราชการเท่านั้นเนี่ยถึงจะมาตั้งโต๊ะเก็บทีนี้ในเรื่องของทางสาธารณะต่างๆนั้นเนี่ยมันมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจอยู่นะครับก็คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่3/126/36
0: ครับ
1: ครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะแม้จะไม่มีหลักฐานการอุทิศที่ดินโดยตรง
0: ฮะ
1: ไม่มีการอุทิศโดยตรงเลยนะ
0: ครับ
1: แต่การที่ประชาชนใช้ทางพิพาทมานานโดยเจ้าของที่ดินเดิมไม่เคยหวงห้ามถือเป็นการอุทิศโดยปริยายอันนี้อันตรายที่สุด
0: โอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอาจารย์แบบนี
1: ้ทำให้ทางพิพาทกลายเป็นทางสาธารณะและจำเลยไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นแม้จำเลยจะรับโอนที่ดินภายหลังแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางสาธารณะที่เกิดขึ้นก่อนการโอนเนื่องจากทางพิพาทเป็นทางสาธารณะในเขตเทศบาลโจทก์ซึ่งเป็นเทศบาลจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ปิดกั้นทางได้ตามกฎหมายทีนี้ในเรื่องของทางสาธารณะนั้นจะเห็นได้ว่าฎีกาเนี้ยศาลฎีกาตีว่าคุณน่ะยอมให้ใช้
0: โดยปริยาย
1: โดยก็ถือว่าคุณน่ะยกให้โดยปริยายเป็นทางสาธารณะเพราะงั้นอันเนี้ยผมถึงเน้นย้ำไง
0: ครับ
1: นะผมถึงเน้นย้ำว่าถ้าเราไม่มีเจตนา
0: อือ
1: นะเพียงแต่ต้องการให้เขาได้ใช
0: ้ครับ
1: คุณต้องไปปักป้ายแสดงให้เห็นหรือคุณต้องทำอะไรสักอย่างนึงทีนี้พอมันเป็นทางสาธารณะไปแล้วเน
0: ี่
1: ยมันไม่สามารถจะเอาอะไรมาอ้างกับทางสาธารณะหรือทางทรัพย์สมบัติของแผ่นดินได้จะไปอ้างเรื่องของการไปครอบครองปรปักษ์ให้ได้กรรมสิทธิ์ไม่ได้เพราะเมื่อเป็นทางสาธารณะแล้วนั้นเนี่ยการสิ้นไปของทางสาธารณะนั้นเนี่ยมันทำได้อยู่กรณีเดียว
0: ค
1: ือต้องออกกฎหมายยกเลิกที่หลวงนั้น
0: โดยใครครับ
1: รัฐจะต้องคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสน
0: อ
1: กฎหมายในรัฐบาลชุดนี
0: ้ครับ
1: เคยมีคือมันมีเรื่องของการไปเวนคืนที่ดินเป็นการไปเวนคืนที่ดินแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่หมดแล้วมันเหลือ แล้วมันไม่สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน
0: ์
1: คืนแล้ว
0: ครับครับ
1: แต่เจ้าของอ่ะเขาอยากจะได้คืนเพราะเขาจะไปทำประโยชน
0: ์
1: อันเนี้ยกรณีเนี้ยมันก็เลยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าไปที่สภา
0: ครับ
1: เพื่อที่จะให้ที่ดินที่เป็นคืนส่วนที่เหลือเนี่ยกลับไปเป็นของเจ้าของเดิมคือในเรื่องของที่ดินของรัฐนั้นเนี่ยถ้าจะให้กับคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่รัฐต่อรัฐนะ
0: ครับผม
1: จะต้องออกเป็นกฎหมายทีนี้ในกรณีนี้สังเกตได้ว่าศาลเนี่ยเขาบอกว่า แม้จำเลยจะได้รับโอนมาภายหลังนะ
0: ครับ
1: แต่ในเมื่อที่ดินเนี่ยมันตกเป็นทางสาธารณะ
0: ครับ
1: ของแผ่นดินไปแล้ว
0: ครับ
1: จำเลยเนี่ยต่อให้รับโอนมาทีหลังก็เอามาใช้ยันใครไม่ได้ละเพราะมันเป็นของรัฐไปละมันไม่เสียละ
0: ครับ
1: นะครับเพราะงั้นในเรื่องนี้มันเลยมีปัญหา
0: ครับ
1: ทีนี้มันจะมีฎีกาอีกตัวหนึ่งก็คือฎีกาที่1272/39
0: ครับ
1: เขาบอกว่าที่ดินของโจทย์มีทางเดินที่ชาวบ้านใช้มาเป็นเวลานานกว่า30ปีเยอะนะ
0: 30ปีโอ้ครึ่งอายุคนไปแล้ว
1: โดยเจ้าของที่ดินเดิมไม่ได้หวงห้าม
0: ครับ
1: เนี่ยตรงนี้สำคัญไม่ได้หวงห้าม
0: ครับ
1: ทำให้ถือเป็นการอุทิศให้ใช้ประโยชน์สาธารณะเนี่ยคีย์เวิร์ดมันว่าเนี่ยใช้มา30ปีแล้วก็เจ้าของเดิมไม่หวงห้ามคีย์เวิร์ดอยู่นี้ไม่ได้หวงห้ามเพราะงั้นก็ถือเป็นการอุทิศให้ใช้ประโยชน์สาธารณะจึงเป็นทางสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมาย
0: ครับ
1: โจทก์ฟ้องให้จำเลยรื้อถอนสะพานที่สร้างบนทางเดินนี
0: ้
1: แต่จำเลยฟ้องแย้งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินที่ใช้สร้างสะพานเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินจริงเนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยสาธารณชนมาเป็นเวลานานแต่เจ้าของที่ดินเดิมไม่ได้หวงห้ามจึงพิพากษายกฟ้องที่วนไปอยู่ที่ว่าไม่ได้หวงห้าม
0: ไม่ได้หวงห้าม
1: แต่ถ้าเราแสดงให้เห็นถึงเรายังเป็นเจ้าของเราหวงห้ามไว
0: ้ครับ
1: อันเนี้ยเราใช้ต่อสู้ได
0: ้
1: นะเราใช
0: ้จริงๆแล้วผมว่ายังมีอีกหลายประเด็นทีเดียวที่เราจะต้องพูดคุยกันอยู่นะดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะพักครึ่งกันสักนิดนึงนะครับอาจารย์นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับก็ใครก็ตามครับที่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะครับวันนี้เรามีคุณวีรศักดิ์โชติวานิชครับทนายความประจำรายการของเราแล้วก็เป็นกูรูด้านกฎหมายนะครับมาคอยตอบปัญหาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของที่ดินสาธารณะมีข้อกฎหมายอย่างไรเราก็พูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วแล้วนะครับหากว่าใครจะมีปัญหาอื่นๆสอบถามก็สามารถใช้บริการได้นะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะฮะนะครับ022769717ครับแล้วก็022769721นะครับ2หมายเลขนี้เท่านั้นในช่วงเวลาที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับอาจารย์ครับยังมีอีก1ประเด็นที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของที่ดินสาธารณะเมื่อเป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วเนี่ยจะโอนกลับมาเป็นเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์
1: อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้ามันเป็นที่ดินของรัฐถ้ามันเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยถ้าจะกลับมาเป็นเจ้าของเดิม
0: ครับ
1: มันจะต้องออกเป็นกฎหมาย
0: กฎหมายเท่านั้น
1: ออกเป็นกฎหมายเท่านั้นซึ่งการออกเป็นกฎหมายนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องยากนะที่จะเอาที่ดินของหลวงเนี่ย
0: ครับ
1: ไปยกให้เอกชน
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องยากมากแต่ถามว่ามันทำได้ไหมทำได้โดยหลักแต่เหตุผลที่เอามาอ้างเนี่ยมันต้องมีเหตุผลมากมากมากไม่งั้นแล้วเนี่ยรัฐเองเจ้าพนักงานที่เป็นดำเนินการเนี่ย157
0: ครับ
1: 157เลยแหละปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทีนี้ที่ดินของรัฐเนี่ยนะคร
0: ับ
1: มันจะมีฎีกาฉบับหนึ่งนะเป็นฎีกาคำพิพากษาศาลฎีกาที่244/2545อันเนี้ยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าทรัพย์สินของแผ่นดินจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพของตัวทรัพย์นั้นว่าราษฎรได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันเมื่อที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแม้ทางราชการจะไม่ได้ทำหลักฐานหรือขึ้นทะเบียนไว
0: ้ครับ
1: ที่ดินพิพาทก็ยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายที่ไม่อาจยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินและไม่อาจโอนให้แก่กันได้เว้นแต่จะอาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาชัดเจน
0: ตรงนี้มีคำว่าอายุความด้วยอายุความนี้หมายความยังไงครับอาจารย
1: ์ก็อย่างเช่นครอบครองปรปักษ
0: ์10ปีขึ้นไป
1: เปิดเผยสุจริตเจตนาเป็นเจ้าของครบองค์ประกอบ
0: ครับผม
1: ที่นายกนายขอไม่รู
0: ้
1: นายเอกเข้าไปนะแล้วก็ครบองค์ประกอ
0: บ
1: สามารถได้กรรมสิทธิ์ได้กรรมสิทธิ์น
0: ะ
1: ทางกฎหมายเนี่ยได้กรรมสิทธิ์แต่เนื่องจากว่ากรณีนี้มันเป็นอสังหาริมทร
0: ั
1: พย์มันจะต้องมีการไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อมาเป็นของนายเอไอ้ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันเลยทำให้นายเอต้องไปร้องศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยรับรองสิทธิ์ตัวนี
0: ้
1: ว่านายเอได้มาโดยการครอบครองประปักนายเอถึงเอาคำพิพากษาเนี่ยไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อจดเปลี่ยนชื่อจากนายกเป็นนายเ
0: อ
1: แต่กรรมสิทธิ์เนี่ยนายเอได้มาเมื่อครบองค์ประกอบ10ปีสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของละ
0: ครับ
1: ทีนี้สมมติว่านายเอเนี่ยเข้าไปโดยคิดว่าเป็นที่ของนายกแต่ไม่ใช่มันเป็นที่ของวัดที่ธรณีสงฆ์น
0: ะ
1: มันเป็นที่ของเทศบาลของอบต.
0: ครับ
1: ซึ่งทิ้งล้างไว
0: ้
1: แต่นายเอเข้าใจว่าเป็นของนายก
0: ครับ
1: เลยเข้าไปครอบครองแล้วนายเอจะอ้างว่าตัวเองครบ10ปีเหมือนกันทุกอย่าง
0: ไม่ได้นะ
1: แต่ปรากฏมันเป็นที่ของหลวง
0: อ
1: ันนี้อายุความยกไม่ได
0: ้ตามคำพิพากษาตรงนี้เลยเป๊ะ
1: อายุความเนี่ยยกไม่ได้
0: เลย
1: เพราะงั้นผมบอกว่าถ้าเป็นที่ของหลวง
0: ครับ
1: ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไห
0: วยกเว้นจากที่อาจารย์บอกนะต้องมีกฎหมายยกเลิก
1: กฎหมายเฉพาะหรือเป็นพระราชกิจการออกมาเท่านั้นเองถึงจะเปลี่ยนสภาพได้นะครับ
0: มีคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับมีท่านผู้ฟังถามมาตั้งแต่ช่วงที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่าที่ดินมันมีสิทธิ์หายไปได้นะงอกขึ้นมาใหม่ได้ไหมถ้าเผื่อว่าที่ดินของตัวเองอยู่ตรงโค้งน้ำพอดีแล้วมีที่ดินงอกออกมาที่ดินใหม่ที่มันงอกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกันตรงนั้นหรือไม
1: ่นี่ก็ใช่ฮะกฎหมายมันเขียนไว้ที่งอกที่งอกริมตลิ่ง
0: ก็เป็นของเขาเลยแบบนี้ต้องทำรังวัดใหม่ไหมหรืออะไรใหม่ไหมครับอาจารย
1: ์ก็ต้องไปยื่นผ่านกระบวนการผ่านกระบวนการ
0: ไม่ถือว่าเป็นที่สาธารณะนะเพราะมันอยู่ดีมันงอกขึ้นมาเอง
1: คือมันจะมีพิพาทกันตรงที่ว่ามันไปทับซ้อนกันมันไปทับซ้อนกัน
0: ครับครับ
1: อันนี้ก็ต้องคอยวังเพราะว่ามันมีอย่างกรณีที่ริมชายทะเล
0: ครับ
1: มันมีปัญหานะไปทับซ้อนกับที่ของอบต.อะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องระวังนะ
0: ครับดังนั้นทั้งหมดที่เราพูดกันมาอยู่ขนาดเนี้ยถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้มีข้อพิพาทไม่ได้มีข้อฟ้องร้องกันปัญหาที่เราคุยกันแบบนี้มันอาจจะไม่เกิดอย่างแม่อาจารย์หรือมันเป็นโดยปริยายไปแล้วสมมติว่าเรามีที่ดินแล้วก็ให้คนนั้นคนนี้เขาใช้เป็นถนนทางเข้าทางออก
1: คือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะก็ตรงที่ว่าพอนับวันเนี่ยที่มันมีราคานะพอที่มีราคาปุ๊บเนี่ยเดิมที่ชาวบ้านเดินใช้อะไรต่างนะพอมันมีราคาปุ๊บเนี่ยก็อยากจะขายที่พอขายปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีทางที่ชาวบ้านเดินใช้เนี่ยมันเหมือนกับที่ดินแปลงนั้นน่ะถูกเขาเรียกว่าทางกฎหมายนะรอนสิทธิ์
0: รอนสิทธิ์ไปแล้ว
1: คือแทนที่ว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยจะมีสิทธิ์เต็มร้อย
0: ครับ
1: มันโดนไป10ละ
0: อ
1: ีก90อ่ะมันไม่โดนแต่ไอ้10เนี่ยมันโดนทีนี้เวลาจะเอาไปขาย
0: ครับ
1: คนซื้อเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าคนขายเนี่ยถ้าคนขายบอกว่าไอ้ตรง10นี่นะผมคิดแค่ส่วนที่มีกรรมสิทธิ์90นั่นเอง
0: ครับ
1: ก็ไม่มีปัญหา
0: อื
1: มแต่เวลาจะซื้อขายกันมันจะขายทั้งแปลงพอขายทั้งแปลงปุ๊บไอ้ส่วนที่ถูกรอนสิทธิ์ไปเนี่ย
0: ครับ
1: อันเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาจะมาเจ้าของก็อาจจะไปแสดงสิทธิ์ปิดกั้นบ้างอะไรต่างๆว่าซึ่งคนที่เกินใช้อยู่ก็เป็นปัญหาขึ้นมามันก็เลยเป็นคดีความขึ้นสู่ศาล
0: อย่างนี้นี่เอง
1: มันเป็นความขึ้นสู่ศาลมันก็เลยต้องมาพิจารณาศาลก็เลยมีแนวคำพักษาไง30ปีคุณไม่ขัดขวางเลยถือโดยปริยายอะไรต่าง
0: ครับครับอาจารย์ครับนอกเหนือจากเรื่องของที่ดินยังมีอีกท่านหนึ่งครับคุณป้านะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีครับนะฮะคราวนี้น่าจะอยากได้ทนายอาสาอยากทราบขั้นตอนการติดต่อขอทนายอาสาหน่อยครับว่าจะต้องทำอย่างไรติดต่อที่ไหนอย่างไรครับ
1: ครับคือทนายความอาสานั้นเนี่ยนะครับต้องแยกนะครับว่าถ้าเป็นคดีอาญา
0: ครับ
1: คดีอาญา
0: ครับ
1: แล้วก็เราเป็นฝ่ายจำเลยนะเราเป็นฝ่ายจำเลย
0: ครับ
1: แล้วเราต้องการหาทนายในการต่อสู้คดี
0: ครับ
1: ศาลเนี่ยเขามีทนายขอแรง
0: ทนายขอแรง
1: ก็
0: ชื่อนี้เลยนะฮะทนาย
1: ขอแรงก็คือทนายที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าความเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ก็จะไปขึ้นทะเบียนที่ศาลนั้นๆเพื่อที่จะเป็นทนายขอแรงเพราะว่าตามกฎหมายนะกำหนดด้วยว่าคดีอาญาทุกคดีรัฐพึงจัดหาทนายให้กับจำเลยในการต่อสู้คดี
0: บริการฟรีอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขามีอัยการ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ทางผู้เสียหายไปแจ้งความตำรวจทำสำนวนส่งอัยการนะถ้าเขาไม่มาให้ทนายฟ้องร้องเองเนี่ย
0: อั
1: ยการก็เป็นคนฟ้องให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในขณะการฝ่ายจำเลยเนี่ยกฎหมายก็กำหนดรัฐธรรมนูญก็กำหนดว่ารัฐมีหน้าที่เพราะฉะนั้นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็กำหนดเอาไว
0: ้
1: นะฮะว่าจะต้องมีทนายขอแรงเนี่ยแต่ถ้าจำเลยนั้นเนี่ยคุณจะจ้างทนายเอง
0: ครับ
1: กฎหมายก็บอกว่าก็เป็นความพึงพอใจของคุณแต่ถ้าคุณไม่มีศาลกระฐานถ้าคุณไม่มีเนี่ยศาลก็จะจัดทนายขอแรงให้แต่เฉพาะคดีอาญา
0: เฉพาะคดีอาญา
1: อาญานะครับ
0: แพ่งไม่เกี่ยว
1: แพ่งไม่นะเพราะทนายขอแรงนั้นเนี่ยเป็นไปตามวิอาญานะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะ
0: ครับผม
1: ค่าทนายต่างๆเนี่ยกฎหมายกำหนดให้รัฐก ก็คือทางศาลเองเนี่ยจะเป็นคนกำหนดค่าทนายให้กับทนายขอแรงนี
0: ้
1: ในขณะเดียวกันทนายความอาสาเนี่ยจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สภาทนายความนะเรามีงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
0: ครับ
1: แล้วเราก็รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทนายความที่มีจิตอาสาจะช่วยเหลือมาขึ้นทะเบียนผ่านกระบวนการในการคัดกรองของสภาทนายความแล้วขึ้นทะเบียนเป็นทนายความอาสาช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
0: ครับผม
1: อันนี้จะช่วยเหลือทั้งคดีแพ่งด้วยคดีอาญาด้วยนะตั้งแต่ก่อนฟ้อง
0: ครับ
1: หลังฟ้อง
0: ครับ
1: เราก็ดูแล
0: ช่วยเหลือ
1: โดยเรามีเงื่อนไขว่า1นะผู้ที่เราช่วยเหลือนั้นเนี่ย1จะต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ2ต้องเป็นผู้ที่ยากไร้
0: ครับ
1: นะเราถึงจะเข้าไปช่วยเหลือ
0: ครับ
1: ในการว่าต่างแก้ต่าง
0: น
1: ะแต่ถ้าต้องการคำปรึกษา
0: ครับ
1: ไม่ถึงกับต้องให้แต่งทนายเข้าไปในคดีขอคำปรึกษาอันเนี้ยคุณจะรวยล้นฟ้าแต่ถ้าคุณมั่นใจในบริการของสภาทนายความภารกิจของสภาทนายความก็ให้บริการ
0: ปรึกษาฟรี
1: ปรึกษาฟรีครับทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเข้าไปเป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างอันเนี้ย
0: ครับผม
1: ต้องมีเงื่อนไขคือหนึ่งไม่รับความเป็นธรรมสองเป็นผู้ยากไร
0: ้
1: เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยงบประมาณที่รัฐสนับสนุนในภารกิจเนี้ย
0: ครับ
1: เราไม่พอในการที่จะให้ความช่วยเหลือทุกประเภทเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการคัดกรองแล้วการช่วยเหลือนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: ค่าทนายต่างๆเนี่ยฟรีศูนย์บาทท ีนี้ถามว่าแล้วจะ
0: เข้าถึงยังไง
1: อย่างไร
0: ครับ
1: ประการที่หนึ่งก็คือว่าคุณอยู่ที่ไหน
0: ครับ
1: คุณก็ไปที่ศาลคุณอยู่ในจังหวัดกาญคุณก็ไปที่ศาลจังหวัดกาญ
0: ครับ
1: เราจะมีทนายความอาสานั่งเวรให้คำปรึกษาคุณไปสอบถามได
0: ้ครับ
1: ว่าจะขอพบประธานสภาทนายความจังหวัดประจำศาลเนี่ยได้ที่ไหน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปติดต่อยื่นเรื่องยื่นราวที่นั่นแล้วก็จะส่งมาส่วนกลางหรือถ้าคุณอยู่ในเขตกรุงเทพเขตปริมณฑลไปที่สภาทนายความบางเขนนะครับเราก็จะเปิดทำการแล้วก็ไปติดต่อไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา
0: อ
1: ันนี้ไปขอรับบริการได้นะครับแล้วเราก็จะผ่านกระบวนการของคณะกรรมการช่วยเหลือพิจารณาว่าเรื่องนี้จะรับหรือไม่รับนะครับอันนี
0: ้นะคุณป้าจากกาญจนบุรีคนจะได้ฟังแล้วนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนทีเดียวว่าพอเกิดคดีขึ้นมาแล้วนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการจากทนายอาสาได้ทุกๆคดีแหละนะฮะแม้ว่าฉันจะมีตังค์อยู่แล้วฉันจะมีความสามารถในการที่จะไปจ้างทนายความอยู่แล้วแต่อุ้ยฉันเก็บตังค์นั้นด้วยดีกว่าไปหาทนายอาสาดีกว่าไม่ใช่นะอาจารย์
1: ขอคำปรึกษาฟรี เพราะว่าถ้าเราไม่คัดกรองอย่างนี้นะครับปัญหาก็คือว่าประชาชนที่เขามีฐานะยากไร้ยากจนน่ะ
0: ครับ
1: หลุดมือ เราไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได
0: ้ครับ
1: เพราะงั้นถ้าท่านใดพอจะมีกำลังความสามารถในการไปติดต่อว่าจ้างทนายอันนี้ก็ให้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่าท่านได้ใช้บริการในส่วนนี
0: ้ครับอันนี้ผมเห็นด้วยอาจารย์ผมเห็นด้วยเลยจริงๆเพราะว่าคือตาสีตาสาจริงๆนะคนที่ไม่รู้จริงๆอ่ะมีเยอะ
1: ในประเทศไทยเราเนี่ยบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงขบวนการยุติธรรม
0: ครับ
1: เพราะเนื่องด้วย1ฐานะสองเนี่ยความไม่รู
0: ้ครับ
1: ยังอีกเยอะ
0: ครับมีหลายท่านทีเดียวนะครับได้ทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook นะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับทางคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าสวัสดีคุณตะวันและท่านวีรศักดิ์ด้วยนะครับจากหนองบัวศาลา30องศาคนพยาวนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ คุณพาสุก็สวัสดีทั้งสองท่านคุณอัชราคุณรจนาคุณไปนะครับพระรุ่งคติยะเหมือนกันโอ้วันนี้หลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับ
1: ถ้าทักทายมาก็ ส่งเสียงด้วยครับว่าเสียงฟังชัดไหม อะไรต่างไหมนะครับ
0: มีคนนี้ฮะส่งเสียงมาแล้วนะครับจะปรึกษากรณีช่างรับเหมาก่อสร้างมาทำบ้านขึ้นเสาแล้วทิ้งงานไปครับอาจารย์ครับอันนี้เขาเรียกว่าปัญหาโลกแตกจริงๆมีเกือบทุกที่เลยคุณมาลีครับสวัสดีครับคุณมาลีครับ
9: ค่ะสวัสดีค
0: ่
9: ะ
0: สวัสดีครับบ้านอยู่จังหวัดอะไรฮะเนี่ย
9: ค่ะกรณีอย่างนี้นะเขาก็หยุดงานไปประมาณเป็นเดือนเขาอ้างว่าให้เหล็กมันตากแดดให้เหล็กมันแห้งอะไรอย่างนี
0: ้ครับ
9: แล้วเป็นเดือนอย่างนี้แสดงว่าเขาทิ้งงานไหมคะ
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวต้องถามนี้ก่อนช่วงนี้ติดต่อเขาได้ไหม
0: ติดต่อเขาได้อยู่ไหมฮะ
1: ติดต่อ
0: ช่างรับเหมาคนนี้ได้ไหมยังติดต่อได้อยู่หรือเปล่า
9: คงจะก็ยังไม่แน่ใจ
0: ไม่เอาจะบอกยังไม่แน่ใจไม่ได้คุณมาลีเพราะไม่งั้นทางคุณยุทธศักดิ์เนี่ยจะอธิบายไม่ได้
1: ว่าไงคุณมาลีจะพูด
0: ว่ามาว่ามาก
9: รณีนี้มันก็ไม่ใช่ยายเป็นคนจ้างนะแล้วเสร็จแล้วจะถามอย่างนี้กรณีอย่างนี้ว่าถ้าทางจะทิ้งงานแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นเดือนมันเป็นไปไม่ได้ถามก่อสร้างทุกคนเราบอกว่า3วัน4วันมันก็แห้งแล้วต้องทำต่อเนื่องกัน
0: ครับ
9: แต่นี่เขาเป็นทิ้งเป็นเดือนแล้ว
0: ครับ
9: ไม่มาอย่างนี้แล้วกรณีอย่างนี้เราฟ้องเขาได้ไหมเรียกคืนได้ไหมเอาเงินงวดแรกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: คืออย่างนี้ครับที่ผมถามว่าติดต่อเขาได้ไหมนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลจริงๆเขาเนี่ยเป็นยังไงนะเขาอาจจะมีเหตุผลเช่นเขาอาจจะไปเกิดประสบอุบัติเหตุช่วงนี้อยู่ระหว่างพักฟื้นต่าง
0: ๆ
1: นะผมถึงถามว่าติดต่อเขาได้ไหมนะครับคือถ้าคุณยังไม่ติดต่อผมก็อยากแนะนำให้ติดต่อเขาดูก่อนนะนอกจากว่าติดต่อไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ารู้จักบ้านไปที่บ้านแล้วก็ย้ายหนีต่างๆอันนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของการฟ้องร้องนั้นเนี่ยก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับผมว่าต้องทำตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าการฟ้องเนี่ยไม่ใช่ว่าพอฟ้องปุ๊บก็จะได้อย่างที่เราต้องการบางครั้งเนี่ยมันฟ้องไปนะครับมันยิ่งพูดง่ายๆแต่ภาษาชาวบ้านเนี่ยมันยิ่งจมลงไปอีกก็คือเงินก้อนแรกเนี่ยให้เขาไปแล้ว
0: ครับ
1: ปรากฏว่าอ้าวเขาทิ้งงานสมมุตินะเขาทิ้งงานจริงแล้วคุณไปฟ้องเขาเนี่ยคุณฟ้องเขาเนี่ยหนึ่งคุณก็ต้องไปหาทนายใช่ไหมฮะสองเสียค่าขึ้นศาลสามเวลาศาลตัดสินเนี่ยเขาไม่สู
0: ้
1: ได้คำพิพากษามาแต่ปรากฏว่าไปสืบทรัพย์แล้วเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดที่จะเอามาตีใช้หนี้ทางคำภาษาได
0: ้
1: เท่ากับว่าเราก็ไปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเนี้ยมันก็เพิ่มอีกก้อนหนึ่ง
0: ไปก่อน
1: ใช่ไหมฮะอันนี้นะครับคือผมเองเนี่ยผมถึงอยากแนะนำว่าลองติดต่อเขาดูนะครับถ้าติดต่อแล้วนะได้เรื่องได้ราวอะไรเนี่ยค่อยมาพิจารณาทบทวนนะครับเพราะในเรื่องเหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับคือผมเองเนี่ยจากประสบการณ์นะฮะเวลาดำเนินคดีอ่ะมันยากเอ้าเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าคุณจ่ายไป 200,000
0: ครับ
1: เขาทำลงไปแล้ว 50,000
0: อ๋อ
1: เหลือ 150,000
0: ฮะ
1: ใช่ป่ะ
0: ครับ
1: แล้วเวลาคุณไปฟ้องเนี่ย 150,000 เนี่ยค่าใช้จ่าย
0: มันอาจจะมาก
1: มัน
0: มากกว่านั้นนะ
1: ทีนี้อาจจะไม่ถึงกับขนาดฟ้องแต่ถ้าไปติดต่อแล้วหรือเจอเขาแล้วนะเขาบ่ายเบียงยังงอนอย่างนี้ก็ลองไปที่สำนักงานอัยการ
0: ครับ
1: ปัญหาว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ
0: ์
1: เพราะอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีวิธีการในการเชิญ
0: ครับ
1: เชิญคู่กรณี
0: ครับ
1: มาเพื่อไกล่เกลี่ย
0: ไกล่เกลี่ย
1: นะคุณทำให้เขาเสียหายเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงเขาบอกตอนนี้เขาช็อตเพราะบางครั้งผู้รับเหมาเนี่ยมันงูกินหาง
0: เป็นไปได้ใ
1: ช่ไหมฮะมันโดมิเนียคือมันเหมือนกับแชร์ลูกโซ่อะ
0: ครับครับ
1: รับเหมาเจ้านี้
0: อาจจะมี2เจ้า3เจ้าที่เขาทำอยู
1: ่แล้วก็ไปลงทุนเจ้าแรกอะไรต่างๆเนี่ยหมุน
0: อ
1: ่ะหมุนไม่ทันนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยอัยการเขาอาจจะบอกว่าโอเคให้โอกาสเขาไหมเอาผ่อนไห
0: ม
1: ผ่อนคืนไห
0: ม
1: อัยการเขาก็อันเนี้ยเขาสามารถทำได้อย่าไปคิดแต่ว่าจะฟ้องอย่างเดียวนะครับผมแนะนำบอกว่าไปลองไปติดต่อเขาดูก่อนติดตามก่อนครับ
0: ครับ
1: ป้าครับ
0: นะคุณมาลีนะ
9: ขนาดอย่างนี้บอกเลิกสัญญากันดีไหมเพราะว่ายังไงเขาก็ต่อไปข้างหน้านะเขารับอีกงวดหนึ่งเขาก็คงไม่ทำก็ต้องทิ้งอย่างเงี้ย
0: บอกเลิกสัญญาเลย
9: ดีไหม
1: คือผมว่าเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้คือบอกเลิกสัญญายังไงยังไงตอนนี้ถ้าเขาจะมาขอเบิกงวดที่สองอ่ะคุณไม่ยอมจ่ายก็ไม
0: ่เออ
9: ตอนนี้คนจ้างจริงๆยังไม่รู้ไม่ทันเขาบอกว่าต้องรอให้เหล็กมันแ
0: ข็งอันนั้นเข้าใจ
1: คือผมว่าดีที่สุดนะครับ
0: ต้องคุยฮะ
1: ลองติดต่อเขาดูก่อนเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาอ่ะทิ้งงานด้วย
0: สาเหตุอะไร
1: นะครับขอบคุณมาก
0: ครับผมโอ้ปัญหาโลกแตกจริงๆนะครับอย่าว่าแต่บ้านเรือนพวกเราเอกชนทั่วๆไปเลยภาครัฐก็ยังโดนทิ้งมาเลยฮะอาจารย
1: ์ผมไปศาลในกรุงเทพนะครับไม่ต้องเอ่ยชื
0: ่
1: อปรากฏว่าขึ้นไป5ชั้นหรือ7ชั้นอะโครงอะรถตึกอะขึ้นไปแล้วน
0: ะ
1: ทิ้งงานตอนนี้ที่ทำการที่ศาลยังสามารถทำธุรกรรมอยู่ได้เนี่ย คนสามารถไปติดต่อได้อาคารหลังเก่านะแต่อาคารหลังใหม่อ่ะอยู่ด้านหลังเลยนะ
0: ครับ
1: ผู้รับเหมาทิ้ง
0: ไม่ได้แม่ดูเวลาแล้วนะครับพอดีเลยนะครับวันนี้แม่ได้พูดคุยกับวันนี้ผมฟังจากอาจารย์แล้วอาจารย์อธิบายได้ละเอียดและเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ท่านผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะฮะเราไม่ได้แค่เจาะไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับที
1: ่
0: ได้มาเป็นกูรูได้กฎหมายมาพูดคุยกับเราอีกครั้งนะครับอาจารย์วิรศักดิ์โชติวานิชครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงณเวลานี้ผมตะวันเขียววิจิตรและทีมงานของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
8: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
15: รับ สมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
16: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
12: พรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดในวันที่14กันยายนนี
17: ้นายภริศวัชรศิลป์

0: ไทยแนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีชวิศาประทุมมารายงาน
1: ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นขอบคุณไมตรีจิตและการต้อนรับของชาวไทยระบุเป็นประสบการณ์เยือนที่น่าจดจำของกำลังพลที่ได้พักผ่อนและสัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยในวันนี้
2: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบท่าเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เกษตรจังหวัดลำปางติดตามการเก็บเกี่ยวครั่งของเกษตรกรในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมซึ่งมีราคาสูงถึง185บาทต่อกิโลกรัมช่วยสร้างรายได้ชุมชน
3: นายอภิรักษ์หลักชัยกุลเกษตรจังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเงาลงพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมตำบลปงเตาอำเภอเงาติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั่งของเกษตรกรโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะส่วนราชการร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่นิยมเลี้ยงครั่งบนต้นลิ้นจี่เนื่องจากครั่งเจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตสูงสำหรับครั่งเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สร้างยางธรรมชาติหุ้มกิ่งไม้ซึ่งนำไปแปรรูปเป็นเชลแล็กและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่185บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ยังเกิดการจ้างงานในชุมชนสำหรับการแกะครั่งออกจากกิ่งไม้ในอัตรากิโลกรัมละ10บาทช่วยสร้างงานสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยช่วงเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่าครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าว5โมงเย็นข่าวต้นชั่วโมงนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz ครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณครับวันนี้เจอทั้งวันเลยนะผมเนี่ยช่วงบ่ายนะตั้งแต่สุขสราญบ้านเรามาเสียงจากคนตาบอดไทยแล้วมาร้อยเรื่องมาเล่าครับอย่าเพิ่งเบื่อเสียงกันก่อนแล้วกันนะครับมาพร้อมกับเรื่องราวสาระข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันแต่ร้อยเรื่องมาเล่าเป็นเรื่องความบันเทิงครับนำเรื่องเล่าเรื่องสั้นจากนักเขียนที่เรียบเรียงไว้ในหนังสือนำมาอ่านเป็นเสียงให้ได้ฟังผ่านรายการวิทยุร้อยเรื่องมาเล่ากับกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลครับตอนแล้วตอนเล่าที่เรานำเสนอครับก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับสัปดาห์นี้ยังคงนำเสนอต่อเนื่องสัปดาห์ที่แล้วยังไม่จบครับคุณสถิตจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับท่านทอเลียงและท่านทอเลียงพิบูลท่านจะเขียนอะไรเพื่อให้จบสมบูรณ์แบบอวสานเราไปฟังต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกันเลยครับ

าพเจ้าได้เขียนเรื่องของสุภาพบุรุษผู้ได้สร้างกรรมดีมาตลอดท่านสนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมานานก่อนที่เราจะได้พบตัวกันแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ออกนามจริงของท่านข้าพเจ้าจำเป็นต้องพิจารณาในสิ่งที่ควรและไม่ควรหากอ้างชื่อจริงและมีความเสียหายแก่ท่านผู้นี้หรือไม่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับและมหัศจรรย์จึงได้ขออนุญาตลงนามจริงของท่านเพื่อเข้าในชุดกฎแห่งกรรมแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ลงนามจริงได้ท่านผู้นี้คือคุณสถิตรังคสิริเป็นคฤหบดีพ่อค้ามีชื่อเสียงอยู่จังหวัดแพร่ท่านได้เล่าต่อไปว่าเมื่อผมสลบสลายไม่ได้สติแน่นิ่งไปในระยะเวลา20ชั่วโมงนั้นความรู้สึกเหมือนครึ่งฝันครึ่งจริงเป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์มากโดยมีชายสองคนรูปร่างล่ำสันมาเชิญตัวไปในความรู้สึกผมก็ได้ติดตามชายทั้งสองไปอย่างว่าง่ายทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนแต่ทางเดินนั้นเป็นถนนดินแต่ปรับพื้นเรียบเป็นมันไม่ขรุขระชื้นแฉะเหมือนดินธรรมดาทั่วไปสองฟากถนนที่เดินผ่านไปนั้นเห็นบ้านเรือนปลูกไว้สองข้างลึกห่างจากถนนพอจะมองเห็นได้มีทั้งบ้านหลังใหญ่เล็กและขนาดกลางเป็นที่อยู่อาศัยไม่เห็นมีตึกอาคารร้านค้าไม่มียวดยานใดๆผ่านไปมาคล้ายเหมือนครั้งโบราณที่ยังไม่เจริญทางวัตถุระหว่างเดินทางก็ได้พบกับผู้คนที่เคยรู้จักได้เดินเข้ามาทักทายปราศัยต่างก็ถามว่าเป็นอะไรมาอย่างไรผมก็ตอบว่าผมถูกรถชนแขนหักและเขาเชิญผมมาเมื่อตอบแล้วผมก็นึกเอะใจคนที่ถามผมนั้นล้วนแต่เคยรู้จักและได้ตายไปแล้วผมอดไม่ได้จึงถามผู้ที่นำผมมาว่านี่คุณจะพาผมไปไหนชายผู้ที่พาผมไปบอกว่าจะพาไปดูหัวหน้าใหญ่ไม่ช้าก็มาถึงบ้านหลังใหญ่เหมือนที่ทำงานชายทั้งสองก็ตรงเข้าไปรายงานต่อชายผู้นั่งตรงกลางรูปร่างใหญ่มีผู้แวดล้อมทำงานอยู่ด้วยกันหลายคนผมยืนและแสดงความเคารพเจ้าของสถานที่นั้นด้วยใจคอไม่ค่อยสบายนักเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกับผมต่อไปผมเห็นชายผู้นั้นก้มดูอะไรแล้วก็เงยหน้ามองดูผมแล้วก็บอกว่าคุณเป็นคนใจบุญซื่อตรงคุณมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันทำงานอยู่นี่ก่อนคุณทำงานเข้มแข็งเที่ยงตรงดีคนอย่างนี้หายากอยากจะได้มาให้ช่วยทำงานเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็งงนึกว่านี่เรามาอยู่ที่ไหนเห็นจะไม่ใช่เมืองมนุษย์แน่คิดแล้วผมก็ตอบไปว่าผมมานี้ทางบ้านบุตรภรรยายังไม่มีใครรู้เรื่องทั้งบุตรของผมก็ยังเยาว์ยังไม่สำเร็จการศึกษาผมยังมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากจะให้ผมอยู่กับท่านเวลานี้ยังไม่ได้ชายผู้เป็นหัวหน้านั้นมองดูผมอย่างไตร่ตรองแล้วพูดขึ้นว่าแล้วเมื่อไหร่จะมาอยู่ด้วยกันได้ผมก็เลยบอกว่าขอเวลาให้ผมสัก10ปีเถอะแล้วผมจะมาอยู่กับท่านชายผู้เป็นหัวหน้าก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าตกลงกลับไปได้เมื่อถึงเวลามาอยู่กับเราก็แล้วกันต่อจากนั้นผมก็กลับฟื้นคืนสติจากสลบสลายอย่างไม่รู้สึกตัวตลอดมาเป็นเวลา20ชั่วโมงเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายของวันรุ่งขึ้นหลังจากถูกรถชนทราบต่อมาว่ารถยนต์คันที่ชน3ล้อที่ผมนั่งนั้นเป็นรถเบนซ์ขณะที่ชนนั้นเจ้าของรถไม่ได้นั่งไปด้วยมีแต่คนขับรถมาคนเดียวเมื่อเจ้าของรถทราบเรื่องก็มาหาผมที่โรงพยาบาล
และถามว่าจะทำอย่างไรกันดีรถผมก็ชนคนตายคุณก็บาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ผมได้ตอบไปว่าผมไม่เอาเรื่องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นคราวเคราะห์กรรมของผมเองขอให้จัดการช่วยเหลือคนขับสามล้อเครื่องที่เสียชีวิตให้ส่งเคราะห์ครอบครัวตามสมควรจากนั้นท่านเจ้าของรถบอกว่าจะต้องขอไปคิดดูก่อนเพราะกำลังสืบสวนว่าใครผิดใครถูกเมื่ออาการของผมดีขึ้นพอจะกลับได้ผมได้จ่ายค่าโรงพยาบาล 4,000 กว่าบาทและมาพักต่อที่บ้านพักซอยกิ่งเพชรเพียง3วันผมก็เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านจังหวัดแพร่เมื่อขึ้นไปอยู่บ้านที่เมืองแพร่ได้เพียง10วันก็เกิดมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือดสดๆจึงต้องรีบลงมารักษาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่าเกี่ยวกับการบอบช้ำภายในเมื่อเจ้าของรถเบนซ์ได้ทราบก็มาหาผมพร้อมด้วยทนายความและบอกผมว่าการสอบสวนปรากฏว่าคนขับรถสามล้อเครื่องที่ตายนั้นเป็นคนผิดเลี้ยวรถตัดหน้าระยะใกล้ไม่มีคนขับรถคนใดสามารถจะหยุดรถได้ทันทีผิดกฎจราจรจึงไม่ยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่ทายาทของผู้ตายสำหรับผมผู้โดยสารได้รับเคราะห์กรรมบาดเจ็บสาหัสและเป็นผู้แสดงน้ำใจออกมาโดยไม่เรียกร้องอะไรเลยและไม่เอาความนับว่าเป็นผู้ที่หายากฉะนั้นเจ้าของรถยินดีจะมอบเงินให้ผม 10,000 บาทเมื่อผมได้รับเงิน 10,000 บาทแล้วก็ให้คนไปติดตามภรรยาของผู้ขี่สามล้อผู้นั้นมาแล้วแบ่งเงินให้ 6,000 บาทและได้จัดให้รางวัลผู้อื่นอีก400บาทผมตั้งใจไว้อยากจะช่วยครอบครัวของคนขับสามล้อผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นจึงบอกกับภรรยาของผู้ตายว่าผมอยากจะแบ่งเบาภาระโดยจะรับเลี้ยงดูบุตรชายสักคนหนึ่งโดยจะอุดหนุนให้การเล่าเรียนศึกษาจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยเพื่อมีความรู้ช่วยเลี้ยงดูแม่ได้โดยผมจะรับอุปการะเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมส่งเสียในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนแต่แม่ของเด็กขัดข้องไม่ยอมรับความช่วยเหลือที่จะมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมโดยอ้างว่าเขาถือศาสนาอิสลามซึ่งผมก็เสียใจเมื่อผมได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ด้วยตนเองในชีวิตถึงกับขอร้องสัญญากับยมบาลขอผลัดเวลาให้มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์อีก10ปีเมื่อผมกลับไปเมืองแพร่อีกครั้งผมก็ได้จัดการทำบุญเป็นบารมีสร้างกรรมดีเสด็จเคราะห์เป็นการใหญ่ได้ปิดทองในพระวิหารที่สร้างใหม่หรือวัดน้ำอยู่ในเมืองแพร่ได้บวชพระบวชเนนให้ผู้สนใจจะบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งส่งสำรับอาหารหวานคาวอุปการะพระภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาจำพรรษาสิ่งใดเป็นบุญกุศลผมก็ทำด้วยจิตใจศรัทธาการทำบุญสร้างกุศลของผมนั้นทำให้จิตใจสงบดีขึ้นมีความสบายใจ

นี่เป็นคำบอกเล่าของคุณสถิตรังคสิริเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2505ต่อมาแทบทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อบริจาคเมื่อคุณสถิตทราบก็ขอร่วมพิมพ์เพื่อบริจาคนอกจากไม่รู้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านผู้ใดว่าจะพิมพ์เวลาใดนอกจากท่านผู้ที่ได้ทราบขอพิมพ์ด้วยเท่านั้นข้าพเจ้าทราบว่านับแต่นั้นมาคุณสถิตก็สร้างบุญกุศลอยู่ตลอดมาข้าพเจ้าก็สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและได้คอยนับเวลาอยู่เราได้ติดต่อกันตลอดมาบางครั้งคุณสถิตก็อุตส่าห์ส่งเก้าอี้นอนที่ทำด้วยไม้พับได้ทำขึ้นในเมืองแพร่บางทีก็ส่งส้มเขียวหวานที่ปลูกขึ้นในไร่ของคุณสถิตเองมาให้ข้าพเจ้าเราก็โต้ตอบกันทางจดหมายเมื่อคุณสถิตลงมากรุงเทพก็มาเยี่ยมสนทนากับข้าพเจ้านอกจากมีงานด่วนแต่บางครั้งข้าพเจ้าก็หาเวลายากไม่ค่อยได้อยู่บ้านมาก็ไม่พบเพราะไม่ทราบล่วงหน้าบางครั้งก็นานไม่ได้พบเพราะคุณสถิตก็ติดธุระการบุญการกุศลและการค้าระยะหลังเมื่อต้นปีข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคุณสถิตแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าในปีพุทธศักราช2514นี้มีกำหนดตามที่นัดไว้กับยมบาลตามที่เล่าไว้ข้างต้นข้าพเจ้าก็ได้แต่มีจดหมายพูดให้กำลังใจถึงกรรมดีที่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวซึ่งมีตัวอย่างของผู้สร้างกรรมดีได้เพิ่มอายุยืนมากรายหลังจากข้าพเจ้าได้มีจดหมายต่อไปแล้วข่าวคราวก็ไม่ได้ติดต่อทั้งข้าพเจ้าก็หาเวลาว่างไม่ได้เพราะเหตุแม่ได้ล้มป่วยและถึงแก่กรรมลงงานมากอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นจนจัดการชาปนกิจศพเรียบร้อยก็ได้ข่าวเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2514ว่าคุณสถิตป่วยหนักได้ลงมากรุงเทพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชทำให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจนักเพราะทราบว่าต้องมีการผ่าตัดกะโหลกศีรษะเพราะหมอตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในสมอง

ขึ้นเป็นวันที่15ข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลสิริราชจวนเวลาเที่ยงที่ตึกวิบูลลักษณ์ก็ได้ทราบจากพยาบาลว่าบังเอิญกลับบ้านเมื่อตอนเช้าข้าพเจ้าถามถึงอาการเป็นอย่างไรบ้างก็ทราบว่าเกือบหายเป็นปกติทำให้ข้าพเจ้าเบาใจทำให้คิดว่าการที่สัญญาไว้ก็ครบ10ปีพอดีการป่วยครั้งนี้มีอาการร้ายแรงหนักมากที่ต้องถึงกับผ่านสมองแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าด้วยบุญบารมีและกุศลกรรมที่สร้างไว้คงช่วยให้รอดพ้นอันตรายมาได้แน่ใจว่าข้าพเจ้าจะต้องมีเรื่องเขียนต่ออีกมากข้าพเจ้าพยายามไปเยี่ยมถึงที่พักทั้งระลึกถึงและเป็นห่วงเพราะเป็นผู้ที่ข้าพเจ้ารู้จักและเป็นคนที่น่านับถือผู้หนึ่งทั้งเพื่อขอทราบการป่วยครั้งนี้แต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าพักอยู่แห่งใดเพราะบ้านที่เคยพักที่ซอยกิ่งเพชรนั้นปัจจุบันก็เป็นหอพักนักเรียนต่างจังหวัดไปแล้วบ้านพักปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าอยู่แห่งใดที่สุดก็คิดได้ว่าบุตรชายของคุณสถิตเป็นนายทหารเรือมียศชั้นนาวาเอกคิดได้เช่นนี้ข้าพเจ้าก็โทรศัพท์ไปถามพลเรือตรีบุรินทร์ก็ได้ทราบที่อยู่นาวาอากาศเอกเสถียรรังคสิริจึงได้ให้คนรีบไปถามที่ซอยแบริ่งก็ได้ความว่าคุณสถิตมาปลูกบ้านพักและมีโทรศัพท์เรียบร้อยทางถนนพหลโยธินในวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายข้าพเจ้ากับเพื่อนก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณสถิตที่บ้านเราได้พบคุณสถิตข้าพเจ้าก็แสดงความยินดีที่ได้เห็นอาการป่วยของคุณสถิตเข้าขั้นปกติวันนั้นเราได้ไปกันหลายคนข้าพเจ้าได้ถามถึงอาการป่วยพอสมควรไม่กล้าจะรบกวนเกินไปเพราะเห็นว่าคุณสถิตเพิ่งฟื้นจากไข้ควรจะใช้เวลาพักผ่อนให้มากเราจึงได้ลากลับตอนเย็นวันนั้นนอกจากข้าพเจ้าแล้วยังมีคุณประสิทธิ์คุณประวัติและคุณวิชัยไปด้วยหลังหาอาหารค่ำกินกันแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าอยากจะพาพวกเราไปพบอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมทั้งสามารถแสดงสิ่งมหัศจรรย์เป็นศาสตร์ลี้ลับตามปกติอาจารย์ชอบหาความสงบเมื่อเราไปถึงท่านก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีท่านอาจารย์บอกว่าท่านได้ติดตามเรื่องกฎแห่งกรรมตลอดมาทั้งพวกเราทุกคนเชื่อถือในหลักกรรมดีกรรมชั่วด้วยกันท่านก็ยินดีฉะนั้นการสนทนากับอาจารย์เข้าใจกันง่ายเราก็ขอให้ท่านแสดงศาสตร์ที่ลี้ลับที่ท่านฝึกมานานปีท่านอาจารย์ได้แสดงอำนาจจิตส่งกระแสให้เราดูให้เห็นให้รู้พวกเราต่างก็เห็นเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อนนอกจากคุณประสิทธิ์ผู้เคยรู้เห็นมาแล้วเรารู้จักท่านอาจารย์มาก่อนเป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์ที่ท่านสามารถใช้พลังจิตเมื่อฝึกแล้วสามารถจะรู้ได้จะเรียกว่าพูดกันทางจิตหรือโทรจิตข้าพเจ้าคิดว่าวิชานี้สามารถจะใช้แทนคำพูดกันได้แม้จะอยู่ห่างไกลออกไปข้าพเจ้าได้ขออนุญาตท่านเพื่อเผยแพร่เพราะเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สูงเกินกว่าวิทยาศาสตร์ในยุคนี้จะคิดค้นได้โดยท่านไม่มีเครื่องมืออะไรประกอบนอกจากได้นำพลังธรรมชาติของจิตออกมาใช้ท่านอาจารย์ก็ขอตัวเพราะท่านต้องการอยู่ด้วยความสงบยิ่งในเวลาเข้าพรรษาแล้วท่านจะถือศีลปฏิบัติธรรมตลอดเวลาไตรมาสเมื่อท่านขอร้องและไม่ให้ลงนามของท่านข้าพเจ้าก็เห็นใจเพราะผู้ศึกษาในทางนี้ย่อมไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญไม่ต้องการให้ชื่อเสียงโด่งดังต้องการแต่ความสงบข้าพเจ้าจึงถามอาจารย์เพื่อให้แน่ใจว่าอันบุคคลที่สร้างแต่กรรมดีมีศีลมีสัตว์อยู่ในศีลธรรมทำประโยชน์ให้แก่ศาสนาบุคคลเช่นนี้หากจะถึงกำหนดอายุไขจะต้องจากโลกมนุษย์แล้ว
จะต่ออายุให้ยืนยาวต่อไปได้ไหมท่านอาจารย์หัวเราะอย่างอารมณ์ดีและพูดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยผู้สร้างกรรมดีผีสางเทวดาย่อมยกย่องคุ้มครองเคราะห์หนักก็เป็นเบาเมื่อถึงคราวชะตาขาดก็สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวออกไปได้เพราะมีบุญกุศลเป็นพื้นฐานหนุนนำอยู่แล้วข้าพเจ้าก็พอใจและทำให้แน่ใจยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินท่านอาจารย์พูดเช่นนั้นทำให้ข้าพเจ้านึกถึงคนมีบุญสามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวได้แน่แล้วส่วนคนที่มีบาปสร้างกรรมทำชั่วนั้นก็สามารถถอนให้อายุสั้นลงได้เช่นเดียวกันเพราะบุญและบาปตรงกันข้าม

คืนนั้นเราได้สนทนากับท่านอาจารย์ทำให้นึกถึงคำโบราณว่าคบพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเป็นความจริงเพราะได้กับตัวข้าพเจ้าที่ได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศีลธรรมความดีข้าพเจ้าได้ความรู้ใหม่ๆอีกหลายอย่างต่อมาวันพุธที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2514คุณสถิตรังคสิริได้มาหาข้าพเจ้าแต่เช้าอย่างไม่นึกไม่ฝันเพราะข้าพเจ้าได้โทรศัพท์ไปว่าข้าพเจ้าจะไปหาท่านที่บ้านอยากทราบว่าท่านอยู่เวลาใดเท่านั้นแต่แล้วท่านก็กลับมาหาข้าพเจ้าเสียเองเช้าวันนั้นเราได้มีโอกาสและมีเวลาสนทนากันได้นานท่านได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าก่อนผมจะป่วยครั้งหลังนี้ผมรู้ว่าถึงกำหนดเวลาที่ผมได้ตกลงไว้แล้วผมได้ไปหาหลวงพ่อเมืองการพบหลวงพ่อก็ไม่ง่ายเพราะท่านไม่อยู่ผมต้องเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองแพร่ถึงลำปางตั้ง4ครั้งจึงได้พบผมจึงขอให้ท่านนั่งทางในดูดวงชะตาของผมเมื่อท่านได้หลับตาเข้าสมาธิแล้วครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นท่านบอกว่าอาตมาเสียใจด้วยถึงเวลาโยมหมดอายุแล้วผมได้ยินได้ฟังแล้วก็สะดุ้งขนลุกที่ผมพูดเวลานี้ก็ยังขนลุกเพราะรู้สึกว่าตรงกับที่ผมสัญญาไว้กับยมบาลครบกำหนดปีนี้ความจริงผมยังไม่อยากตายจึงขอร้องให้หลวงพ่อท่านช่วยต่ออายุให้ผมด้วยหลวงพ่อท่านว่าต้องไปขอร้องกับท่านผู้ใหญ่ถ้าอนุญาตให้ก็ได้ถ้าไม่อนุญาตอาตมาก็จนใจแต่โยมก็ได้สร้างบุญกุศลไว้มากกุศลผลบุญที่สร้างนี้คงเป็นประโยชน์เมื่อถึงเวลาคับขันอับจนบ้างว่าแล้วท่านก็เข้าสมาธิหลับตาอยู่พักหนึ่งผมก็นั่งรอด้วยจิตใจไม่สบายมีความกระวนกระวายไม่รู้ว่าท่านอาจารย์หลวงพ่อเมืองท่านจะได้ต่อรองกับนายใหญ่ได้ผลหรือไม่การนั่งรอคอยในธุระสำคัญเช่นนี้รู้สึกว่ามันนานแสนนานกว่าปกติธรรมดามากทั้งยังนึกหวาดกลัวว่าถ้าไม่ตกลงต่ออายุให้จะรู้สึกอย่างไรจิตใจมันวุ่นวายไปหมดแต่ใจหนึ่งก็อยากรู้เร็วๆให้สิ้นเรื่องเสียทีอีกใจหนึ่งก็กลัวว่าจะได้ข่าวร้ายแต่แล้วสักครู่ใหญ่ๆหลวงพ่อเมืองก็ลืมตาออกจากสมาธิผมรู้สึกเหมือนว่าเวลารอคอยยาวนานตั้งวันหลวงพ่อบอกว่านายใหญ่ได้ตกลงแก้ไขทะเบียนและต่ออายุให้แล้วแต่นายใหญ่อยากได้พระบูชาสักองค์หนึ่งเมื่อผมได้ยินก็มีกำลังใจขึ้นและบอกหลวงพ่อว่าผมยินดีที่จะสร้างให้เวลานี้ผมก็กำลังจะสร้างพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานพร้อมทั้งพระสาวกพระโมคคัลลาพระสารีบุตรผมจะสร้างเพิ่มขึ้นเพื่ออุทิศไปให้ท่านอีก2องค์หลวงพ่อเมืองก็หลับตาต่อไปสักครู่ท่านลืมตาขึ้นแล้วบอกว่านายใหญ่เขาดีใจและเอามือตบไหล่โยมทำให้ผมได้ยินแล้วขนลุกทันทีเมื่อคุณสถิตพูดถึงหลวงพ่อเมืองทำให้ข้าพเจ้านึกขึ้นมาได้จึงเล่าให้คุณสถิตฟังว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปทานอาหารร่วมโต๊ะกับท่านผู้ใหญ่ในเมืองไทยโดยท่านได้กรุณาให้คุณเล็กจุนนานนท์มาเชิญคืนนั้นผู้ร่วมโต๊ะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านข้าพเจ้าได้รับเกียรติอันสูงที่ได้ร่วมโต๊ะอาหารด้วยทุกท่านให้ความรู้สึกเป็นกันเองท่านผู้หญิง
ได้เล่าถึงหลวงพ่อเมืองซึ่งครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงขอร้องให้หลวงพ่อนั่งดูภายในบ้านว่ามีอะไรดีไม่ดีบ้างท่านก็นั่งสมาธิอยู่ครู่หนึ่งก็บอกว่าในบ้านของท่านหญิงมีเทวรูปทรงเครื่องคล้ายพระพุทธรูปมีเพชรพลอยประดับเครื่องทรงอยู่องค์หนึ่งความจริงไม่ใช่พระพุทธรูปองค์นี้ให้ร้ายไม่ควรไว้ในบ้านหากว่าชะตายังแข็งก็ยังไม่สามารถจะให้โทษหลวงพ่อเมืองท่านบอกลักษณะได้ถูกต้องทั้งที่ท่านไม่เคยไปบ้านและเห็นมาก่อนฉะนั้นท่านผู้หญิงจึงแน่ใจตามที่หลวงพ่อท่านบอกครั้นท่านผู้หญิงกลับมาถึงบ้านและได้ปรึกษากับอาจารย์ผู้หนึ่งว่าเทวรูปองค์นี้ให้ร้ายไม่ควรจะอยู่ในบ้านตามหลวงพ่อเมืองบอกควรจะเอาไว้ที่ไหนดีอาจารย์ผู้นั้นแนะนำว่าควรจะเอาไปถวายหลวงตาที่วัดซึ่งอาจารย์ผู้นั้นชอบพอรู้จักกับท่านคิดว่าวัดเป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลที่สุดก็ได้นำเทวรูปทรงเครื่ององค์นั้นใส่รถไปหาหลวงตาที่วัดโดยไม่ได้บอกให้หลวงตารู้ล่วงหน้าครั้นถึงวัดก็ช่วยกันยกเทวรูปองค์นั้นขึ้นไปบนกุฏิหลวงตาปรากฏว่าหลวงตาไม่อยู่ห้องก็ใส่กุญแจจึงช่วยกันยกไว้ข้างประตูทางเข้ากุฏิเมื่อหลวงตากลับมาก็จะได้เห็นแล้วรู้ว่ามีคนนำเทวรูปทรงเครื่องมาถวายท่านแต่ในคืนนั้นกุฏิหลวงตาก็ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลังเคราะห์ดีไม่เพียงกุฏิของหลวงตาหลังเดียวกุฏิหลังอื่นไม่เป็นอะไรหลวงตาไม่มีที่อยู่อาศัยท่านผู้หญิงก็ต้องถวายเงินสร้างกุฏิหลังใหม่ถวายหลวงตานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อเมืองรู้สึกมีผู้เคารพนับถือท่านมากข้าพเจ้านำแทรกไว้ในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ของหลวงพ่อเมืองเรื่องหนึ่งข้าพเจ้ายังไม่รู้จักท่านเลยได้ยินแต่ชื่อเสียงของท่านเท่านั้น

คุณสถิตรังคสิริเล่าให้ฟังต่อไปว่าหลังจากนั้นผมเตรียมการหล่อพระพุทธรูปกำหนดจะทำการพุทธาภิเษกและจะนำไปไว้ที่วัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่3องค์ซึ่งผมเป็นประธานในงานแต่แล้วเมื่อใกล้จะถึงเวลานั้นผมก็เกิดมีอาการป่วยขึ้นมาทันทีครั้งแรกผมยกแก้วน้ำเพียงจะยกขึ้นก็รู้สึกมือชาหมดแรงแก้วตกพื้นแตกก็รู้ตัวว่ากำลังจะเป็นอัมพาตไปซีกหนึ่งเมื่อถึงวันงานทำพิธีพุทธาภิเษกทั้ง5องค์ผมก็ไม่สามารถจะไปได้จึงให้ภรรยาไปแทนสำหรับผมนั้นความรู้สึกทางประสาทกำลังเสื่อมลงแม้คนมาเยี่ยมเห็นก็เพียงจำได้แต่นึกชื่อเสียงไม่ออกอาการหนักขึ้นถ้าอยู่บ้านคงหมดหวังที่สุดผมก็ถูกใส่เปลหามขึ้นเครื่องบินด่วนรีบส่งกรุงเทพเข้าโรงพยาบาลสิริราชทันทีหมอได้พยายามตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งเอ็กซเรย์การป่วยมีอาการในครั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลอะไรที่สุดพวกนายแพทย์ก็ลงความเห็นกันว่าผมมีเนื้องอกในสมองทับเส้นโลหิตทำให้ตีบมาเลี้ยงร่างกายไม่สะดวกจึงเกิดอัมพาตขึ้นไม่มีทางอื่นจะรักษาให้หายปกติได้นอกจากผ่าสมองเอาเนื้องอกนั้นออกเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้แต่ก็เสี่ยงมากและมีความหวังน้อยเปอร์เซ็นต์ให้เจ้าของไข้ตัดสินใจเอาเองว่าจะผ่าตัดสมองหรือไม่เวลานั้นภรรยาผมไม่ยอมเสี่ยงให้ผ่าและที่สุดได้โทรเลขทางไกลไปบอกบุตรชายผมซึ่งเป็นนายแพทย์กำลังศึกษาแพทย์เพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อบุตรชายทราบว่าผมป่วยก็รีบบินด่วนมากรุงเทพเมื่อมาถึงได้เข้าปรึกษากับพวกนายแพทย์ชั้นอาจารย์ของโรงพยาบาลก็รู้ว่าอาการป่วยของผมนั้นไม่มีทางใดจะช่วยได้นอกจากผ่าตัดกะโหลกศีรษะเปิดเอาเนื้องอกที่สมองออกเท่านั้นเป็นทางเดียวที่จะช่วยได้แต่ก็เสี่ยงอันตรายร้ายแรงมากทั้งผมก็มีอายุมากแล้วแต่เมื่อไม่มีทางเลือกบุตรชายให้ผมตัดสินใจเองผมนึกถึงหลวงพ่อเมืองท่านได้ต่ออายุให้ผมแล้วเป็นกำลังใจคงจะไม่เป็นอันตรายในครั้งนี้แน่ผมจึงให้ผ่าตัดทันทีที่สุดนายแพทย์ก็ลงมือผ่าตัดกะโหลกศีรษะนายแพทย์ได้ใช้เวลาผ่าตัดเอาเนื้องอกออกเป็นเวลา3ชั่วโมงกว่าจึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังผ่าตัดแล้วอาการของผมก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับบัดนี้ก็สามารถมาหาคุณที่บ้านได้ผมเริ่มเข้าโรงพยาบาลเมื่อเดือนเมษายนและออกจากโรงพยาบาลเมื่อกลางเดือนมิถุนายนปีนี้และพวกนายแพทย์ก็แปลกใจเพราะการผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้ธรรมดาก็ต้องพักผ่อนเป็นเดือนๆกว่าจะฟื้นตัวปกติแต่อาการของผมนั้นฟื้นตัวเร็วอย่างประหลาดผมจึงเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษาแพทย์แต่เวลานี้ผมก็ยังต้องไปให้นายแพทย์ฉายแสงเพื่อจะไม่ให้เนื้องอกเกิดขึ้นอีกส่วนบุตรชายของผมได้กลับไปสหรัฐอเมริกาแล้วผมเองก็ตั้งใจจะขึ้นไปเมืองแพร่แต่ทางแพทย์บอกว่ายังไม่ควรกลับไปเมืองแพร่เพราะยังต้องฉายแสงเพื่อให้ครบกำหนดเสียก่อนฉะนั้นผมจึงอยากจะทำบุญเลี้ยงพระถือศีลไม่กินอาหารเนื้อสัตว์และจะปฏิบัติอยู่ที่วัดสระเกศเมื่อพ้นการฉายแสงแล้วก็จะกลับขึ้นไปเมืองแพร่

เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องของคุณสถิตรังคสิริติดต่อกันมาตลอดถึง10ปีคิดว่าผู้มีกุศลกรรมหนุนนำสร้างแต่กรรมดีและปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมได้เกิดผลให้ได้รู้ได้เห็นเป็นตัวอย่างข้าพเจ้าก็มีความปีติยินดีจากนั้นคุณสถิตยังพูดต่อไปว่าก่อนหน้านั้นผมได้เรียกลูกชายและลูกหญิงทั้งหมดมาพร้อมหน้ากันแล้วผมก็บอกว่าการที่พ่อได้เรียกลูกมาอยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้เพื่อให้ลูกรู้หลายอย่างตามหน้าที่ของพ่อจะต้องให้ลูกๆเล่าเรียนศึกษาให้มีวิชาความรู้บัดนี้ลูกๆทุกคนก็มีวิชาพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วนอกจากนั้นพ่อก็จะมอบเงินสดจำนวนหนึ่งให้แก่ลูกทุกคนเท่ากันส่วนทรัพย์สินพ่อก็ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมแล้วเมื่อพ่อจากโลกนี้ไปเมื่อเปิดพินัยกรรมทุกคนก็มีส่วนตามที่ระบุไว้นอกจากทรัพย์สินในพินัยกรรมเงินทองที่พ่อได้สะสมไว้แล้วพ่อก็อยากให้ลูกๆรับหลักปฏิบัติของพ่อไว้สัก3ข้อซึ่งหลักที่ควรปฏิบัตินี้พ่อได้รับจากปู่ของลูกๆและพ่อก็ได้ปฏิบัติตลอดเวลามาแล้วจึงขอร้องให้ลูกทุกคนจงรับช่วงไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตระกูลของเราต่อไปและจงนึกว่านี่คือมรดกตกทอดเป็นสมบัติอันล้ำค่าส่วนหนึ่งที่พ่อได้ตั้งใจมอบให้ลูกๆนำไปใช้ขอให้จงปฏิบัติจะเกิดสิริมงคลแก่ครอบครัวและตัวเองต่อไปสิ่งที่พ่อขอให้ลูกๆปฏิบัติ3ข้อก็คือข้อ1มนุษย์เราเกิดมาจำเป็นต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อเราพยายามตอบแทนพระคุณของท่านจะมากน้อยเพียงใดก็ตามหลักนี้จะทิ้งไม่ได้เพราะปฏิบัติแล้วสิริมงคลจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองและจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อไปผู้ขาดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณก็จะมีแต่ความอัปมงคลจะทำอะไรก็ไม่ขึ้นคนดีเขาก็ไม่คบให้ความสนิทสนมด้วยเพราะเป็นคนใจชั่วไม่รู้คุณคนคบไม่ได้ข้อ2ถ้าลูกๆจะทำบุญกับพระก็ควรพิจารณาทำบุญกับพระในบ้านเราเสียก่อนแล้วเราจึงทำบุญกับพระนอกบ้านภายหลังและทำตนอยู่ในหลักของศีล5มีจิตใจพร้อมทั้งพรหมวิหาร4จะเป็นมงคลแก่ตนเองตลอดไปข้อ3พ่อขอให้พวกลูกๆพี่ๆน้องๆในตระกูลเดียวกันรักใคร่ปรองดองสามัคคีกลมเกลียวกันไว้อย่าหูเบาเป่าง่ายการระแวงสงสัยเป็นทางทำลายความสามัคคีในหมู่พี่น้องเชื่อคนยุยงก็แตกแยกกันง่ายพี่น้องก็กลายเป็นศัตรูมีอะไรข้องใจสงสัยก็เปิดอกพูดถามกันให้รู้เรื่องอย่าเอาแต่อารมณ์คิดผิดๆอย่างโน้นอย่างนี้อัดไว้อยู่ในใจคนเดียวทำให้เกิดทุกข์ทำให้พี่น้องเป็นไม้เบื่อไม้เมาจงทำความเข้าใจกันที่ผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องก็จะหายข้อข้องใจเป็นการป้องกันมิให้มีช่องทางแก่ความชั่วภายนอกที่ชอบยุให้ญาติพี่น้องเขาแตกสามัคคีกันได้เราก็จะมีความสามัคคีรักใคร่นับถือในหมู่ญาติพี่น้องในตระกูลเดียวกันตลอดไปขอจดจำไว้ว่าเป็นความประสงค์ของพ่อเมื่อพ่อจากโลกนี้ไปแล้วหากต่อไปญาติพี่น้องในตระกูลของเรามีผู้ใดตกทุกข์ยากลำบากก็ขอให้ผู้ที่มีฐานะดีช่วยกันทนุบำรุงบุตรหลานในตระกูลเดียวกันต่อไปเมื่อลูกทุกคนรับว่าจะปฏิบัติตามที่พ่อสั่งไว้เมื่อพ่อจากโลกนี้ไปจิตใจก็จะสงบสุขไม่มีความกังวลใจอีกต่อไปเมื่อเราได้สนทนากันเป็นเวลานานพอสมควรแล้วคุณสถิตก็มอบเงินให้ข้าพเจ้า1,800 บาท
ขอร่วมพิมพ์หนังสือในชุดนี้ครั้งต่อไปและเพื่อบริจาคแจกในงานทอดกฐินของคุณสถิตเองในปี2514และแจกเป็นการกุศลดังที่เคยร่วมพิมพ์แจกครั้งก่อนๆมาแล้วข้าพเจ้าก็ขออนุโมทนาในการกุศลครั้งนี้ด้วยแล้วท่านก็ลากลับข้าพเจ้าได้ฟังคุณสถิตรังคสิริให้ลูกหลานปฏิบัติหลัก3ข้อแล้วตัวเองก็อดคิดไม่ได้ว่า 1. เกิดเป็นคนต้องอดทนเพื่อต่อสู้ศัตรูอยู่ในตัวดีชั่วอยู่ในใจ 2. มงคลอยู่กับคนทำดีอัปรีอยู่กับคนทำชั่ว 3. คิดให้ดีมีสติไม่ประมาทถ้าผิดพลาดจะแก้ไม่ไหว 4. เวลาชีวิตกำลังผ่านเลยไปคิดสร้างกรรมดีก็รีบทำในปัจจุบันทันใดวันเดือนปีไม่กลับมาใหม่ 5. มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อเวลาคืนมาไม่ได้อย่ามัวเมาปล่อยตัวในกิเลสตัณหาจนหมดลมหายใจขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมวรรณกรรมอมตะฉบับคัดสรรพิเศษ20เรื่องโดยทอเลียงพิบูลสำนักพิมพ์ธรรมสภาสถาบันบรรลือธรรมและศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

ท่านผู้ฟังครับอภินิหารแห่งกุศลกรรมซึ่งเป็นตอนหนึ่งในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลย์เป็นเรื่องที่ท่านได้ฟังคำบอกเล่าจากคุณสถิตซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องท่านก็นำมาประติดประต่อกันตลอดระยะเวลา10ปีตั้งแต่รู้จักกันมานะครับ2505จนถึงประมาณ2515หรือ14นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังครับก็10กว่าปีเลยนะครับก็คุณสถิตก็ได้อะไรนะได้ต่ออายุนะครับจากการทำบุญทำกุศลไว้เยอะแล้วก็มีเกร็ดต่างๆฝากในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าร้อยเรื่องมาเล่าจะมีตอนอะไรมาฝากนั้นต้องติดตามกันต่อไปกับกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลย์แต่สัปดาห์นี้เวลาของร้อยเรื่องมาเล่าหมดลงแล้วขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาเอกพงษ์นพสกุลและร้อยเรื่องมาเล่าสวัสดีครับ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสมนทาแล้วคุณพรศิริคำฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะมาเจอกันพร้อมกับฝนฟ้าที่แบบโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้หนักเลยทีเดียวนะตอนออกมาจากบ้านนี้แบบโอ้โห
2: เป็นไงคะฟังทน
1: ฟังทนใช่คือวันนี้น่าจะตกทั่วเนี่ยนะดู
2: แต่ว่าฝั่งในเมืองนี่ยังนะฝั่ง
1: ยังไม่เท่าไหร่
2: เพชรบุรีอโศกมีปล่อยๆลงมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ที่วิภาวดีก็น่าจะเริ่มตั้งเขาแล้วแหละ
1: ใช
2: ่
1: ไหม
2: ค่ะก็สอดคล้องกับพยากรณ์อากาศที่ได้แจ้งเตือนไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: เมื่อวานก็ถึงวันที่8ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ยังคงมีอยู่นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเองกำลังอยู่ในช่วงของเฝ้าระวังภัยอยู
2: ่ค่ะ
1: เพราะว่ามันมีร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็เลยทำให้บ้านเราอาจจะต้องมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยทีเดียวอย่างวันที่6ถึง8นะวันนี้ถึงวันที่8เนี่ยค่ะในภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานตอนบนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ตะวันออกอย่างอุบลราชธานีเนี่ยอันนี้ฝนจะตกมากหน่อย

0: น้ำท่วม
1: ของมีค่าได้ทัน
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะข้าวสารนี่มีค่าเลยน้ำสะอาดก็เช่นเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: นั่นแหละ
1: นอกจากที่แจ้งเตือนไปแล้วเนี่ยก็เห็นทางด้านผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินน
0: ะคะ
1: ของกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละคุณสมควรต้นจานนะคะบอกว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยยังคงมีฝนชุกต่อเนื่องหนักเบาสลับกันไปและฝนจะเริ่มตกชุกหนาแน่นมากขึ้นระหว่าง9ถึง12นะคุณแสงระวีขยับไปเลย
0: ไปถึงวันที่2คือสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เลย
1: ใช่ค่ะเป็นกรอบพอดีนายกไม่อยู่ก็ฝนก็กระหน่ำเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนน้อยในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนล่างนะคะอย่างที่บอกว่าจะตกชุกตั้งแต่9ถึง12นะคะก็เลยจะต้องเตรียมรับมือกันนะคะแล้วก็เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมเป็นพิเศษก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ช่วง14ถึง16กันยาก็พอมีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งเวียดนามแล้วก็ลาวนะคะแล้วก็ภาคอีสานของไทยด้วยก็จะมีตัวแปรเสริมที่ทำให้อากาศแปรปรวนนั่นก็คือมวลอากาศเย็นจากทางด้านจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทั้งด้านภาคเหนือของไทยแล้วก็อีสานตอนบนด้วยก็จะทำให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านนะคะก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็จะทำให้มีฝนตกชุกตกหนาแน่นนะคะก็ต้องรับมือกัน
0: คือเดี๋ยวนี้คือบ้านเราจะเกิดเนี่ยแบบหนักขึ้นพอตกหน่อยก็เนี่ยฉับพลันน้ำท่วมฉับพลันมีดินโคลนถล่มอะไรเงี้ยคือเกิดบ่อยในหลายพื้นที่ด้วยแล้วมันเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางสำนักโพสต์ต่างๆเอาไปสอบถามประชาชนด้วยเหมือนกันเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเออเรื่องที่มันTalk of the Townหรือเรื่องการเมืองที่เขาจะไปทำโพลหรือว่าไปสำรวจความคิดเห็นแต่ว่าเรื่องของปัญหาเรื่องน้ำท่วม อะไรพวกนี
1: ้
0: ภัยพิบัติจากน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่าเป็นหัวข้อที่ทางสวนดุสิตโพเขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยเหมือนกันคือจากผลการสำรวจเห็นว่าประชาชนเนี่ยเขากังวล นะในเรื่องนี้มีความกังวลค่ะเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าคือเขาก็ติดตามสถานการณ์อยู่นะติดตามเพื่อที่จะรับมือกับภัยพิบัติเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่ค่อยจะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนั้นจะสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได
1: ้ะ
0: นะโดยทางประธานสวนดุสิตโพทางดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยบอกว่าจากการสำรวจเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยมีความกังวลกับภัยพิบัติที่มันใกล้ตัวจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะมันใกล้ตัวจริงๆคือเขามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะอันนี้แน่นอนเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเตรียมที่จะรับมือด้วยตนเองแต่ว่าความเชื่อมั่นต่อการรับมือของรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนหลักสำคัญเลยในการที่จะเข้าไปช่วยประชาชนเนี่ยยังค่อนข้างต่ำอยู
1: ่ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ภาครัฐเองนั้นอาจจะต้องเร่งในการที่จะสร้างความพร้อมนะทั้งการที่จะก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆการช่วยเหลือในปัจจุบันทันด่วนแล้วก็หลังจากนั้นคือการเยียวยาหลังจากเกิดเหตุแล้วนะฟื้นฟูอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันหน่อยทีนี้มันมีทางท่านประธานเป็นประธานหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยดร.มนทนสุวรรณประภาเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจะพิจารณาดูความถี่ของการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยคือจะเห็นว่าอุทกภัยเนี่ยยังคงเป็นวิกฤตการณ์สำคัญของประเทศอยู่นะคือถ้าเกิดเราจะพูดว่าไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันอยู่คู่กับคนไทยไหมมันก็อยู่คู่กับคนไทยมานานนะอ
1: ยู่คู่แต่ว่าตอนนี้เหมือนมันคู่แบบที
0: ใช่มันทีมากใช่คือเมื่อก่อนเราจะบอกเออหน้านี้เป็นหน้าน้ำท่วมเรียกเลยหน้าน้ำท่วมมาแล้ว
1: ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้เรารู้สึกตกใจแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าต้องเตรียมรับมือคือมันเป็นเรื่องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะใครก็ตามพร้อมที่จะเจอแหละ
0: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างที่บอกคือนะดิมตอนที่แบบเป็นเด็กๆเนี่ยเราเห็นพอน้ำท่วมเดี๋ยวจะช่วงลอยกระทงอ่ะน้ำจะขึ้นหน่อยอะไรเงี้ย
1: น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
0: ประมาณอย่างนั้นถึงได้แต่งเพลงน
1: ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้คือมันท่วมได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมพร้อมจริงๆนะในเรื่องนี้อย่างในภาคใต้เองเนี่ย เห็นนายกแป้นขอบคุณนายกเลยนะให้งบประมาณไปในการที่ทำแก้มลิง

0: ทำสองจุดแล้วก็ต้องไปขุดลอกท่ออะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยฉันว่ารัฐบาลก็คงจะต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วล่ะเพราะมันจะต้องเกิดขึ้นบ่อย
1: ใช่ค่ะ
0: นะเห็นมีท่านรองทรงศักดิ์มั้งพูดเคยบอกว่าคือกำลังคิดว่าทำอย่างไรที่จะแบบให้งบประมาณไปก้อนเดียวแล้วคือให้มันจบเลยไม่ต้องแบบนี่ทางภาคเหนือท่วมเราเยียวยาไปอะไรอย่างนี
1: ้
0: ภาคนู้นภาคใต้ท่วมเยียวยาไปคือทำยังไงให้มันจบในครั้งเดียวไม่ต้องแบบจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกแบบนี
1: ้ค่ะก็ต้องคิดกันอีกนะเพราะว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องเผชิญกันในอนาคตก็ยิ่งจะถี่มากกว่านี
0: ้
1: แต่ถ้าจะให้ดีก็คงจะต้องมีการบูรณาการการจัดการน้ำแต่ก็มีการพูดกันมาเป็น10ปี
0: นั่นน่ะสิ
1: แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะสำเร็จแล้ววันนี้อาจจะดูเบาลงหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกของเรามันรู้สึกว่าพายุมันรุนแรงด้วยแต่การรับมือก็เริ่มที่จะดีขึ้นในขณะที่ต่างประเทศเองก็เผชิญเหมือนกันนะคะอย่างจีนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวิกฤตเลยทีเดียวเพราะว่าไปเจอกับไต้ฝุ่นโซเดลถล่มชายฝั่ง3รอบทำเอาน้ำท่วมทะลักนะคะถนนตัดขาดอาคาร3ชั้นพังลงมาในแม่น้ำเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรอยเตอร์เขารายงานบอกว่าเป็นมณฑลทางฝั่งตอนใต้ของจีนค่ะทั้งฝูเจี้ยนและกวางตุ้งนะคะรับมือฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องในวันที่สุกในวันศุกร์กันยายนที่ผ่านมาหลังจากฝนตกกระหน่ำอย่างรุนแรงจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโซเดลก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำขังในพื้นที่เมืองและก็ชนบทยานพาหนะเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำแล้วก็เป็นเหตุให้อาคารอิฐสูง3ชั้นเนี่ยพังทลายลงมาเลยทีเดียวโดยทางการท้องถิ่นก็มีการเร่งอพยพนักเรียนผ่านทางเรือนะคะพร้อมสั่งปิดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมระงับการให้บริการและระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็ประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับสูงสุดในหลายพื้นที่แถบชายฝั่งนะคะโดยพายุไต้ฝุ่นโซเดลเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเป็นครั้งที่3บริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนนะคะตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่เห็นโอ้โหเรียกว่าประสบภัยกันทั่วทั้งโลก
0: ใช่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของโลกอ่ะ
1: ใช่ค่ะจีนเองเนี่ยประชาชนเขาบอกว่าหลายแสนคนนะในมณฑลเจ้อเจียงและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยต้องย้ายออกจากพื้นที
0: ่
1: ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาเลยโดยในมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยเพียงแห่งเดียวมีการอพยพชาวบ้านไปแล้วกว่า 83,000 คน
0: โอ้เป็นหมื่นเลย
1: เป็นหมื่นเพราะว่าคนเขาค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าจีนเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมนะคุณแสงระวีการแจ้งเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะดีกว่าเรา
0: บ้านเราอยู่แล้ว
1: ดีกว่าบ้านเราแต่ว่าสิ่งที่เผชิญเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมันหนักหน่วงเกินที
0: ่เขายังผลิตไม่ทัน
1: ใช
0: ่กับภัยที่เกิดกับเขา
1: ก็คือภัยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ก็ยังตามไม่ทันหรอกค่ะ
0: ย
1: ัง
0: ตามไม่ทัน
1: ก็ยังต้องตามหลังภัยธรรมชาติอยู
0: ่มันวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคือมันเหมือนแบบธรรมชาติก็รู้นะว่ามนุษย์พยายามที่จะแบบทำเพื่อป้องกันอะไรอย่างนี้ก็พยายามที่จะ
1: หนีแรงขึ้นเรื่อย
0: ๆนะอย่างที่เนปาลนะอันนี้คงยังจำกันได้อยู่โอ้โหเราเห็นภาพแล้วก็นะไม่น่าเชื่อว่าแบบมันจะเกิดได้ใหญ่ขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งแต่มันตั้งแต่วันไหนผ่านมา10วันแล้วปรากฏว่าเขายังพบว่าคนมีชีวิตยังมีรอดอยู
1: ่ยังมีเหลือรอด
0: อายุ64ปีแล้วนะเป็นหญิงนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้กู้ภัยเขาไปเจออันนี้ก็ถือว่าแบบโอ้โห
1: อาจจะต้องเร่งระดมสภากำลังเข้าไปช่วยเหลือกันอีก
0: แต่เห็นสภาพแล้วคือราบเลยจริง
1: ๆค่ะ
0: มีแต่โคลนในปานนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่อินโดนีเซียก็เห็นบอกว่ามีภูเขาไฟปะทุเนาะ
1: ค่ะ
0: ภูเขาไฟปะทุเท่าฐานนี้ปกคลุมหลายพื้นที่เลยทีเดียวตอนนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยเห็นบอกว่าสั่งยกเลิกเที่ยวบินจากสนามบินจาการ์ตาแล้วนะคะ
1: หลาย
0: เที่ยวบินเลยทีเดียวก็กระทบผู้โดยสาร 22,000 คนเลยทีเดียวนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ภัยธรรมชาติอีกเช่นกันนะ
1: ค่อนข้างที่จะใหญ่เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: อินโดนีเซียนี่ก็รอปะทุไปดูฝั่งพัทยาเรากันบ้างคุณแสงระวีก่อนหน้านี้นี่เห็นสาวไทยนี่ทำคอนเทนต์กันใหญ่นะ ฟังรายงานข่าวว่าจะมีทหาร สหรัฐขึ้นฝั่งที่พัทยาก็ทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เก็บกระเป๋าเสื้อผ้ารีบกันไปกันใหญ
0: ่
1: ก็คือขึ้นฝั่งตั้งแต่วันที่2นะคะก็สิ้นสุดลงเมื่อวันที่6
0: วันนี้แหละ
1: วันนี้แหละนะคะก็เรียกว่
0: า
1: เป็นคอนเทนต์บ๊ายบายบ๊ายบายทหารเรือชาวอเมริกันนะคะหลังจากที่มาขึ้นเทียบท่าพักผ่อนนะคะก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพัทยาจำนวนมากนะคะเรียกว่าคึกคักกันทุกหมวดหมู่เลยนะคะ
0: กระจายเขาบอกว่าครั้งนี้คือถือว่าดีจริง
1: ๆดีจริงๆใช่ไหม
0: มาไม่กี่วันแต่ว่าคือกระจายเขาเรียกว่าอะไรกระจายเงินที่เขาจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่คือมันไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะในสถานบันเทิง
1: ค่ะ
0: นะไปท่องเที่ยว
1: เขาก็ต้องกินกินเที่ยวมีเนี่ยมีร้านสักร้านสักลายเนี่ยร้านเขาเรียกอะไรนะแทททูอ่ะทั้งหลายเนี่ยก็ได้รายได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันซบเซาเหลือเกินมันเงียบเหลือเกินแต่พอทหารเรือของสหรัฐลงมาเนี่ยโอ้โหคึกคักเลย
0: แค่สัปดาห์เดียวเองนะ2-6
1: องถึง6ก็แค่4วันไม่นานแต่ว่าจำนวนคนที่มาลงเนี่ยมันเยอะไง 5,000
0: 5,000 5,000
1: ค่ะก็เยอะเลยทีเดียวนั่นแหละก็บอกว่าโอ้โหคึกคักกันมากแล้วก็วันนี้ก็โบกมือบ๊ายบายแล้วก็เห็นมีการจัดงานเขาเรียกว่าเป็นงานเหมือนคล้ายๆเป็นงานอำลากันคุณแสงระวีเขาใช้ชื่อว่าแอปอะไรเนี่ย appreciationพาร์ตี้นะคะที่โรงแรมเรเนซองส์ของพัทยาก็มีการให้กระเช้าหน่วยงานของไทยที่ให้การดูแลต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่พลกองทัพสหรัฐที่เดินทางมาขึ้นฝั่งพักผ่อนนะคะก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดไปร่วมงานนะคะมีตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะคะแล้วก็มีนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเชษนะคะก็มีการแสดงความยินดีก็เรียกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองอ่ะเป็นการขอบคุณนะคะโดยทางสหรัฐเนี่ยนาวาเอกแดนคีเลอร์นะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือของอับราฮัมลินคอนนี่ก็บอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าเทียบท่าน้ำลึกแหลมฉบังตั้งแต่2-6กันยายนก็ให้กำลังพลได้พักผ่อนแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาโดยตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยกำลังพลก็ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งเลยโดยเฉพาะจากชลบุรีและเมืองพัทยานะคะก็มีการขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกเขาบอกว่ายอดเยี่ยมเลยตั้งแต่วันแรกที่มาถึง
0: ใช่ก็คือไม่ว่าจะเป็น Walking Street หรือว่าตลาดน้ำสีภาคนี่ก็คึกคักเลยทีเดียวไปกระจายกำลังไปใช้เงินกันเนี่ยนะเราก็คึกคักไปจริงๆที่ตลาดน้ำสีภาคเนี่ยคือที่นี่ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์ค
1: แลนด์มาร์คดังอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ก็คือไปชมการแสดงพื้นบ้านเพราะมันจะรวมทุกอย่างไว้ที่สี่ภาคนั้นใช่ไหมก็ทุกภาคเรามารวมไว้นั่นแล้วก็ซื้อสินค้าต่างๆเสื้อผ้าติดไม้ติดมือกันกลับไปนะตรงนี้ก็ยามค่ำคืนหน่อยก็ไปสถานบันเทิงบ้
1: าง
0: ไปเด
1: ิน
0: บ็อกกิ้งสตรีทบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
1: แต่รอบนี้ไม่มีข่าวเฉาอะไรออกมานะไม่มีข่าวในทิศทางที่ไม่ดี
0: ฉันว่ามันอาจจะเป็นดีอย่างที่แบบเขามาแบบเป็นทางการตอนมาเนี่ยทางบ้านเราก็ไปรับมีพวงมาลัยไปคล้องคออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ช่วงอยู่ระยะเวลาแค่4วันเนี่ยมันเลยต้องจัดกำลังในการที่จะดูแลความปลอดภัยอันนี้เขาต้องเข้มข้นในเรื่องนี
1: ้โดนอะไรไปด้วยนะไปดูแลด้วย
0: ใช่ก็เนี่ยคือจริงๆก็หลายอย่างเลยทีเดียวก็ต้องเตรียมพร้อมคืออย่างที่บอกว่าทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นคือคนไทยเนี่ยตื่นเต้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการเพราะว่าก็มีรายได้เข้าประเทศนะจริงๆคือเขาก็ใช้อย่างเดียวเขาก็ใช้จริงๆแล้วเราก็เรียกว่าเงินหมุนเวียนเยอะทีเดียวนะในช่วงที่ผ่านมาที่ทางทหารสหรัฐอยู่เนี่ยนะคะ
1: เดี๋ยวก็คงต้องไปดูตัวเลขเพราะว่าเขาบอกว่าปี68ที่ทหารสหรัฐ 5,400 นายเนี่ยมาไทยเนี่ยมีเงินสะพัด125ล้านเลยนะคุณแสงระวี
0: โอ้นั่นไหมเป็นร้อยอ่ะ
1: เป็นร้อยอ่ะแป๊บเดียวก็คือได้เป็นร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่าปีนี้ก็น่าจะเหมือนกันหรือว่าการได้รับการตอบรับการต้อนรับกับสู้ที่ดีเนี่ย มันก็มีโอกาสสูงที่หลังจากเขากลับบ้านไปแล้วเนี่ยเขาก็จะพาครอบครัวมาเพราะว่าที่เมืองไทยดีนะ
0: ติดใจอะไรเงี้ยมันน่าสนใจอะไรอย่าง
1: นี้5,000 คนเนี่ย มากลับมาสัก 2,000 ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
0: ใช่
1: นะคะ
0: แต่ว่าตอนที่เขามาเนี่ยตอนช่วงแรกที่มาก็จะเห็นแบบไปเที่ยวกันได้หมดแล้วก็ยกเว้นซอย6ซอย7หรืออะไรซอย7ซอย8แล้วสักอย่างไม่รู้เหมือนกัน
1: เห็นมีข่าวแว๊บๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อ่านว่าเหมือนเป็นสถานที่ต้องห้าม
0: ใช่ใช่คือจริงๆเรื่องของการมาเที่ยวแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะแบบคือในฉันว่าในพื้นที่อาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนา
1: ะ
0: ที่คนแบบต้องการที่จะมาหาความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของแล้วเขาแบบอยู่ในทะเล
1: ขนาดเราอยู่บ้านแค่
0: ยังอึดอัด
1: แปดชั่วโมงเรายังจินตนาการว่าถ้าออกไปนี่จะกินอะไรเลย
0: ก็เขาบอกเนี่ยถึงแบบบางคนก็เครียด อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีแบบอยากฆ่าตัวตายอะไรอย่างงี้ก็มีซึ่งอันมันก็ต้องปลดปล่อยต้องอะไรพวกนี้นะเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เราต้อนรับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวอื่นกันต่อค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: มาติดตามกันต่อ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่กองเรือสหรัฐออกจากฝั่งไป
1: ค่ะถอนสมอเขาบอกว่า
0: ถอนสมอออกปุ๊บ
1: เรือลบเรือสหรัฐถอนสมอเครื่องบินลบญี่ปุ่นแลนดิ้ง
0: นะ
1: ครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
0: อุ้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะแม้ว่ามันจะอาจจะไม่มีคนมากคนน้อยเท่าไหร่
0: กี่คนหลายคนไหม
1: เป็นปรากฏการณ์ นี่แหละดิฉันก็กำลังไล่ดูอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรายงานบอกว่าที่สนามบินอุตภาวนะคะมีเครื่องบินรบ F-2A/B ของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเตรียมแวะจอดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีหมู่บินผสมกำหนดการแวะจอดเพื่อเติมน้ำมันที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวในจังหวัดชลบุรีก่อนเดินทางต่อไปยังอินเดียเพื่อเข้าร่วมการฝึกทางอากาศซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น 9-21 กันยายนนะคะก็มีการออกแถลงการนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการนำกำลังทางอากาศเข้าร่วมฝึก Via Guardians 26นะ2026ระหว่างร่วมกับอินเดียในกาอาโดยกำลังทางอากาศของญี่ปุ่นจะลงจอดในประเทศไทยประกอบด้วยเครื่องบินรบ F-2A/B Viper Zero จำนวน5ลำเครื่องบินลำเลียง C-2 จำนวน2ลำและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ KC-135 ของกองทัพสหรัฐอีก2ลำ9ลำแล้วนะคะการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญเนื่องจากเป็นการนำเครื่องบินรบของญี่ปุ่นเข้ามายังประเทศไทยเป็นครั้งแรกนับแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงแม้ญี่ปุ่นจะเป็นชาติพันธมิตรทางการทหารกับประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาอากาศยานทางทหารของญี่ปุ่นที่เดินทางมาแวะในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นอากาศยานสนับสนุนภารกิจเช่นเครื่องบินลำเลียงและก็เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงเท่านั้น อันนี้ก็ยังไม่ได้มีระบุจำนวนนะของนักรบนักบินแต่ดิฉันก็ว่าไม่น่าจะเยอะแต่ว่ามันมีสตอรี่เรื่องของสงครามโลกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเห็นศักยภาพอะไรของไทยหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีเครื่องบินสำคัญมาจอดนะคะอาจจะเป็นก้าวสู่เรื่องของฮับการบินอะไรก็แล้วแต่หรือว่าความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีระหว่างสองประเทศ
0: พูดถึงคนต่างประเทศเนี่ยคือจริงๆคือเข้ามาเนี่ยบางชาติบางคนเข้ามาก็ดีแต่บางชาติเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะ อย่างชาวยูเนี่ยที่นายกเพิ่งจะเซ็นเนรเทศออกไปเนี่ยนะคะ
1: ค
0: ือมันก็เลยกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์คือมันก็หลายอย่างนะเรื่องของความมั่นคงของประเทศเนา
1: ะ
0: วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาพูดอีกครั้งนึงในการที่เซ็นคำสั่งเนรเทศนายยาคอบโอฮายอนนะคะสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรนะคือท่านก็เซ็นไปในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะโดยคือจริงๆเป็นการเซ็นไปหลังจากที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยเขามีคำพิพากษาในคดีขู่เข็นคนไทยว่าขู่เข็นคนไทยก่อนหน้านี้มันมีข่าวกันอยู่นะคะโดยนายกก็ย้ำว่าคือจริงๆที่เซ็นในประเทศออกไปเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไม่เหมาะสมไม่ดีงามแล้วก็เป็นอันตรายต่อความมั่นคงที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยเนี่ยหรือว่าทำอะไรก็ตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็สามารถที่จะในประเทศเขาออกจากประเทศไทยเราได้นะซึ่งอันนี้เป็นการกระชับการบังคับใช้กฎหมายด้วย
1: ค่ะ
0: กระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มันเด็ดขาดรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็จริงๆเราก็อยากที่จะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆแหละอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นรายได้หลักของบ้านเราเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเคารพกฎหมายด้วยต้องเคารพคนไทยด้วยต้องเคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีด้วย
1: ค
0: ือถ้าเกิดคุณมาทำอะไรผิดแล้วมาทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวเนี่ยอันนี้เราก็ต้องสงวนสิทธิ
1: ์
0: ที่จะต้องเชิญเขาออกนอกประเทศ
1: ค่ะ
0: นายกก็ย้ำตรงจุดนี้ไปนะคะ
1: แต่ดูเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยน่าจะสอดคล้องกับที่มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะเปิด10ชาติที่เข้ามาถือครองอาคารชุด
0: ค่ะ
1: ของไทยนะคะ1คือทั้งอาคารชุดทั้งที่ดินเนี่ยทะลุ1ล้านไร่นะค
0: ุ
1: ณแสงระวีคอนโดอีก7.60,000ห้องก็มีชลบุรีกทมเนี่ยนำเลยแต่ว่ากลุ่มที่เข้ามาก็ยังเป็นน่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจอยู่ก็คือมีจีนกับญี่ปุ่นเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เหมือนฐานการผลิตรถไฟฟ้าเนาะก็มาที่เมืองไทยส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็เคยผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่บ้านเรามีฐานการผลิตก็เรียกได้ว่ามีการถือครองที่ค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่4,000 ราย 4,500 รายชลบุรี 9,706 รายนะคะสมุทรปราการก็ไล่เรียงกันไปพันกว่ารายรวมแล้วเนี่ยโอ้โห 8,310 รายที่มาแล้วก็จำนวนแปลงเนี่ย 100,000 กว่าแปลงนะคะเนื้อที่ก็ 500,000 กว่าก็เรียกว่าเยอะเลยทีเดียว
0: ใช่คือจริงๆอย่างชาวอยู่ที่พูดแล้วก็เข้ามาเห็นท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทมเนี่ยม
1: ี
0: โพสต์เฟซบุ๊กอันนี้น่าสนใจเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะดูเนี่ยชุมชนชาวยูในประเทศไทยตอนนี้กำลังเติบโตแล้วก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
1: ดูเหมือนมาเงียบๆเน
0: า
1: ะ
0: คือไม่ใช่เฉพาะจีนแล้วนะ
1: ค่ะ
0: กลายเป็นมีชาวยูด้วยนะคะโดยท่านนิพัทธ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีแรงงานไทยในเรามีแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยตามข้อมูลล่าสุดของกระทรวงแรงงานอยู่ที่ประมาณ 58,000 คนถึง 60,000 คน
1: อัน
0: นี้คือเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายนะที่เดินทางไปทำงานภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมากกว่า 90% อีก 10% อาจจะเป็นแบบลักลอบเข้าไปอะไรอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปอิสราเอลคือไปปลูกผักเก็บผลไม้ทำสวนอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อาจจะเริ่มขยายการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยในกทมเนี่ยแล้วทางท่านนิพัทธ์ยกตัวอย่างแถวๆย่านสุขุมวิท22เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างศูนย์ชุมชนชาวยูขนาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: เพื่อรองรับประชากรยูที่ดูแล้วอาจจะหนาตาขึ้นอย่างที่บอกคือมันเริ่มเติบโตแล้วขยายตัวรวดเร็วจากเดิมเนี่ยที่เรามีชาวยูอาศัยอยู่ประจำเนี่ยเพียงไม่กี่ร้อยคน
1: ค่ะ
0: นะปัจจุบันเนี่ยซึ่งปี2026เนี่ยเขาคาดการบอกว่าน่าจะมีชาวยูที่พำนักระยะยาวถึงระยะยาวแล้วก็กึ่งถาวรเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ถึง 7,000 คนอันนี้คือทั่วประเทศนะอันนี้คือหมายถึงว่าแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นที่คนไทยต้องสนใจก็คือโบสถ์ยิวนะโบสถ์ยิวเนี่ยเขาบอกว่ามันคือจริงๆโบสถ์ยิวก็คือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของเขาอะนะคะ โบสถ์ยิวหรือว่าธรรมศาลาก็คือศาสนสถานของศาสนายูดาห์ทำท่าที่คล้ายๆกับวัดในศาสนาพุทธนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: หรือว่าอาจจะเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามัสยิดในศาสนาอิสลามแต่ว่าบทบาทหลักก็คือเขาเป็นสถานที่สวดมนต์อธิษฐานแล้วก็ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระคัมภีร์โทรานะก็เป็นสถานที่พบปะจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆเขาด้วยแต่จุดเด่นก็คือเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวอยู่ทั่วโลกเลย
1: ค่ะ
0: นะซึ่งเขาก็
1: อันนั้นเป็นศาสนสถาน
0: ประมาณอย่างน
1: ั้
0: น
1: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เห็นมีข่าวของเพจยิวนะคะประกาศระดมทุน10ล้านผุดสุสานยิวในไทยรองรับ 1,200 หลุมยาวนานอีก50ปี
0: มันได้เหรอมัน
1: คือไม่ได้อยู่เฉพาะตอนมีชีวิตนะเขาวางแผนไปจนถึง
0: คนที่เสียชีวิตก็คือยังต้องถูกฝังอยู่ในแผ่นดินประเทศไทย
1: ก็นี่แหละ
0: อ้าวแล้วเขามีอนุญาตอะไรอย่างนี้ได้
1: ก็มีรู้สึกว่าจะมีการดำเนินคดีกันอยู่นะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่บางคล้าฉะเชิงเทรานะคะก็เนี่ยรองรับเพื่อประกอบวิธีฝังศพตามหลักศาสนาหลังจากสุสานเดิมในกทม.เนี่ยเต็มพื้นที่คาดว่าจะใช้งานอีก50ปี
0: ค่ะ
1: โลกออนไลน์ก็มีการถกสนั่นตั้งข้อสังเกตเรื่องการถือครองที่ดินการขยายชุมชนต่างชาติและกระบวนการทางกฎหมายในประเทศไทยนะคะโอ้โหก็คงจะมีการจัดการกันยกใหญ่เลยแหละนะ
0: อย่าถึงกับต้องแบบมาปลุกพลังคนไทยอีกนะคือจริงๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เข้ากันพอดีกับที่กระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดนะอันสิทธิ์นะก็ท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะมีการแจ้งทุกจังหวัดเลยให้จัดพิธีเคารพธงชาตินะวันที่28กันยายน69เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนั่นเองนะคืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการรวมศูนย์กันแล้วล่ะนะโดยท่านอันสิทธิ์เนี่ยบอกว่ามีการดำเนินการหรือกำชับให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569วันที่28กันยายนนี้นะคะเนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทยก็ได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงแล้วก็เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติแล้วก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะคะก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศใช้พระราชบัญญัติธงนะพระพุทธศักราช2460แล้วก็พระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีนะเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือที่เรียกว่าธงไตรรงค์มี3สีคือสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนส่วนสีขาวคือหมายถึงศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย
1: ์
0: นะซึ่งอันนี้ก็นี่ค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่28กันยายนปี2460แล้วก็ถือว่าผ่านมา109ปีแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรณรงค์ให้ทุกจังหวัดนะทำมีกิจกรรมในเรื่องของการที่จะแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นนะของคนไทยนั่นเองนะคะ
1: ค่ะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เรื่องของปราบปรามทะเบียนราษฎร์อันนี้ก็ยังอยู่ที่มหาดไทย
0: ะ
1: นะโดยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่ากรมการปกครองเนี่ยเดินหน้าปราบปรามภัยทะเบียนเชิงรุกนะคะจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เห็นช่องโหว่แล้วก็เห็นทำให้เห็นว่าคนที่อยู่เบื้องหลังตั้งแต่กวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนแล้วก็การพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายไปจนถึงปฏิบัติการชัยปราการที่ขยายผลการตรวจสอบไปจนถึงบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็สะท้อนว่าปัญหาทะเบียนเนี่ยต้องมองทั้งระบบไม่ใช่แก้เฉพาะจุดที่พบปัญหานะคะโดยการนำผลจากการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่า เป็นฐานขยายผลไม่หยุดแค่จับแบบรายคดีนะคะแต่ให้ตรวจสอบย้อนหลังทั้งกระบวนการตั้งแต่แจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนบ้าน ไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีนอกจากนี้นะคะก็ยังสั่งให้ไปต่อนะทำงานต่อไม่ใช่จบแค่คดีที่จับได้แต่ต้องเอาข้อมูลที่ทุกการปฏิบัติการเนี่ยมาวิเคราะห์หาความผิดปกติในพื้นที่อื่นด้วยโดยกำหนดแนวทางทำงานให้ชัดเจน ตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ระบบทะเบียนเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบโดยทะเบียนราษฎรเนี่ยเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศจึงไม่ควรมองเรื่องทะเบียนเนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนเอกสารแต่ต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องข้อมูลตั้งแต่ต้นทางเพราะหากข้อมูลต้นทางผิดก็จะส่งผลต่อกระบวนการอื่นตามมาด้วยนะคะ
0: อ
1: ันนี้มหาไทยเขาก็ดำเนินการค่อนข้างที่จะเป็นเชิงรุกเรื่องของทะเบียนราษฎร
0: ์
1: มันมีการสวมสิทธิ์อะไรกันต่าง
0: อีกอันหนึ่งวันนี้วันที่6กันยายนใช่ไหมคุณพลศิริตกลงว่าไม่ได้ตกลงว่าคือเบื้องเอิญว่าวันนี้เนี่ย มันตรงกับวันต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะตื่นตัวในเรื่อง เรื่องนี้จะมีการรณรงค์กันเยอะ
1: อ่าฮะ
0: นะ วันนี้เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเป็นการจัดเสวนานะวันนี้เห็นท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยไปร่วมงานด้วยภายใต้แนวคิดโกงได้แต่ว่าแก้ได
1: ้
0: นะคะร่วม เวทีเสวนากันนะคะ เสวนาว่าใครโกงใครแก้นะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ได้นะจริงๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่ามันต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตเหมือนกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่รัฐเอกชนผู้มีอำนาจรวมถึงประชาชนแล้วก็หน่วยงานตรวจสอบเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่มันไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจะทำได้ไห
1: ม
0: นะเพราะนั้นเนี่ยก็คือในอย่างในกทมเนี่ยผู้ว่าชาติชาติบอกว่าจะมุ่งลดการใช้ดุลพินิจแล้วก็การพบเจ้าหน้าที่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่นการไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์อันนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาจากเดิมเนี่ย45วันก็จะเหลือเพียง14วัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีการติดตามฐานะแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใส
1: ค่ะ
0: นะภายใต้แพลตฟอร์มเนี่ย Traffic Fong Du นี่แหละให้ประชาชนเนี่ยแจ้งเบาะแสการทุจริตได้แล้วก็จะเน้นเรื่องการปกปิดข้อมูลคนแจ้งนี่แหละ
1: อ
0: ันนี้ก็คงจะก็ต้องลองดูน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลายๆฝ่ายช่วยกันมันน่าจะทำให้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเรามันดีขึ้นได้แหละ
1: ค่ะเพราะว่าเห็นทางจีนเองเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับเรื่องการอย่างเช่นอย่างมีการยกตัวอย่างถ้าไทยจะนำมาใช้อย่างเช่นว่าการทำผิดกฎจราจรมีเวลามีกล้องจับทันทีเลยค
0: ุ
1: ณไม่สามารถที่จะไปเถียงกับระบบได้
0: ใช่ไหม
1: คือเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการเถียงกับตำรวจใช่ไหมผิดไม่ผิดอะไรยังไงแต่ถ้าเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับปุ๊บเนี่ยจะไปเถียงยังไงล่ะหลักฐานมันเต็มไปหมดอ่ะคุณขับเลยหรือไออย่างเรื่องใบสั่งของเราเนี้ยขับเกิน120รู้อยู่แล้วแหละรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมีหลักฐานก็แหมก็อยากจะ
0: ก็เดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีกล้องไง
1: ถูกต้อง
0: กล้องจับแล้วก็ส่งไปที่บ้านใช่ไห
1: ม
0: แต่เดี๋ยวนี้คือ
1: จับจ่ายไหม
0: ฮะ
1: จ่ายไหมส่งไปบ้านจ่ายยัง
0: ก็ต้องจ่ายดีคือไม่จ่ายไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าส่งไปแบบเนี้ย
1: ข้อมูลมันข้อมูลมันบูรณาการกันหรือยังระหว่าง
0: เนี่ยบางคนก็บอกว่า
1: ขนส่งเนี่ย
0: บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ไปจ่ายเนี่ยจะไปต่
1: อ
0: ใบนี้ไม่ได้นะ
1: ต่อประสงค์ภาษีไม่ได
0: ้บางคนก็บอกก็ผ่านรู้กี่ปีแล้วไม่เห็นนั่นอะไรเลยอะไรเงี้ยค
1: ือ
0: ม
1: ัน
0: เป็นอย่างนี้ไงก็เลยจริงๆอ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เองก็ต้องเข้มข้นในเรื่องของการที่จะบังคับใช้กฎหมายด้วยหรืออันนี้จะเห็นบ่อยรถที่ขับในเลนด่วนอ่ะในเลนทางด่วนอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็ห้ามเข้าใช่ไห
1: ม
0: ดูนี่เข้ากันหน้าตาเฉย
1: ปกติจน
0: กลายเป็นเรื่องปกติ
1: เราขับรถยนต์เราก็อ่ะ
0: เนี่ย
1: ปล่อยยนต์ปกติไป
0: คือมันกลายเป็นอย่างนี้หรืออะไรนะขับ ขับรถแบบไม่สวมหมวกหรืออะไรหรือคนดงควันดำนี่ก็เห็นบ่อยก็เลยแบบเนี่ยมันหย่อนยานกันพอแบบมันอาจจะเข้มข้นเฉพาะช่วงแรก
1: ๆ
0: พอหลังๆเริ่มที่แบบเออปล่อยห้ามไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าตำรวจจราจรเขาเนี่ยถ้าผิดกฎปุ๊บเนี่ยมาทันทีนะเท่าที่ดูคลิปหรือว่าคนไทยที่ไปขับรถในญี่ปุ่นเนี่ย
0: เขาซุ่มอยู่เลย
1: ก็คือจะกลัวจะไม่กล้าทำผิดจราจรเพราะว่าเขาเอาจริงไงคือผิดปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ของเราผิดยังไงก็มองหาก็ไม่เจออยากจะจอดเอาลงตรงนี้นะไฟกระพริบจอดได้เลยลงได้เลยสบาย
0: ตรงนี้เยอะที่แบบที่ห้ามจอดก็กระพริบเอาจอดได้ตรงนี้เยอะจริง
1: ๆค่ะ
0: นั่นแหละนะก็ว่ากันอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
0: าช่วงสุดท้ายวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วย มีการประชุมพรรคกันค่ะวันนี้ที่พรรคภูมิใจไทยนะคะก็สมาชิกก็มากันคึกคักเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: วาระที่สำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ในวาระ 2-3 ที่จะมีขึ้นในวันที่7ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: จนถึงวันพุธที่9เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีการกำชับในที่ประชุมว่าก็ต้องจับตาในเรื่องของการรับมือของสสฝ่ายค้านคือถ้าเกิดว่าอภิปรายนอกประเด็นหลังจากมีกระแสข่าวว่าเตรียมจะใช้วิธีอภิปรายงบประมาณเนี่ยมีเป็นการซ้อมอภิปรายอ
1: ่ะ
0: เอาอภิปรายย่อยๆว่างั้นเถอะก็คือหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นหัวสวไทย AI พาสปอร์ตหรือเรื่องการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอะไรพวกนี
1: ้
0: นะก็มีการนั่งกันในที่ประชุมแต่ว่านายกก็ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมบอกว่าจริงๆเรื่องของการประชุมงบประมาณเนี่ยจริงๆก็ทุกคนเนี่ยก็ต้องคือเหมือนรู้หน้าที่อยู่แล้วอะถึงไงก็ต้องเข้าประชุมอยู่แล้วโดยพร้อมเพรียงกันนะเพื่อที่จะให้ร่างงบประมาณเนี่ยผ่านในทุกวาระก็อาจจะทำให้มันทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าถือว่าทุกคนนั้นอันนี้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจจะเตรียมใช้เวทีอภิปรายงบประมาณ70ซ้อมอภิปรายไม่วางใจไปด้วยเนี่ยนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องงบประมาณเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยก็แล้วก็สสทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะซักถามอยู่แล้วก็แสดงความเห็นกันได
1: ้
0: เพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดถามไปเนี่ยทางกรรมธิการงบประมาณเขาก็มีหน้าที่ชี้แจงส่วนที่ฝ่ายค้านอาจจะมีการอภิปรายนอกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวอะไรพวกนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยนายกก็บอกว่าก็จะไปรู้ได้อย่างไรนะคะไม่รู้ว่าเขาจะอภิปรายเรื่องอะไรด้วยแต่ถ้าเกิดอะไรที่ตอบได้นี่ก็พร้อมตอบอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมธิการแล้วก็สสมันไม่ใช่เรื่องของรัฐมนตรีนะเหมือนกันที่นายกก็เคยพูดแล้วว่าเรื่องของหัวสวเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาล
1: ค
0: ือสวก็เข้ามาตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลอนุทิน1เนี่ยนะที่จะนั่นมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของทางสวไปนะคะ
1: ส่วนวันที่7ถึง9ก็อย่างที่บอกว่าจะมีการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณนะปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระ 2-3 นะคะก็มี41มาตรานะคะโดยกรรมธิการเนี่ยพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 10,000 กว่าล้านบาทนะคะนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่ครม.เสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นวงเงินเนี่ย 1,891 ล้านบาทแล้วก็จัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีก271ล้านบาทโดยงบประมาณที่ตัดลง11,000 ล้านเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนำไปจัดสรรเพิ่มงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทซึ่งไปอยู่ในรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนำไปใช้กรณีการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณภัยร้ายแรงและก็ภารกิจจำเป็นเร่งด่วนของรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายและไม่สามารถปรับแผนดำเนินการจากงบรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการทำให้งบกลางมีงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะโอ้โหยาวเหยียดเลย 6,000 กว่าล้านนะคะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดงบตัด
0: งบ
1: ประมาณลงสูงสุด5อันดับแรกก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
0: อม
1: นะได้รับงบ10เท่าไหร่เนี่ย14หรือ10,000 14,000 ล้านบาทนะคะจากเดิมเนี่ย 17,000 ล้านบาทนะคะในจำนวนนี้ก็เป็นของกรมควบคุมมลพิษ3,000 ล้านที่เสนอของงบไปทำเพื่อชำระค่าเสียหายและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลปกครองกรณีคลองด่านแต่กรรมธิการตัดทิ้งนะคะส่วนกระทรวงที่2ที่ถูกตัดลงก็คือกลาโหมนะคะที่3มหาดไทยที่4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงที่5ก็คือคมนาคมดูก็คือว่าม หาดไทยเกษตรเนี่ยคมนาคมเนี่ยกระทรวงเกรด A เนาะกระทรวงใหญ่แต่ว่ากลาโหมกับกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นกระทรวงที่ปกติก็ได้รับงบประมาณน้อยอยู่แล้วนะคะ
0: จริงๆกรมควบคุมมลพิษอาจจะใช้เยอะแหละ เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยไปที่ทาง data center ต่างๆให้เคลียร์คราบน้ำมันเพราะว่ามันเขากลัวมันจะไหลลงคลองสามเสนในไง แล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะไปตรวจเรื่องก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ด้วยนะ นั่นแหละก็อาจจะต้องแบบอาจจะต้องเข้ม
1: อาจจะต้องเยอะหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่ามีชื่อของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่เตรียมอภิปรายตัดงบงบกลางในรายการดังกล่าวโดยบอกว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้200ล้านบาทหลังจากที่มีวัตถุประสงค์ที่นำมาใช้ปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะแซ่บพอสมควรอยู่นะทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณไมสิริกัญญา
0: เนี่ยตัวติ๊กตัวอะไรตัวตึงตัวตึงนะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนของรัฐบาลเองคุณกรวีปริศนานันทกุลก็เป็นประธานวิปรัฐบาลเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็บอกว่าการอภิปรายงบประมาณ 7-9 เนี่ยนะคะทางสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย70เพราะว่าอันนี้กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องต่อในวาระ 2-3 คือเบื้องต้นเนี่ยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านแล้วเนี่ยนะเขาจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลา
1: ค่ะ
0: นะก็คือจะดูเรื่องของพิปรายมาตราเป็นกำหนดเวลานะคะ
1: ค่ะ
0: โดยวันที่7เนี่ยจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15ก็คือมันจะอยู่ในช่วงของงบของกระทรวงคมนาคมวันที่8 อันนี้วันที่7นะคมนาคมนะคะ
1: ค่ะ
0: วันที่8ก็จะพิจารณาตั้งแต่มาตรา16ก็คืองบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26ก็คืองบของกระทรวงอุตสาหกรร
1: ม
0: ส่วนวันที่9วันสุดท้ายก็จะพิจารณาตั้งแต่มาตรา27เป็นงบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงแล้วก็หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายนะส่วนการลงมติในวาระ3เนี่ยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 1:00 ถึง 2:00 ของวันที่9นะคุณกรวีบอกว่าเชื่อว่าการบริหารจัดการเวลาไอ้การประชุมเนี่ยนะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็น่าจะเป็นไปตามกรอบเวลานั่นแหละซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาภายใต้งบประมาณที่กรรมาธิการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นแล้วก็เสนอคำแปรยตินั้นมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่สามารถใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส.ส.นั้นเขาต้องซักถามกับกรรมาธิการซึ่งในกรรมาธิการก็มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่น่ากังวลว่าจะมีเหตุปั่นป่วนในสภาเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนในวันที่10เนี่ยสภาเขาจะมีการประชุมตามระเบียบวาระปกติแล้วหลังจากนั้นก็จะพิจารณาเรื่องค้างก็คือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้วก็จะต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของกกต.นี่แหละอันนี้แหละที่เป็นประเด็นว่าฝ่ายค้านอยากให้พิจารณาประเด็นรายงานของกกต.แล้วก็เลื่อนมาแต่ว่านี่คือกำหนดแล้วล่ะเดี๋ยวหลังจากวันที่10ไปเนี่ยนะก็คงจะได้มีการพิจารณาแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: ก็คงจะต้องสัปดาห์ก็คงจะจับตาเรื่องงบประมาณ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: ส่วนอีกเรื่องที่มีเห็นแขวะกันไปแขวะกันมาเนี่ยเมื่อสักครู่คุณบอกครบรอบอะไรนะวันอะไรทุจริต
0: ทำวันไอ้ทุจริตคอร์รัปชัน
1: แล้วก็เห็นครบรอบ1ปี MAO
0: MMOA MOA คือเมื่อก่อนมือจะเรียกว่า MOU ใช่ไหมแต่เราเรียกเป็น MOA นะของพรรคภูมิใจไทย
1: กับพรรค
0: ส
1: ี
0: น้ำเงินกับพรรคประชาชนสีส้ม
1: ใช่ค่ะ
0: ครบรอบ1ปี
1: ครบรอบ1ปีคุณณัฐวุฒิสายเกลือเนี่ยอดีตแกนนำคนเสื้อแดงบอกว่า MOA พรรคประชาชนและภูมิใจไทยเนี่ยอีก100ปีก็เกิดแล้วก็ควรนำมาถอดบทเรียนแล้วคุณพริษวัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ที่พรรคประชาชนเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดและก็เป็นการครบรอบครั้งนั้นเนี่ยเราก็ถูกลงโทษจากประชาชนไปแล้วโดยผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาและอีกมุมหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นคุณพลิกก็เลยบอกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าเนี่ยก็เลยเป็นต้นเหตุให้เดินหน้า เรื่องหัวสว อ๋อเขาถามว่าเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้ไม่ตรวจสอบเรื่องหัวสวในช่วงแรกก็คือผ่านมาเนิ่นช้าหลายปีคุณพลิก็เลยบอกว่าความจริงในวันนั้นตอนที่อภิปรายนะรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแรกๆเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีก็มีนายแพทย์วายโยเนี่ย อภิปรายตรวจสอบข้อมูลหลายอย่างที่คาบเกี่ยวกับเนื้อหาในวันนี้ด้วยก็ไม่ปฏิเสธการตัดสินใจวันนั้นอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบที่ตามมา
0: ค่ะ
1: นะคะและก็เชื่อว่าสิ่งที่พรรคประชาชนทำได้ในวันนี้ก็คือรับผิดชอบความผิดพลาดที่ก่อไว้ในอดีตคือเดินหน้าการแก้ไขจากการก็คือเน้นย้ำอยู่ว่าเดินหน้าแก้ไขนะคะถือว่าได้รับความไว้วางใจมาเป็นส.ส.แล้วก็อยู่อีก3ปีกว่าก็จะถือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในการทำหน้าที่ของตนเองใน3ปีข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นการแก้ปัญหาสิ่งที่จากการขานชื่อ3วินาทีในวันนั้นก็นี่แหละก็รอดูว่าการเดินเกมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาในอดีตเนี่ย
0: จะแก้ได้ไหม
1: จะแก้ได้ไหม
0: ตอนนั้นเนี่ยคนก็ยังคิดว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดการจับมือกันแบบนี้มันประเทศมันจะเดินไปได้ไห
1: ม
0: เพราะมันก็อาจจะติดล็อกติดอะไรอย
1: ู่
0: หลายอย่างเหมือนกัน
1: ก็เหตุการณ์แต่ละวันเนาะมันเหตุผลในแต่ละวันไม่เหมือนกัน
0: คือ
1: มันอาจจะเป็นบทเรียนให้ย้อนกลับไปมองเพื่อที่จะทำให้มันเกิดพัฒนาการที่ดี
0: คือดิฉันเองเชื่อว่าถ้าพรรคส้มไม่ตัดสินใจจับมือกับภูมิใจไทยวันนั้นเนี่ยคือเขาก็ยังคิดไม่ออกนะว่าเขาจะ จะใช้วิธีทางไหน
1: ก็จับมือกับเพื่อไทยเพื่อยุบสภา
0: ก็เพื
1: ่อเปล่า
0: เพื่อไทย
1: ตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรการันตีได
0: ้นี่ไงมันก็เลยแบบคือจับทางไหนก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ทางนั้นนะคะ
1: คือกลายเป็นว่าเผือกร้อนอยู่ที่ประชาชน
0: ใช่ก็เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พอบอกว่าวันนี้ครบ1ปีแล้วนะ MOA นะนายกบอกโอ้เหรอคือแบบคือเอ้ยทำไมแบบมันเร็วอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เลยบอกวันนี้เหรอไม่คิดเลยนะเนี่ยก็ไม่ทราบว่าครบ1ปีแล้วคือเวลามันเร็วมาก
1: ค่ะ
0: นะนักข่าวก็เลยถามว่าเนี่ยคุณพลิตเนี่ยโพสต์บอกว่าการทำ MOA กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพรรคประชาชนนายกก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่คนก็พูดกันไปมันจะผิดพลาดได้ยังไงคือตอนนั้นเนี่ยเราร่วมกัน2พรรคต้องการหาทางออกให้กับประเทศพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยคิดว่าการสนับสนุนซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะมีทางออกให้กับประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลักสำคัญก็คือเขาต้องการการแก้ไขรัฐนูลก็คือในส่วนของประชาชนเนี่ยต้องการแก้ไขรัฐนูลแล้วก็คุณนุชทิงบอกว่าเราก็ทำตามทุกอย่างแต่เขาก็มาเพิ่มเงื่อนไขเองตอนหลังนะความที่เขาคงคิดว่าการที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาจะกดดันอย่างไรก็ได้นอกเหนือจาก MOA เขาก็คิดว่าเขากดดันได้เราก็เห็นอยู่ว่า MOA เนี่ยมันมีอยู่แค่5ข้อเราก็ยึดถือตรงนั้นเป็นหลักนะคะแล้วก็เนี่ยก็บอกว่าในเมื่อพรรคประชาชนตอนนั้นเนี่ยต้องการอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นไป MOA บอกว่ายุบสภาวันที่31มกราเราก็โอเคแล้วเขาก็ขอเลื่อนกลับมาเป็น15มกราเราก็โอเคพอถึงวันนั้นเขาก็ขอเลื่อนกลับไปเป็น31ธันวา68อีกคือเลื่อนไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เอามาเป็นเรื่องของการแก้เงื่อนไขอะไรสักอย่างในรัฐนูลที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราก็คือตัดอำนาจสว1ใน3แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยนะในการที่จะไปประสานกับสวพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเอาอะไรไปประสานกับสวได้ล่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเขาจะยื่นอภิปรายไม่วางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกรอเทปไปแล้วไปเอาเทปมาเปิดให้ชัดเจนว่าหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเป็นคนบอกให้ตนยุบสภาแต่นักข่าวเนี่ยชอบลืมแล้วก็ถามว่าหาว่าตนทำผิดพลาดเพราะนั้นมันไม่ใช่เลยคนที่ทำให้เกิดความผิดพลาดเนี่ยคือพรรคประชาชนนะที่ไม่ยึดมั่นอยู่ใน MOA นะคะแล้วก็มาเหมือนกับว่าไม่รักษาสัญญาข่มเหงนายกบอกว่าถ้ามายุบสภาจะมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงในการยื่นอภิปรายคือตอนนั้นเราจะเห็นกันอยู่มันช่วงแบบช่วงชิงกันจริงๆนะคะแล้วก็บอกว่าคุณผลิตเนี่ยนักข่าวถามว่าคุณผลิตบอกว่าในการทำ MOA เนี่ยส่งผลให้พรรคประชาชนเนี่ยแพ้การเลือกตั้งล่าสุดนายกเลยบอกว่าคุณผลิตไม่ได้เป็นคนเซ็นไม่ได้เกี่ยวข้องในตอนที่เจรจากับพรรคประชาชนซึ่งก็ตอนนั้นก็ไม่เห็นคุณผลิตอยู่ในสมการหรืออยู่ในภาพเลยเพราะฉะนั้นก็คงให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในวันนั้นนะคะซึ่ง
1: อย่างน้อยก็3วิเขาก็ขานชื่อ
0: นั่นแหละก็คือเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวลองติดตามดู
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่

0: ปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุกมุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 1,891 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาท สำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย

0: 912ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยัติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี
1: ้นายภริศวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่า การตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสวอาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
0: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
2: พันโทธนศักดิ์ถ่ำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลองสามวาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทั้งนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิตคัดนาครายงาน
0: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
3: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาดีเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์เฟรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาร์คองโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาผู้ฟังนะคะไปคุยกับคุณหมอฟันผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมซึ่งถ้าใครดู TikTok แล้วก็ไถฟีดไปเรื่อยๆๆแล้วคุณเคยเจอคลิปคุณหมอฟันท่านหนึ่งซึ่งไม่มีใครเหมือนด้วยหลังจากรักษาสุขภาพฟันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาจะมีบริการร้องเพลงให้คนไข้ฟังด้วยเรดิโอว่าก็สร้างรอยยิ้มมีความสุขนะคะแก่คนไข้ที่มาใช้บริการกันเยอะเลยคลิปของคุณหมอถูกพูดถึงแล้วก็แชร์ส่งต่อความสุขกันมากมายวันนี้ไม่พลาดค่ะทางรายการของเราก็จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปเปิดใจคุยกันสนุกๆ นะคะกับทันตแพทย์โมหันศกภูเขียวเจ้าของคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะแต่ขออนุญาตเป็นช่วงที่2ค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายใบหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอรุณรัตน์บัวแย้มจากกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยจะได้ไปคุยกับคุณหมอผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมสักครู่เดียวค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะจะได้คุยกับคุณหมอผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นทันตแพทย์เป็นหมอฟันที่ตอนนี้โด่งดังใน TikTok นะคะคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะได้คุยกับทันตแพทย์โมหันศกภูเขียวเจ้าของคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันจังหวัดอุบลราชธานีและตอนนี้คุณหมอพร้อมแล้วนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยค่ะขออนุญาตถามคุณหมอส่วนตัวนิดนึงว่าชื่อโมฮันเนี่ยเอาเสียงถูกใช่ไหมคะแปลว่าอะไรคะคุณหมอคะ
2: ชื่อโมฮันแปลว่าพระปริศนะถ้าความหมายจริงๆก็คือว่าผู้ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผ
1: ู
2: ้มีรูปโฉมงดงามอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอ๋ออันนี้คือความหมายของชื่อนะคะเอาล่ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะขอเริ่มเรื่องของเราเลยดีกว่าเห็นบอกว่าเป็นหมอฟันที่เอนเตอร์เทนมากบริการคนไข้แบบมีการร้องเพลงด้วยจุดเริ่มต้นในเพราะเรารักในความเป็นนักร้องหรือว่าเราคิดอยากเป็นหมอลำแต่ด้านมากลายเป็นคุณหมอหรือยังไงคะคุณหมอ
2: คือเบื้องต้นเลยเนี่ยผมอ่ะจะว่าเคยเป็นนักร้องก่อนก็ได
1: ้
2: แต่ว่ามันมีประเด็นก็คือว่าผมอ่ะเคยฝึกร้องเพลงตอนอายุ20ปีแต่ว่าร้องเพลงไม่เป็นโดนเพื่อนว่าโดนเพื่อนว่าก็เลยมีแรงใจที่จะร้องเพลงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้ก็พยายามผลักตัวเองจนได้มีโอกาสได้ไปเป็นนักร้องนำวงหมอลำและเราก็ได้ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นน่ะคือก่อนหน้านี้เราไปฝึกร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงในร้านอาหารหรือร้องเพลงอื่นๆก็ตามคราวนี้พอเรามาเรียนทันตแพทย์แล้วก็นำความรู้ตรงเนี้ยมาใช้ตอนที่เรียนทันตแพทย์ด้วยนะครับก็พาเพื่อนๆออกทำเพลงทำออกรับงานมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเพลงนะครับพอจบมาก็นำมาใช้ในคลินิกของตัวเองครับผม
1: อ๋อเอาล่ะเริ่มเข้าใจแล้วทำไมถึงได้ร้องเพลงเพราะว่าเคยเป็นนักร้องมาก่อนแต่ที่สำคัญคือเป็นความพยายามมากเลยนะคะที่ฟังเพราะว่าตอนแรกเพื่อนบอกร้องไม่เพราะแต่ฉันมีความพยายามมาก
2: คือตอนนั้นเพื่อนตอนอายุประมาณ20ปีเพื่อนเล่นวงดนตรีสดดนตรีสดแล้วคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าการร้องเพลงมันคืออะไรผมคิดว่าร้องไปแล้วดนตรีมันก็จะคือมันจะเพาะเองคราวนี้เพื่อนพูดคำนี้ยังจำอยู่ในหูได้จนถึงตอนนี้คือว่าเพื่อนพูดเป็นภาษาเพื่อนกันเองน
1: ะ
2: ภาษาอีสานแล้วบอกโมมึงร้องจังซีพวกกูจะเรียนจังใดหมายความว่าไอ้โมมึงร้องแบบนี้พวกกูจะเล่นยังไงคือผมแค่อ้าปากขึ้นได้แค่ไม่ถึงประโยคเพื่อนก็หยุดเล่นดนตรีผมก็ตกใจมองหน้าเพื่อนเกิดอะไรขึ้นนั่นวินาทีนั้นทำให้ผมมีพลังใจมีแรงผลักดันที่ผมพูดกับตัวเองว่าผมจะเป็นนักร้องให้เพื่อนดูให้ได
1: ้ค่ะและที่สุดก็ทำได้ด้วยเป็นทั้งหมอฟันแล้วก็เป็นนักร้องด้วยอยากถามคุณหมอนิดนึงเวลาเราร้องเนี่ยคนให้เขาว่าอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรบ้างในครั้งแรกก่อนดีกว่าตอนที่เราไปอยู่ๆเราถือไมค์แล้วไปร้องเพลงให้เขาฟังเนี่ยค่ะ อยากทราบ
2: คืออย่างนี้คือเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้หมอเนี่ยเคยออกงานของจังหวัดงานนู่นงานนี้อยู่เรื่อยๆนะครับคนแค่บางคนเขาก็อาจจะคุ้นเคยแต่สำหรับบางคนที่คนใหม่ๆเลยผมก็จะพูดว่าคุณแม่ครับตอนนี้เราฉีดยาชาเราระหว่างที่รอชาดีกว่านั่งหายใจรถกันเนาะคุณแม่จะร้องเพลงให้ฟังอยากฟังไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เราถามเขาด้วย
2: ถามก่อนไม่ใช่จู่ๆจะร้องเลยนะ เพราะว่าบางคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบคือมันจะมีอย่างนี้ครับแต่ว่าน้อยนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรบางคนบอกว่าฟังเป็นดนตรีบรรเลงแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มร้องใช่ไหมเริ่มมีกระแสคราวนี้เป็นว่าคนอยากมาเพื่อมาฟังหมอร้องเพลงด้วย
1: ไม่ได้ปวดฟันแต่อยากมาฟังหมอร้องเพลง
2: ก็ทำฟันด้วยแต่ว่าหาเหตุเพื่อที่จะมา
1: เจออ
2: ย่างเช่นล่าสุดเนี้ยมาจากนอร์เวย์เลยนะ
1: คือ
2: เขามาเที
1: ่
2: ยวเมืองไทยเขาเป็นคนไทยนี่แหละแต่เขาไปอยู่ที่นู่นแล้วคราวนี้เขาเห็นเราทาง TikTok เขาก็ให้แม่เขาซึ่งเป็นคนไทยอยู่นอร์เวย์โทรมาจองคิวแล้วบอกว่าจะมาทำฟันแล้วก็ต้องให้แม่บอกหมอว่าอยากมาฟังหมอร้องเพลง
1: ด้วย
2: แล้วก็แบบนี้ก็มีแต่พอเราตรวจแล้วเคสนี้สรุปว่าฟันสะอาดมากไม่มีอะไรต้องทำเลยเอา ถ้าอย่างนั้นก็ร้องเพลงเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่าทำฟัน500ค่าติ๊บ 1,500 ได้แบบนั้นกันเลย
2: เขาว่ากันอย่างนั้นแต่กันอย่างไรแต่เคยได้ติ๊บนะมีวันหนึ่งได้ติ๊บคุณแม่มาจาก
1: อเมริกา
2: โอ้ยได้ติ๊บเป็นเรื่องประจำเลยน
1: ะ
2: คุณแม่มาจากอเมริกาตอนนั้นโอ้โหได้ติ๊บกันกี่พันอ่ะได้เกือบหมื่นนะ
1: แล้วก็
2: ค
1: ุณ
2: แม
1: ่
2: แจกคุณแม่แจกท่านมาทำหลายอย่างไงไม่ว่าจะทำบีเนียทำคอฟันทำอะไรก็ไม่รู้มาแล้วท่านก็แฮปปี้มากท่านก็เลยว่าให้กำลังใจแดนเซอร์น้องๆพนักงานนั่นแหละให้แล้วก็ให้กำลังใจหมอด้วยเลยแบบนี้ครับ
1: ค่ะโอ้มีกำลังใจเยอะเลยติ๊บก็เยอะด้วยติ๊บเยอะกว่าทำฟันอีกแล้วมีแดนเซอร์ด้วยค่ะที่สังเกตดูแล้วก็ใส่ชุดทงชุดไทยแดนเซอร์นี่มาจากไหนคะเราไปเชิญมาหรือเป็นผู้ช่วยหมอฟันหรือยังไงอะคะ
2: คือแดนเซอร์นี่จะเป็นพนักงานของเรานี่แหละ
1: อ๋อ
2: คือเบื้องต้นเลยพนักงานที่ผมรับเข้ามาเนี่ย
1: ค่ะ
2: จะมีเงื่อนไขอยู่สองสามอย่างหลักๆก็คือโอเคเธอทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ได้สองหมอชอบทำบุญใช่ไหมหมอว่าโอเคนี่ชอบทำบุญหมอจะพาสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นหรือไปทำบุญตรงนู้นตรงนี้เธอทำได้ไหมโอเคได้ไหมสามเงื่อนไขนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์เป็นสิ่งที่ต้องทำได้ก็คือเธอฟ้อนรำได้ไหมแล้วก็จะเทสตรงนั้นเลยให้ฟ้อนให้ดูหมอก็จะร้องสดๆให้ดูแล้วก็ให้เขาฟ้อนได้ไหมได้ไม่ได้เราก็จะดูตรงนั้นครับอันนี้น้องๆเหล่านี้เขาก็พอทำได้แต่ก็ไม่ได้เก่งเลิศหรูนะแต่ว่าเขาทำได้ระดับหนึ่งบางทีก็ไม่ได้เตรียมกันเอาก็ว่าสดๆถอดตรงมือถอดเสื้อผ้ามาป้อนให้คุณแม่ดูอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนบอกว่าไม่ได้อยากทำงานนะแต่ว่าอยากเต้นเลยมาสมัครที่นี่อยากเป็นพนักงานคุณหมอเพราะว่า
2: เห็นแซวเยอะมากเลยนะ
1: ใช่เพราะน่ารักมากเลยค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้จริงๆเลยจากใจส่วนตัวของพิธีกรเลยว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะที่เป็นภาพนี้แล้วทำไมคุณหมอถึงคิดได้ว่าจะต้องทำแบบนี้มันเป็นเอนเตอร์เทนมากๆเลยนะคุณหมอนะ
2: เรามีความรู้สึกว่าสิ่งไหนก็ตามถ้าหากว่าเราทำให้คนอื่นมีความสุขได้เราควรทำอันนี้คือเบื้องต้นเลยแล้วก็สิ่งที่เราทำได้เอ๊ะเรามีอะไรบ้างนะนั่งพูดคุยกันก็เฉยๆน
1: ะ
2: อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเราร้องเพลงดีไหมเราก็เลยลองดูครับลองดูจริงๆเริ่มมานานแล้วนะนั้นสมัยก่อนนั้นสื่อมวลชนแถวในอุบลอ่
1: ะ
2: ทำมาให้ผมคุณหมอลองดูหน่อยเถอะว่างั้นเลยจริงๆก็คือให้ผมใส่ชุดหมอลำร้องแล้วก็ทำฟันเลยฮะผมไม่เคยนะแต่ผมร้องธรรมดาได
1: ้แล้วทำไหมคะ
2: ทำนะจากคลิปนั้นแหละทำให้คนรู้จักร
1: ู้
2: มันสิบกว่าปีแล้วนะจ๊
1: ะ
2: สิบปีแล้วนะ
1: โอ้นานมาแล้วนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็รู้จักคุณหมอหมดแล้วก็อยากจะให้คุณหมอปักหมุดกันเยอะไปหมดเลยนะคะเท่าที่ดูมาเนี่ยแล้วคนไข้เองก็มีความสนุกสนานไปด้วยฉะนั้นแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคนไข้คนมาทำฟันเนี่ยเขามานั่งทำฟันแล้วก็เขารู้แล้วล่ะว่าคลินิกนี้คุณหมอโมหันต้องร้องเพลงแน่ๆเขาสามารถขอเพลงได้ไหม
2: ได้
1: ด้วย
2: แต่ว่าจะต้องเป็นเพลงที่เราร้องได้ด้วยนะเราร้องไม่ได้
1: ส่วนใหญ่เป็นแนวไหนคะเพลง
2: คือหมอถนัดลูกทุ่งภาคกลางได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ลูกทุ่งหมอลำครับแล้วก็เป็นหมอลำ
1: คร
2: ับผมแต่ถามว่าหมอร้องเก่งไหมหมอก็ว่าหมอร้องได้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโดยบทบาทของเราเป็นหมอแล้วก็เราทำแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละอะไรเงี้ยคิดว่านะ
1: แต่ว่าเสียงตอบรับส่วนใหญ่เขาบอกว่าร้องเพราะเสียงดีเป็นภาพนั้นกันเยอะนะคะคุณหมอ
2: ขอบคุณทุกเสียงเลยบางทีเราก็ตอบคอมเมนต์ไม่ทันเหมือนกันงงมากเหมือนกันจุดๆคือจริงๆที่โพสลงไปอ่ะเราฟังเองมันไม่เพราะเอายังไงดีพนักงานน้องบอกว่าคุณหมอขามันเลียวค่ะโอ้ต้องไปเลยค่ะแต่คลิปนั้นแตกล้านเลยนะงงมาก
1: ใช่แตกล้านหลายคลิปด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้คลิปเดียวนะคะ
2: หลายคลิปอยู่ครับผม
1: แต่ว่าส่วนใหญ่คนไข้จะชอบฟังก็คือหมอลำหรือว่าลูกทุ่งนี่แหละใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับประมาณนี้คือเพราะว่าอยู่โซนอีสานเนาะส่วนใหญ่เขาจะมาฟังหมอลำแล้วบางทีมาคือมากัน4-5 คนเนี่ยไม่ได้มาทำทุกคนนะครับมาเพื่อว่าฟังเพลงจริงๆบางทีบางช่วงที่คลิปมันแมสคลิปคนดูเยอะๆแล้วมันมีการแชร์เยอะๆแล้วเขาก็แบบว่ามาตามกระแส างเงี้ยบางคนมาจากกรุงเทพก็มีคนไข้เคสหนึ่งมาจากพิจิตรบอกว่าผมปวดผมกินยาไว้ผมอยากมาเจอคุณหมอโอ้โหไม่ก็แล้วก็มาถอนจริงๆคือท่านก็ไม่ใช่ว่าจะมาแค่ทำฟันนะตั้งใจมาเที่ยวอุบลแล้วก็มาทำฟันกับเราอะไรแบบเนี้ยคือบางเคสนี้ต่างประเทศนี้คิดว่าโอ้โหเรามีญาติธรรมเกือบทั่วโลก
1: แฟนคลับเยอะมาก FC เยอะมากถ้าเช่นนั้นเนี่ยคือจะต้องฝึกร้องเพลงซ้อมไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยมีไหมคะคุณหมอในส่วนของคุณหมอ
2: คือปกติแล้วโดยส่วนตัวเวลาผมขึ้นรถเนี่ยครับช่วงเวลาที่ขึ้นรถผมจะชอบซ้อมร้องเพลงเพราะเรามีเวลาไม่มากนักเราจะซ้อมร้องเพลงในรถครับผม
1: ค
2: ือเหมือนตอนนี้ผมก็อยู่ในรถนี่แหละผมก็จะเปิดซาวร้องเพลงครับช่วงหลังๆมานี้ก็จะมีพบปะ FC ในช่วงใน TikTok มีไลฟ์สดบางทีก็2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งชั่วโมงหนึ่งจะไม่เคยมีชั่วโมงหนึ่งจริงๆหรอก FC ก็ขอพูดเปื่อยแล้วช่วงหลังมานี้จะเป็น7โมงถึง8โมงเช้าเป็นแบบว่าทักทาย FC ก่อนไปทำงานอะไรแบบเนี้ยครับผมใน TikTok ช่องหมอโมหัน
1: ครับวันหนึ่งคุณหมอทำฟันไปด้วยร้องเพลงบริการคนไข้ไปด้วยในกี่เคสหรือว่าร้องให้ฟังทุกเคสหรือเปล่าคะคุณหมออ
2: ๋อไม่ทุกเคสบางเคสเขาก็ไม่ได้แต่ว่าอยากจะฟังลูกทุ่งหรือเพราะว่าเราร้องได้ลูกทุ่งกับหมอลำเนา
1: ะ
2: คือแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะพวกถ้าพวกน้องๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยอะไรมากส่วนใหญ่คนที่ฟังคนที่ชอบจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็ในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับคนไข้เขาก็ดูของเขาอยู่นะคุณหมอวันนี้อยากฟังเพลงจังเลยจะดูแล้วเคสคนไข้รอเยอะจังเลยเก่งใจวันหลังนะคะวันหลังนะคะแต่บางเคสคันนี
1: ้
2: บางเคสมา 2-3 ครั้งไอ้เราก็ไม่มีจังหวะที่จะร้องให้ฟังเดินออกไปข้างนอกแล้วนะเดินออกไปจากห้องแล้วคุณหมอคะมา3ครั้งแล้วยังไม่ได้ฟังเลยนะคะอุ๊ยขอโทษ
1: คนไข้ก็เยอะคิวก็ยาว
2: ไปดึงแขนคนไข้กลับเข้ามาแล้วก็มานั่งแล้วก็จะร้องให้ฟังแบบนี้ก็น่ารักแบบนี้ก็มีแล้ว
1: ค่ะ
2: เป็นแค่รับภาพแบบว่าตรงไปตรงมาเนี่ย
1: ค่ะเข้าใจเลยเพราะว่าในบางคอมเมนต์จะบอกว่าคุณหมอน่ารักมากๆแล้วก็มารยาทดีมากจะเป็นภาพนี้เลยคุณผู้ฟังมีหลายคนที่คอมเมนต์แบบนี้นะคะแล้วอย่างนี้สมมุติว่าร้องเพลงให้เขาเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้เขาฟังต้องเสียค่าบริการไหมเอาจริง
2: เอาจริงๆเลยนะ
1: ค่ะ
2: ไม่มี
1: แล้วแต่จิตศรัทธา
2: แล้วก็จิตศรัทธาก็เราก็จะไม่พูดถึงด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพูดถึงเรทราคาของการรักษาที่คลินิกนะ
1: ค่ะ
2: เรทราคาค่าเฉลี่ยขั้นต่ำของราคาทั่วไปขั้นต่ำราคาสูงสุดของเรายังไม่ถึงด้วยซ้ำบางรายการแต่ว่าเนื่องจากว่าคลินิกของเราเนี่ยเราอาจจะต่างจากที่อื่นอีกคือผมสร้างเป็นถ้ำประกายทองคือมันจะมีสีทองคือเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคนเขาก็แบบว่ามันอลังการมันเวอร์วังกลัวจะแพงอะไรเงี้ย
1: ใช่เตยเข้าใจเลยอะไรที่แบบไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแบบโอ้โหอลังมากอ่ะเราจะไม่กล้าเข้าไปถ้าไม่ติดราคาเรารู้เลยว่ามันต้องแพงจริงๆนะแต่ไม่แพงนะคะในส่วนของคลินิกหมอโมหัน
2: ใช่อันนี้การันตีเลยถ้าเด็กมาเด็กฟันโยกฟันคลอนใกล้จะหลุดแล้วก็ไม่คิดตังค์ก็แถมปลายหรือตอนหนึ่งซี่แถมหนึ่งซี่อะไรเงี้ยก็มีนะเป็นเรื่องปกติไปอันนี้ไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำอย่างสม่ำเสมอ
1: ค่ะคนไข้ดูสนุกสนานแบบนี้ถ้าสมมติว่าถอนฟันเสร็จนี่สามารถลุกเต้นได้เลยถ้าเป็นเคสสุดท้ายยิ่งสบายใจเลยนะคะคุณหมอ
2: สุดท้ายน่ะบางคน 2-3 เพลงจะบอกว่าพอแล้วแหละแล้วบางทีเราก็สงสารพนักงานนะบางทีเราต้องเก็บข้าวเก็บของแล้วไปแอบกระซิบแค่นี้นะครับเดี๋ยวน่าจะเบื่อกันสักก่อนแล้วก็พูดแซวๆเล่นๆ
1: คือต้องร้องแบบจบเพลงไหมคะคุณหมอ
2: จบครับส่วนใหญ่จบนะไม่จบนะ
1: โอ้โหจบเพลงเลยอ่ะค่ะบุฟังมีการตกแต่งคลินิกให้เข้ากับบรรยากาศการร้องเพลงแบบนี้ด้วยคนไข้ก็ยิ่งชอบไปใหญ่เลยจากที่แบบว่ากลัวหมอเด็กๆก็ชอบใช่ไหมคะที่แบบบรรยากาศหรือว่าในส่วนของการตกแต่งร้านได้แบบสวยงามแบบนี้ค่ะ
2: เด็กชอบจ้ะเด็กชอบจะว่าแต่เด็กหรือผู้ใหญ่เลยจ้ะโดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยอันนี้คือเราก็แฮปปี้นะเพราะว่าเราทุ่มทุนสร้างตัวนี้คือสร้างเพื่อที่จะให้คนได้มาชมมาเห็นผู้ใหญ่เข้ามาหรือพระเข้ามาท่านจะบอกว่าเหมือนมาสวรรค์บางคนแซวแล้วนะที
1: ่
2: มา นี่มาทำฟันหรือมหาเทวดาอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยเ
1: ราเรายิ่งมีความสุขอะใช่ไหมคะ
2: เรามีความสุขคือตรงนี้มันเป็นสิ่งในจินตนาการที่ผมอยากจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้เห็นได้มีความสุขแล้วผมก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่ท่านเป็นประจำสวดทุกวันแล้วก็อธิษฐานจิตว่าใครมาที่นี่ขอให้สุขกายสุขใจเย็นกายเย็นใจใครมาปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายคนที่อยู่อาศัยก็ให้สุขกายสุขใจก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะจ๊ะ
1: ต้องติดตาม
2: บทบาทค่ะมีสองบทบาท
1: ค่ะนึกว่าเป็นนักร้องที่ปลอมตัวมาเป็นคุณหมอบางคนว่าก็อย่าง
2: นี้บางคนแชร์แบบนั้นจ้ะแล้วก็ในจังหวัดเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติหลายๆงานของจังหวัดจะไปแสดงนู่นแสดงนี้อะไรเงี้ยครับก็มีคนเชิญหรือผู้หลักผู้ใหญ่เชิญอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นนักร้องดังระดับประเทศแต่ว่าเราก็ถือว่าเราแฮปปี้แล้วล่ะเอาได้ทำสองสิ่งด้วยกันในเวลาเดียวกันทำงานด้วยร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยและยิ่งทุกวันนี้มันมีโซเชียลใช่ไหมครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งค่ายเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็หมอชอบแต่งเพลงหมอก็จะแต่งเพลงธรรมะแต่งทั้งธรรมะไม่ธรรมะและในช่องของหมอร้อยละ80-90หมอก็จะร้องเพลงแต่งเองอะไรเงี้ยมีคอนเซ็ปต์แบบนั้นแล้วเอฟซีเขาก็จะรู้นะเพลงนี้ขอเพลงนี้ขอเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อถึงว่าแวะไปฟังเพลงนี้ไม่คุ้นเลยเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกอันนี้อ๋อแต่งเองด้วยแต่งเพลงเองด้วยเหรอคะเนี่ย
2: ส่วนใหญ่ด้วยแต่งเองครับแต่ว่าเพลงต้องตลาดถ้าเขาขอก็ร้องบางทีมีเอฟซีใหม่ๆมาเขาไม่รู้เขาอ้างก็จะให้เขาแต่ว่าเราก็จะแจ้งเขาว่าห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแต่งเองนะครับอะไรอย่างเงี้ย เป็นเพลงพิเศษเฉพาะห้องนี้ถ้าใครไม่ได้เข้ามาห้องนี้จะไม่ได้ฟังนะ อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไลฟ์สด
1: แต่เตยชอบนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเด็กๆที่ฟังคุณหมออ่ะเขาจะรู้สึกเลยว่าแหมสบประมาทฉันใช่ไหมว่าฉันร้องเพลงไม่เพราะใช่ไหมแถมเรียนหมอด้วยคือหนักนะคะแล้วก็ทำได้ทั้งสองนี่คือสุดๆไปเลยอ่ะแล้วกลายเป็นคุณหมอที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปเลยเขาเรียกว่าแบบนี้ได้ไหมคะคุณหมอ
2: ขอบคุณมากแต่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นอินฟลูนะจะไม่ถึงระดับนั้นมั้งแต่ว่าถ้าคนก็มองอย่างนั้นนะอย่างในจังหวัด
1: คนกดไลค์กดแชร์ขนาดนี้เขาเรียกว่าอินฟลูแล้ว
2: อินฟลูแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: มีพวกเขาเรียกอะไรสมาให้ผมช่วยทำเพลงเกี่ยวกับรณรงค์ป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งแต่งทั้งร้องเองประมาณ10เพลงก็ทำให้พวกกลุ่มผู้สูงอายุของอุบลนะครับก็เผยแพร่กันในระดับหนึ่งประมาณนี้ครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไม่เชื่อท้ายนี้อยากให้คุณหมอสักท่อนได้ไหมคะ เพลงหมอลำหรืออะไรก็ได้ทิ้งท้ายให้หน่อยสักท่อนหนึ่งก็ยังดีค่ะคุณหมอค่ะ
2: ได้เพิ่งลงจากเครื่องเสียงก็เพิ่งหลับจะตื่นแต่ค
1: ือไม่เป็นไรค่ะ
2: อะไรเป็นไรนะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: โอเคสวัสดีเด้อพี่น้องน้องพี่ทั้งหลายถึงคุณหญิงคุณชายที่รับฟังในวันนี้ให้สุขีเด้อเจ้าอย่าได้เหงาอย่าได้มนให้แข็งแกร่งสุขคนทั้งกายใจน้อนั้นของท่านอยู่ที่ให้มีเงินทองใส่เหตุการณ์ใดก็ไหลคองสุขใจตามขั้นรองจงเป็นของน้าพี่น้องในมือนี้เมียนสุขคนน้าแฟนน้อประมาณนี้จ้ะ
1: มนต์สิทธิ์คำสร้อยชัดๆเลยลูกคอ
2: มีคนพูดแบบนี้เยอะ
1: จริงเหรอคะเสียงใครมากนึกว่าฟังมนต์สิทธิ์คำสร้อยร้องอ่ะลูกคอนี่แบบคือแบบรู้เลยว่าชัดเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยที่มาสร้างสีสันในรายการของเราวันนี้นะคะคุณหมอคะ
2: ขอบคุณเช่นกันครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณค่ะ
1: ค่ะคุยกันสนุกๆนะ คะคุณผู้ฟังวันนี้รายการของเรากับทันตแพทย์โมหันสุขภูเขียวอยากเจอต้องไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะคลิกเข้าไปดูเลยคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันค่ะปักหมุดไปเลยอุบลราชธานีก็แค่ปากซอยนะคะถือว่าเป็นการสร้างสีสันและเป็นอีกหนึ่งบุคคลเลยนะคะที่ช่วยกันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทยผ่านสิ่งที่รักแล้วก็สิ่งที่ชอบได้คราวเดียวกันได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการสบายๆหลังข่าววันนี้ดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศสวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ
7: ์เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ TIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจาสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอารามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุเบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหาน

0: ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราส่งพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
3: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
2: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาเสมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
4: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่แล้วก็มากราบองค์พระค่ะพอพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่านพวกเรารักเราเคารพท่านมากท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ภานิชคาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
5: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยัง76จังหวัด878อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานและบ้านเรือนโดยตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้สำหรับในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 น.ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอปท. ร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวมชุดสุภาพ

0: ชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำถิ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวณวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเช่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ห้องพักเสียหาย26ห้องประชาชนได้รับผลกระทบ47รายโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องอุปโภคบริโภครองรับในเบื้องต้นแล้วพร้อมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนและมูลนิธิ SOS ที่ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบจัดตั้งครัวกลางประกอบอาหารดูแลพร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์การเรียนของเยาวชนที่ได้รับความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือณศูนย์พักพิงเป็นมาตรการระยะสั้นโดยกรุงเทพมหานครกำลังเร่งประสานจัดหาบ้านเช่าราคาประหยัดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถย้ายเข้าพักอาศัยและเริ่มต้นใหม่ได้โดยเร็วและเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อบริจาคได้โดยตรงณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเตรียมจัดทำแผนฟื้นฟูศักยภาพหลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกว่า 1,033 ล้านบาทควบคู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอตก.กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องมากกว่า 1,033 ล้านบาทจากโครงการพิเศษในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จและถูกซ้ำเติมด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายลำบากจ่ายค่าเช่าพื้นที่ล่าช้าหรือบางส่วนต้องเลิกกิจการไปเพราะสู้ราคาค่าเช่าที่มีราคาสูงไม่ไหวอย่างไรก็ตามล่าสุดอตก.กำลังหาแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครอบคลุมกับการจัดการภายในและการแสวงหารายได้ใหม่เช่นการเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจในระยะสั้นภายใน3เดือนโดยเร่งสร้างรายได้จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนแผนระยะยาวภายใน1ปีจะเร่งฟื้นฟูธุรกิจที่เคยหยุดไปให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งทั้งในด้านคลังสินค้าโลจิสติกและการเป็นนายหน้าค้าต่างหรือโบรกเกอร์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูกิจการทั้งนี้อตก.มีแผนการใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้และแสวงหารายได้ใหม่จากทรัพย์สินที่มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศและจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงหลังจากนี้ก็มีแผนที่จะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการเป็นต้นโดยภาพรวมทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือบอร์ดอตก.ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการผลักดันตลาดอตก.ให้กลับมาฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้พบการลักลอบขุดเจาะทำร่องเรือรุกพื้นที่ป่าเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่8กันยายนนี
2: ้นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างปฏิบัติงานพบการกระทำความผิดลักลอบนำเครื่องจักรกลหนักประเภทรถแบ็คโฮเข้าขุดเจาะทำลายแนวหินบริเวณทิศใต้ของเกาะเพื่อเปิดร่องน้ำกว้างสำหรับให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกพร้อมขุดตักหินทำเป็นคันดินและแผ่วถางพื้นที่ป่า ในเขตเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติรวมเนื้อที่กว่า17ไร่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัวและสั่งระงับการปฏิบัติงานทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติที่ผ่านมาเคยมีการรุกรานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่ผู้กระทำผิดยังคงลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่ซ้ำอีกทั้งนี้แม้เกาะวังนอกจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถาวรเนื่องจากข้อจำกัดด้านระบบสาธารณูปโภคและตั้งเป็นเพียงจุดสกัดแต่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดวันที่8กันยายนนี้เช่นเดียวกับคณะทำงานบูรณาการทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดแนวเขตอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับมาตรการลาดตระเวนทางเรือและทางบกให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามกองทัพสหรัฐที่เปิดปฏิบัติการโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก้าวร้าวของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างจงแจ้งรวมถึงคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศและความมั่นคงของการเดินเรือทางทะเลในเชิงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าอิหร่านจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยรัฐและการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐที่แทรกแซงภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐและพันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เริ่มต้นภารกิจการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยจะเริ่มเดินทางเยือนเมืองนีสเมืองต่างอากาศริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดลูมิแอร์ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อนจะเดินทางเยือนกรุงปารีสอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสที่พระราชวังเอลิเซ่ซึ่งเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้คาดว่าการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของผู้นำเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกระหว่าง2ประเทศที่มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของ2ประเทศองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มสะอาดระบบสุขาภิบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระบบประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายมากกว่า 5,000 ราย ูนิเซฟกล่าวเพิ่มเติมว่าครอบครัวที่มีเด็กกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางน้ำพร้อมเรียกร้องให้มีการสร้างระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายขึ้นใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นคอนซาโดเล่ซัปโปโรยังไม่คืนฟอร์มเก่งหลังเปิดบ้านแพ้โทชิงิซิตี้ที่เกมนี้เหลือ10คนขาดลอย1ประตูต่อ4ทำให้แข่ง5นัดชนะ1แพ้4รั้งอันดับ17ของตารางโดยในเกมนี้สุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ตัวรุกทีมชาติไทยลงเล่น45นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังสมาคมกีฬาอะคาเดมีฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทีฟ่าร่วมกับทรูวิชั่นเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟ่ายูธลีก 2026-2027 ที่สนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รวบรวมนักเตะเยาวชนไทยและลูกครึ่งกว่า 1,400 คนจากอะคาเดมีชั้นนำ102ทีมแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีถึง19ปีทั้งรูปแบบ5คน7คนและ11คนโดยเน้นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในกรุงเทพและปริมณฑลนายต้นณระนองนายกสมาคมทีฟ่ากล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้สปิริตของนักกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันจริงนอกจากนี้ True Vision ยังสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางช่อง True Bond Thai 2บนแอปพลิเคชัน True Vision Now อีกด้วยสโมสรบางกอก FC เปิดตัวทีมฟุตบอลหญิงบางกอก FC Women เตรียมลุยศึกฟุตบอลไทย Women League 2ฤดูกาล2026โดยมีนางสาวอลิชาพริมอมตะวิวัฒน์เป็นประธานสโมสรทีมหญิงและโค้ชส้มชาวนีพันเลิศโปรไลเซนหญิงไทยและผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อยกระดับการแข่งขันฟุตบอลหญิงในประเทศไทยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสำหรับบางกอก FC Women ได้เสริมทัพด้วยนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทยได้แก่ธนีการแดงดาศิลาวันอินตะมีอลิสารักพินิษฐ์ณัฐวดีปร่ำนาคและจารุวันชัยรักนอกจากนี้ยังคว้าตัวนักฟุตบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทยและเยาวชนฝีเท้าดีอีกหลายรายได้แก่อชิรยายิ่งสกุลประกายการชั้นวงพรทิตาสิทธิสารรสิตาเถาเบามานิตาน้อยเวศวรรณพรจันทร์คำจรและวรัญญาช่วยเกรดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีแมนลีก2ฤดูกาล2026ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกเจ้าถิ่นเอาชนะคริสติน่าบุกซามือ40ของโลกจากสเปนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอีวาโจวิชมือ14เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ18ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างสนุก2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ7ต่อ5ด้านเมียร่าอันเดรเยวามือ5จากรัสเซียเอาชนะนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็ก2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ผ่านเข้ารอบได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับอนาตาเซียโปตาโปวามือ24ของโลกจากออสเตรียที่พลิกเอาชนะอแมนดาอานิซิโมวามือ10จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ5นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้และจะแข่งขันไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้โดยสำหรับการถ่ายทอดสดจะมี7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HDT Sport 7 Monomax Sport TV ช่อง29 Mcot HD ช่องวัน31 ไทยรัฐ TV ช่อง32และ PPTV HD ช่อง36รวมถึงแอปพลิเคชัน AIS Play หมุนเวียนการถ่ายทอดสดโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนในกีฬาบาสเกตบอลของชาติต่างๆทางช่อง T Sport 7และ PPTV HD ช่อง36ทั้งนี้ช่อง T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันขณะที่กีฬาฟุตบอลทีมฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนจะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ในเวลา 17:30 นและทีมฟุตบอลชายจะประเดิมสนามพบคีกิสถานในวันที่16กันยายนนี้ทางช่อง131 ในเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยจากนั้นฟุตบอลชายทุกนัดจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการฟังเทศโดยพระเทพวชิระเวที
10: เสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหาไม่ฟังไม่คิดไม่ไต่ถามก็จะทำให้โง่ในเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นการฟังเทศมีเจตจำนงให้เราท่านเลิกหลงกิเลสตัณหายกจิตตั้งสู่สังขาราพิจารณาเสียในกายของตนตัดราคะสละโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสียในกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันเสียให้ชื่นบาน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราจะเห็นเลยว่าการเดินทางเป็นเรื่องปกติชีวิตของคุณวิกรมคอมเมดี้จริงๆ นี่อาทิตย์นี้ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ดีๆผมคุยเสร็จบอกไอ้นี่อยู่ไหนเนี่ยแกก็บอกแกอยู่ดุสเซลดอร์ฟอยู่ที่เยอรมนีอ้าวแล้วไปทำอะไรเยอรมนียังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยอ้าวทีนี้เราทำยังไงก็ต้องชวนคุณวิกรมคุยจากแดนไกลขณะเดียวกันวันนี้หัวข้อที่น่าสนใจมากๆคือมองอนาคตของคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวไทยว่าหนุ่มสาวไทยอนาคตเนี่ยจากวันนี้โลกปั่นป่วนเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่านิยมเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนหนึ่งต้องทักทายคุณวิกรมก่อนครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุริชัยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคุณวิชัยคิดว่าหนุ่มสาวที่กำลังประสบความสำเร็จในประเทศไทยสมมุตินะมีสัก10คนมีสัก10คนคุณวิชัยคิดว่าจะกลายเป็นกี่คนจากแค่10คนในอนาคตถ้าเขาได้รับการศึกษาดี
1: ๆมี multiplier นะทวีคูณหลายเท่า
2: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่ามันน่าเสียดายที่ไหนๆเราก็ออกลูกมาแล้วแล้วปัญหาเด็กสาวไทยเนี่ยที่ออกลูกมาแล้วไปทิ้งอยู่ในโรงพยาบาลไปทิ้งอยู่ที่ขยะนะไอ้พวกนั้นมันก็จะลดน้อยลงไหมถ้าคนเรามีการศึกษาใช่หรือเปล่าคุณชายว่าไหม
1: ยาเสพติดจะน้อยลงสแกมเมอร์จะน้อยลงคอร์รัปชันน้อยลงไหมคอร์รัปชัน
2: น้อยตรงละเอางี้ดีกว่าคุณชายคิดว่าถ้าผมเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาที่อย่างที่ผมเอ่ยมาเนี่ยวันนี้พฤติกรรมผมเป็นยังไง
1: ก็เป็นหัวหน้ามาเฟียไปแล้ว
2: เฮ้ยใช่ไหมเงียนยุ่นไม่ถึงขนาดนะ
1: ตอนเด็กๆก็มีอยู่กับมือปืนใช่ไหมอยู่กับ
2: ไม่นั่นมันเขาคนอื่นเราเห็นเขาฆ่ากันเขายิงกันเนี่ยนะมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราอยากจะเป็นเพราะว่าเราทำไมเราเห็นเขาไงใช่ป่ะไม่
1: ด
2: ีแล้วเรารักตัวเราเราทำเพื่อเราเพื่อความสำเร็จเนี่ยก็เพราะการศึกษาการศึกษาในครอบครัวการศึกษาที่โรงเรียนและถ้าสังคมมันดีไม่มียาเสพติดไม่มีคนโกงกินไม่มีมาเฟียวันนี้คุณวิชัยรู้ไหมว่าพวกมาเฟียหรือนักเลงในประเทศจีนมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะ
1: โดนล็อกคอติดคุกไปหมดแล้วเหรอ
2: ผมไปคุยกับเขาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่ออะไรเขาบอกมาเฟียเขาถามว่ามาเฟียปวนอีกทีนะว่ามาเฟียจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเฮ้ยในประเทศเขามาเฟียมันสูญพันธุ์ไปแล
1: ้
2: ว
1: สูญพันธุ์ไปเลยล่ะ
2: มาเฟียเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยเข้าซันเตไปหมดแล้วผมก็เลยบอกกับเขาบอกเฮ้ยสงสัยที่มันหายไปเนี่ย มันน่าจะมาโผล่ที่เมืองไทยนะเพราะไอ้พวกนี้ก็ถูกกวาดล้างไงกวาดล้างแบบเต็มที่เลยเห็นไหมมาเฟียกับไอ้พวกเทาๆดำๆจากในประเทศจีนเขาก็เพ่นมาหมดแล้วใช่ไหมทีนี้วันนี้ถ้าเรามีคุณภาพในเรื่องความคิดเพราะมาจากการศึกษาที่ดีสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นไหมเฮียหยุ่นว่า
1: แน่นอนแน่นอน
2: นะเมื่อสิ่งแวดล้อมดีคุณวิชัยคิดว่าคนเก่งเนี่ยอย่างกับตอนเนี้ยอย่างกับจีโน่อย่างเงี้ยโอ้เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามเป็นผู้หญิงนะตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ได้สูงอะไรแล้วก็เป็นคนบ้านโป่งผมเคยเจอเขาที่เขาพอดีตอนนั้น SCG เชิญเขามาแสดงความยินดีที่บ้านแล้วก็เชิญพวกโปรคนอื่นอีกตั้งหลายโปรเลยนะมาแต่แล้วเราก็เห็นถึงว่าโอ้โหนี่นะเขาเกิดบ้านนอกแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาอะไรที่ดีเขายังสามารถที่จะมุ่งมั่นนะทำในสิ่งที่เขาทำขึ้นมาสู่ระดับโลก เอ้าเมื่อก่อนนี้โปโมโปเบใช่ไหมผมก็เคยเจอเขาเขาก็พวกเนี้ยเขาไปฝึกอบรมที่สัตขะที่สนามกอล์ฟอมตะทั้งนั้นน่ะทุกคนเรามีที่พักเรามีที่ใดเรามีสนามให้เขาฝึกนะโดยไม่คิดตังค์เห็นไหมเราก็สนับสนุนสนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเลยถึงบอกว่าเออสิ่งที่ถ้าเราดีขึ้นนะนะแล้วเป็นยังไงเอ่ยคุณทิชัยคิดว่าเราจะมีมากกว่าวันอีกกี่เท่า
1: ผมว่ามันเป็นตัวทวีคูณนะถ้ามี10มันก็จะคูณไม่ใช่คูณ1คูณ2นะไม่ใช่คูณเป็น10 50เป็น100เพราะว่ามันจะมีแรงบันดาลใจไงแรงบันดาลใจที่จะทำให้เฮ้ยอย่างนี้เราก็เส้นทางเราดีนี่อนาคตเราดีนี่เราไม่ก็ไม่ต้องการไปติดยาเสพติดไม่ต้องการไปมั่วสุมไม่ต้องการไปทำในสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายแหละค่านิยมนะการศึกษาทำไมค่านิยมคุณอยากทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวไม่จะทำเพื่อตัวเองแล้วคุณก็จะไม่ชอบคอร์รัปชันเลยเพราะว่าการศึกษาสอนให้คุณรู้ว่าคอร์รัปชันเป็นอันตรายต่อประเทศชาติคุณตอนนั้นคุณต้องคุมใช่ไหมล่ะ
2: ใช่คือคนเราเนี่ยพอรู้จักตัวเองแล้วรู้จักประเทศแล้วรู้จักโลกใบนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกเลยความรู้สึกคือเรียกว่าออวิน
1: ออวินชนะทุก
2: คนทุกคนได้หมดผมเนี่ยไปคิดคำว่าออวินมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะผมเอ๊ะทำไมคนก็พูดจะวินวินวินวินผมเอ๊ะมันตลกผมก็เลยนั่งนึกอยู่เขียนไปเขียนมาเฮ้ยทำไมไม่เป็นออวินเราได้เราต้องช่วยเราก่อนเราต้องทำเพื่อตัวเราก่อนเมื่อตัวเราได้เราก็ทำให้กับทำใหม่พาร์ทเนอร
1: ์
2: นะคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็โลกใบนี
1: ้
2: ไอ้นี่ก็เป็นออวินเราเนี่ยพอมีความคิดอย่างนี
1: ้
2: เราก็จะต้องเป็นคนดีล่ะ
1: ใช่
2: เราต้องทำประโยชน์เราจะต้องไม่ไปทำอะไรที่ผิดพลาดไม่ดี
1: ใช่
2: มาเฟียเนี่ยเราก็ไม่เป็นใช่ไหมเราก็ไม่ไปคดโกงถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนในประเทศไทยได้เนี่ยโอ้โหเราจะเกิดอะไรเอ่ยคุณวิชัยคิดว่าคนที่เป็นพ่อแม
1: ่
2: คนที่เป็นปู่ย่าตาทวดพี่ป้าน้าอาอะไรต่างๆคุณวิชัยคิดว่าเขาจะไม่ภูมิใจเหร
1: อ
2: ถ้าเกิดลูกหลานเขาเนี่ยนะมีความสามารถเป็นคนดีคิดบวกนะแล้วไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดไม่ดีใจแล้วเฮียหยุนว่าไง
1: ใช่
2: เอาอย่างเฮียหยุนเนี่ยนะมีลูกมีเต้าเฮียหยุนก็มีลูกนี่ลูกสองเมียหนึ่งนี่ใช่ไหมใช่ไหมคือคุณทิชัยนี่เป็นคนที่มีมาตรฐานนะเมียก็มีคนเดียวลูกก็มีไม่เยอะแล้วก็ดูแลคุณภาพไม่เหมือนพ่อผมนะ
1: ทำไมอ๋อนั่นเขามีเสน่ห์เขาเก่งกว่าเรา
2: ใช่ไม่พ่อเจ้ามีเสน่ห์พ่อผมไม่มีงานฮ็อบบี้อย่างอื่นสมัยพ่อผมยังหนุ่มๆเนี่ยรายการทีวีก็ไม่มีอะไรทีวีตอนนั้นก็ยังไม่มีผมก็มีแต่วิทยุก็โหตู้อย่างกับทีวีตอนหลังก็มีไอ้ทานซิสเตอร์กุนดิกใช่ไหมเออไอ้ห่อกุนดิกวันนี้ผมก็ไม่รู้คุณดิกนี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้เยอะมากแต่คุณดิกอะ
2: คุณดิกเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็คือว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่รักษามาตรฐานคือการมีลูกเขาบอกว่ามีลูกนะจะทำให้อ้วนเนี่ยทำให้เข้มแข็งธุรกิจเศรษฐกิจก็ดีไงเนี่ยนี่เป็นนโยบายของพ่อผมซึ่งต่างกับคุณสุทธิชัยนะคุณสุทธิชัยนี่ลูกเต้าก็ต้องเรียนหนังสือดีๆอะไรเด็ดๆพ่อผมเอาจำนวนเนี่ยเอาจำนวน
1: ละยุกกันละยุกกันละยุก
2: เพราะนี่ถ้าเกิดว่านโยบายอย่างนั้นดีออกลูกมาเยอะๆแต่ทำให้มีคุณภาพดีในการส่งไปเรียนนะมหาวิทยาลัยระดับที่มันเจ๋งๆแม่เราฝึกลูกให้มาเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆให้มาเรียนดีเอาถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมเอ่ยไอเด็กไอลูกก็ทำไมเอ่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบที่พวกอังกฤษทำ พวกสิงคโปร์พวกญี่ปุ่นพวกไต้หวันพวกเกาหลีทำคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยของเราวันนี้จะเป็นยังไง
1: อ้
2: าว
1: มันต้องไม่ต่ำที่เรียดิน GDP ก็ไม่ใช่ 1.9 หรือ 2.7 อะไรอย่างนี้คงไม่ใช่นะแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาได้แล้วก็จะเป็นที่ที่ทุกคนอยากมาที่นี่เพื่อคุยคนฉลาดคุยคนมีความรู้ใช่ไหมล่ะ
2: คุณวิชัยรู้จัก AIT ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคอร์สไดเรคเตอร์ที่ AIT นะ
1: ไปสอนที่นั่น
2: เลยแล้วก
1: ็ AIT เลย
2: แล้วก็ผมเป็นสปีกเกอร์เมื่อตอน AIT celebrate 50ปีนะ
1: โอ้Asian Institute of Technology อยู่แถวรังสิตเนี่ยนะ
2: ผมเนี่ยนะไปโม้อะไรให้เขาฟังรู้ไหมที่เขาให้ไปสอนไปพูดเนี่ยเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมไปพูดอย่างอื่นผมก็ไม่เฟ้นหรอก
1: ตอนนั้นใช่เรื่องนั้นเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
2: S-CAP นะS-CAP ขอให้ทุนมาเขาเอาพวกอธิบดีในอาเซียนทั้งหมดเลยนะมาที่ AITและให้ผมไปโม้เรื่องการสัมผัส
1: อ
2: ันนั้นก็เป็นแค่อย่างเดียวผมก็ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วแต่ที่ผมพูด AIT หมายความว่านั่นแหละคือการที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วต่างชาติเขามองประเทศไทยว่าด้วยภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางด้วยประวัติศาสตร์เราเจริญแล้วก็ด้วยนโยบายต่างๆเราดีเขา UN ก็เลยเอามหาวิทยาลัยนะของ UN เนี่ยมาตั้งที่กรุงเทพเพื่อไม่ต้องให้คนเอเชียที่ไม่มีตังค์อ่ะจะต้องไปเรียนที่ยุโรป
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: กับอเมริกาถามว่าเพราะอะไรเพราะประเทศไทยก็เห็นมีศักยภาพเนี่ยแต่วันนี้ถ้าให้ทาง UN เขาไปคิดใหม่นะ
1: ก็ไปตั้งที่อื่นละ
2: เขาจะมาตั้งที่กรุงเทพไหม
1: นะก็ต้องคิดหนัก
2: เออแต่วันนี้อมตะเนี่ยยังมีนโยบายที่จะตั้งเมืองมหาวิทยาลัยเพราะเราเห็นความสำคัญเพราะเราเห็นความสำคัญของนะของสิ่งที่ว่านะผมว่าตุลิชัยลองคิดดูที่ว่าเรามีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราอยากจะทำ
1: ถูกต้อง
2: ถูกต้องไหมและเรามีพื้นฐานของประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดผมเนี่ยภูมิใจในความเป็นคนไทยของผมผมอาจจะหน้าตีปีนะแล้วก็ชื่อเป็นแขกนะ
1: ใช่ใช่
2: แต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอัวเป็นคนไทยผมไม่เคยคิดที่จะไปเซาแปงสัญชาติหรือไม่เคยคิดที่จะเอาไอ้อะไรไอ้กรีนการ์ดไม่เคยเลยใช่ไหมถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าประวัติศาสตร์เราเนี่ยเพราะภูมิศาสตร์เราแล้วผมชอบในความเป็นคนไทยเพราะผมเนี่ยวันนี้ทุกวันนี้เริ่มใส่สโลงมากขึ้นมากขึ้นก็คิดมาเอ้ยดูไปเฮ้ยเฮียหยุ่นใส่กางเกงยีนส์ใส่สูทใช่ของเรานี่หว่าฮะเฮียหยุ่น
1: ใช
2: ่แต่ป่ะเฮียหยุ่นนี่ใช้ของนอกนะ
1: ของถูกครับของสโลงของเฮียนี่มันแพงครับ
2: ไอ้แพงไอ้บ้านนอกบ้านนอก
1: แล้วก
2: ็มาก่อนเนี่ยฮะอะไรนะ
1: สรงนี่สรงนี่เป็นของไทยแล้วก็พม่ากับไทยนี่จะเป็นเจ้าของความเป็นสรงกันมากกว่า
2: เอ้ต้องไปถามแขกนะชุดพระราชประแตงของเราเนี่ยมาจากไหนก็ไปย้อนดูดิใช่ไหมก็เรามันตอนนู้นพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ส่งเทวทูตมาเผยแพร่พุทธศาสนาในชมพูทวีปโอ้คนไทยเห็นแขกมาเมื่อ800ปีที่แล้วเราก็คุ้นเคยพม่าก็ไปเหมือนกันไปพร้อมๆกันแต่วันนี้เราก็มามองว่าเราภูมิใจในเอกลักษณ์ของเราเราก็อยากจะมีความนะเป็นตัวของตัวเองในเวทีโลกวันหนึ่งนะถ้าเกิดผมเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะให้ผมไปพูดในเวทีอะไรเนี่ยผมตอนนี้ไปแทบจะทุกเวทีเลยนะผมใส่สลงสลงอากาศจะหนาวนิดหน่อยผมก็ใส่กางเกงชั้นในที่หนาๆหน่อย
1: อ๋อเหรอ เพื่อต้องการมาเป็นไทยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นไทยก็สโรงนี่ก็จะมองเป็นแขกมองเป็นพม่านะ
2: เ
1: ป็นไทยนี่ไม่ใช่แล้วนะสโรง
2: ไม่เราวิกรมกรมบัณฑิตชื่อเป็นไงปริชัย
1: ชื่อแขก
2: มีไหมชื่อนี้เป็นไทยเป็นแขกได้ไห
1: ม
2: แล้วก็บริษัทชื่ออะไร
1: อมตะก็ภาษาว่าบาลีสันสกฤตนะไม่ใช่ภาษาไทยนะ
2: ไทยก็ยังไม่ใช่อะไรยูนึ่งยูเนียนหรืออะไรแล้วไม่ฝรั่งแต่เวลาผมขึ้นไปบนเวทีพูดภาษาอังกฤษนะผมจะใช้ accent เจ้าของภาษาคืออังกฤษ
1: อย่างนั้นเลยอ่ะ British accent
2: British accent และผมเนี่ยดัดจริตตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะอะไรเอ่ยก
1: ็
2: เพราะว่าผมเนี่ยฟังดูหนังอันไหนนะถ้าเป็นหนังของอเมริกันผมดูไอ้นี่ accent American ต้องมีตัว R เยอะหน่อยแต่นะแล้วผมนี่ก็มีความถือว่าเวลาผมไปพูดนะภาษาอังกฤษผมก็ต้องโชว์นะเฮ้ย I am Thai but can speak fit 4-4 5-5 อะไรได้ดีไม่ใช่ไปถึงเฮ้ยว่านี่ไปหมอพูดแต่ภาษาไทยกินแต่น้ำพริกอย
1: ่
2: างเด
1: ีย
2: วไอ้เฮียหยุ่นเนี่ยผมเนี่ยประทับใจเฮียหยุ่นก็ตรงนี้นะ
1: อะไร
2: เฮียหยุ่นเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกนะสมัยก่อนเคยไปเรียนอะไรในโรงเรียนอังกฤษไหม
1: ไม่มี
2: ภาษาอังกฤษ
1: ไม่เคยไปโรงเรียนไม่เคยไปเมืองนอกเรียนหนังสือหรอกแม้แล้วจะไปเอาตังค์ที่ไหนมาพ่อแม่บอกว่าโตมาได้อย่างนี้เลี้ยงมาถึงแค่นี้ก็เก่งแล้วยังคิดจะไปเรียนเมืองนอกไปกรุงเทพก็ไม่ต้องไปคิดด้วยซ้ำไป
2: เอาแต่อย่าหยุดดูวันนี้ดิมีนักเรียกว่าการเมืองนะนักธุรกิจระดับโลกมาเนี่ยมีหยุ่นกลัวไหมที่จะไปสัมภาษณ์อ่ะ
1: ก็เราก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู
2: ้เอาก็นี่ไงเฮียหยุ่นวันนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ไงผมก็เช่นกันผมก็เรียนแบบเฮียหยุ่นนะว่าเฮ้ยวัวจะต้องแบบภาษาอังกฤษแล้ววัวก็เดี๋ยวนี้ถนัดคือทำไมมีมือถือมาแปลเองพูดอะไรข้าจะได้ดูให้ชัดเจนกลัวไม่อยากจะฟังหรือเข้าใจแค่ 70-80% แล้วไปตอบอย่างมั่นใจไม่เอา
1: 100%
2: พอ 100% เสร็จปั๊บเราก็ตอบแบบจะเอาไอ้นี่มาจากนิวยอร์กเราก็เป็นแบบนิวยอร์กเกอร์แอคเซนต
1: ์แอคเซนต์ได้เหรอยังไงยกตัวอย่างหน่อยสมมติเจ
2: อเป็นตัวเป็น American I'm ThaiYou are American, which I would say that your accent is American.
1: Wow.
2: And you came from London.
1: Mm-hmm.
2: London, you are the British.
1: Mm-hmm.
2: You know, you are English guy. Mm-hmm. อะไรก็แล้วแต
1: ่
2: ผมก็ดัดจริตเพราะทำไมรู้ป่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยไปฝึกภาษาอังกฤษที่ไหนรู้ไหมเฮียหยุ่น
1: ที่ไหนล่ะ
2: ลงหนัง
1: จ
2: ริงจริงจริงเพราะว่าไอ้ไต้หวันเนี่ยมันไม่มีการภาคไทย
1: ไม่มีซาวด์แทร็กมีแต่ซาวด์แทร็ก
2: ไม่มีภาคจีน
1: ซับ
2: ไม่ซับก็เราก็มองอ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่มันเนี่ยอันนี้ไอ้นี่เราก็ไปเนี่ยตอนนู้นเนี่ยผมกับตอนนั้นกำลังจีบอซอไง
1: อ
2: ซอแกก็เป็นคนน่ารักแกก็เลี้ยงผมไปลงหนังใช่ไหมเพราะผมไม่มีตังค์แล้วเราก็
1: แล้วเราเลี้ยงไปดูหนังไว้โอ้โหวิกรมตอนนั้นแย่
2: จนมาจากเมืองการใหม่ๆมันไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เนี่ยเราก็เห็นนะอัศวเรานี่น่ารักเว้ยเขาก็ nice กับเราคุยไปคุยมาเราก็บอกเขาบอกว่าเฮ้ยลึกเคยไปดูหนังไหมบอกไม่เคย
1: เ
2: ราบอกเฮ้ยปัสวัวเลี้ยงเลยวัวเลี้ยงเลยไปดูหนังเฮ้ยไปดูแล้วผมก็ติดเลยตั้งแต่ตอนนั้นว่าพูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีซับไตเติลผมก็ตอนนั้นก็มีเจอพวกมิชชันนารีเพราะผมก็ไปพักกับมิชชันนารีไงเพราะว่าอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษกับเขายินดีไปจ่ายเงินนะแบ่งค่าใช้จ่ายอะไรกับเขาแล้วเสร็จแล้วผมก็พยายามที่จะหาโอกาสไปคุยภาษาอังกฤษกับไอ้พวกมิชชันนารีมาจากออสเตรเลียมาจากแคนาดาแล้วก็ไปดูหนังฉะนั้นไอ้ภาษาอังกฤษของผมเนี่ย ผม
1: ก็เลยได้ได้ทั้งแอคเซนต์อังกฤษแอคเซนต์อเมริกันได้หมด
2: คือไต้หวันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะเขาพูดภาษาจีนไม่มีพูดภาษาอังกฤษฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเราเนี่ยเอาการศึกษาในระบบที่ดีแล้วก็มีการให้เขาเนี่ยเรียนหนึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเลิกเรียนแล้วก็พูดภาษาไทยเห็นไหมล่ะอันที่สองสอนภาษาจีนวิชาอะไรที่สามารถที่จะเริ่มจะเรียนภาษาจีนแล้วสอนเป็นภาษาจีนถ้าคนไทยรุ่นใหม่คุณวิชัยหนึ่งภาษาไทยไม่ต้องไปพูดมันเป็นโดยอัตโนมัติหนึ่งพูดภาษาอังกฤษเป็นไม่กลัวฝรั่งไม่ขี้อายฝรั่งสองพูดภาษาจีนเป็นสามเบิ้ลภาษาญี่ปุ่นเข้าไปอีกภาษามันเป็นไงคุณวิชัยคิดว่าไอ้ลูกหลานเราเนี่ยวันเนี้ยถ้ามีการศึกษาระดับท็อปของโลกและพูดภาษาได้อย่างที่ว่าเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าคนรุ่นใหม่ของเราจะเป็นยังไง
1: ครับใช่โอ้บ้านรุ่นใหม่เราจะเก่งและคล่องแล้วก็มีความสามารถในการที่จะสื่อสารแล้วก็เป็น global citizen น่าสำคัญ
2: เนี่ยการที่เราเป็นคนระดับอินเตอร์ความภูมิใจของคนไทยเราจะเป็นยังไงฮะเราไม่ต้องไปคุยกับเขาเราก็ยิ้มคนไทยไปยิ้มเพราะอะไรแค่เขินน่ะไม่รู้อ่ะใครพูดอะไรกูก็จะยิ้มลูกเดียวฟังออกไม่ออกกูก็จะยิ้มแก้เขินและที่สำคัญที่สุดคือภูมิคุ้มกันเราต่ำคุณที่ไทยรู้ไหมว่าวันนี้เราเนี่ยถูกคนต่างชาติหลอกแต่ถ้าวันนี้ถ้าพวกนี้เขามีความรู
1: ้
2: นะมีความสามารถเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนี้เรากะจับหลักเกาะหลักนะหาผู้ทำไมที่จะต้องมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแน่นอนเราจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีทางเลือก
1: ใช
2: ่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนี้ผมเชื่อ 100% ว่าประเทศไทยนี้จะเปลี่ยนนี่แหละก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของทางด้านว่าเอ๊ทำยังไงให้คนหนุ่มคนสาวของเราเก่งแล้วก็มีความคิดดีๆมากกว่าวันนี้นี่แหละก็คือที่มาว่าเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ
1: ์เป็นแนวทางที่สุดยอดเพราะว่าคุณวิกรมเดินทางตลอดเวลารอบโลกเห็นอะไรต่อมีอะไรข้างนอกแล้วย้อนกลับมาบอกบ้านเราบอกเฮ้ยเรื่องนึงเลยนะคือการศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่านี่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มที่คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่คือจุดยืนแล้วก็แนวทางที่คุณวิกรมบอกว่าต้องเปลี่ยนจับมือกับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอกนะเราไม่ต้องนั่งกอไก่ขอไข่ใหม่หรอกจับมือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เดินก้าวกระโดดต่อไปเลยซึ่งถ้าทำเมื่อไหร่ก็จะเห็นผลภายใน3ปี5ปีไหมคุณวิกรม
2: คือผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าแก่หรือเด็กอะทุกคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองคืออย่าไปบอกว่าฉันแก่แล้วฉันคุ้นเคยอย่างนี้ไอ้นี่แสดงว่าเป็นคนอ่อนแออ
1: ่อนแออ่อน
2: วันนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้เฮ้ยฉันปีนี้อายุ70กว่าแล้วโอ้ฉันไปเห็นคนอายุ70 80เขาดูสิเขาทำมาหากินเขาปฏิบัติตัวยังไงทำไมฉันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเห็นเขาปฏิบัติต่อลูกหลานสิทำไมเขาพูดกันดีๆแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คนเราเนี่ยพอแก่ปั๊บก็คิดว่าเอ้ยกูแก่แล้วแล้ววัวก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ไม่ได
2: ้ลือไม่ได้วัวจะต้องให้วัวเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็กูเป็นอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะ
1: เอา
2: แก่แล้วความคิดเปลี่ยนไม่ได้หรือ มีอะไรบ้างที่ความคิดคนเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้มั้งคุณดีใจ
1: ถูกต้องยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลความรู้มากมายยิ่งทำให้เราปุ่มมองต่างๆนากว้างขวางขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนแก่แล้วหาอะไรข้อมูลก็ไม่มีเน
2: าะวันนี้ผมเห็นคนแก่ๆถือมือถือกันเป็นแถวเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้นะคนแก่ๆเราเนี่ยอีไม่ค่อยพูดกับใครละอีพูดกับอวัยวะที่33ของอีแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมถามคนที่อายุมากๆแก่ๆพวกนี้นะผมถามว่าเฮียถามนิดนึงว่าเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกเลยที่ลือจะทำคืออะไรถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไอ้เข้าห้องน้ำใช่ไหม
1: ใช่
2: หรือก็กินน้ำอะไรไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เลย
2: เดี๋ยวนี้คือ ต้องคว้ามือถือกับแว่น
1: ใช่เดี๋ยวมองไป
2: แว่นไอ้มือถือเนี่ยก็ต้องคว้าก่อนแล้วเดินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับแว่นและมือถือเห็นไหมแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะแยะแล้วเราทำไมไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเหตุผล
1: ม
2: ีใครรักคุณหรือชัยมีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราบ้าง
1: นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมขณะเดินทางยังมาสนทนากันได้ เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยพร้อมขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายน2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนายอนุทินกล่าวว่าหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับเด็ดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่เหมาะสมประเทศไทยก็สงวนสิทธิ์ที่จะเชิญให้ออกจากประเทศตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทโบอิ้งยกระดับการฝึกอบรมนักบินไทยรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการบินถึง 66,000 คนในภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.โดยฝ่ายมาตรฐานสถาบันและผู้ประจำหน้าที่ร่วมกับบริษัทโบอิ้งเดินหน้าพัฒนาระบบการฝึกอบรมนักบินของไทยโดยนำแนวทางการฝึกอบรมและการประเมินผลที่มุ่งเน้นความสามารถหรือสมรรถนะจริงในการปฏิบัติงานแทนที่จะวัดผลจากจำนวนชั่วโมงการเรียนหรือการท่องจำเนื้อหาเพียงอย่างเดียวมาปรับใช้ในสถาบันฝึกอบรมด้านการบินเพื่อยกระดับความรู้ทักษะและสมรรถนะของนักบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทการบินที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินซึ่งคาดการว่าในช่วง20ปีข้างหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความต้องการนักบินใหม่สูงถึงประมาณ 66,000 คน ดยกพท.พร้อมร่วมมือภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของประเทศบริษัทการบินไทยเปิดตารางบินฤดูหนาวปี 2569/2570 เพิ่มความถี่66เส้นทางบินทั่วโลก
7: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศให้บริการเที่ยวบินตามตารางการบินฤดูหนาวปี 2569/2570 รวมทั้งสิ้น66เส้นทางบินทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและภายในประเทศเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นการเป็นสายการบินเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลกเริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2569ถึงวันที่27มีนาคม2570สำหรับการบินในครั้งนี้ได้มีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและความถี่ในหลายเส้นทางสำคัญเช่นเส้นทางยุโรปและออสเตรเลียเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่มิวนิกซูริกปารีสรวมถึงให้บริการเที่ยวบินตรงสู่อิสตันบูลลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตซิดนีย์และเมลเบิร์นเส้นทางเอเชียปรับเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ฮ่องกงนาโกย่าเวียงจันทน์ฮานอยกัวลาลัมเปอร์

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่เลือกอะไรไม่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือที่ว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ก็ไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามเรื่องเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพประโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ป็นอีกหนึ่งบทเพลงถ้าจะพูดกันง่ายๆก็เกิดทั้งทีต้องเอาดีให้ได้สองพี่น้องโชติกุลนะฮะที่มาจากที่รับสู่มาจากทางแดนทางจังหวัดเลยทางภาคอีสานแล้วก็เริ่มต้นจากโฟกซองกันที่ชนะการประกวดต่างๆแล้วก็มีวิแววของการทำงานที่เรียกได้ว่าน่าจะต้องเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเป็นมืออาชีพของนักดนตรีจนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วก็มีผู้ชมผู้ฟังติดตามงานขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็อายุอนามก็70กว่านี่ก็ยังขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็ปิดท้ายอำลากันไปเมื่อในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงเวลาที่ยังมีคอนเสิร์ตที่จะต้องได้ชดเชยให้อีกเนี่ยนะครับแล้วก็หนึ่งในบทเพลงที่ตั้งแต่สมัยที่ทั้งอีซึนเนี่ยนะฮะก็เป็นบทเพลงที่ถ้าเป็นโฟกแบบหวานๆนิ่มๆนะก็มีเพลงอย่างของนักแต่งเพลงมือฉมังเข้ามาร่วมด้วยแล้วเนี่ยนะครับร่างภาคดนตรีเนี่ยจะมีเพลงที่เป็นภาคดนตรีที่ผมจะค่อนข้างชอบมากๆเป็นภาคดนตรีที่เป็นลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในอัลบั้มที่มีเพลงในชุดทั้งบ้าหอบฟางผักชีโรยหน้านะครับก็ทั้งเรื่องของจังหวะดนตรีแล้วก็เนื้อหาก็จะชอบเพลงในลักษณะแบบนี้ก็คือเสี่ยวรำพึงเพลงที่ก็เหมือนกับสิ่งที่เขาดูถูกเหยียดหยามอะไรต่างๆแต่ว่าก็สามารถที่จะขึ้นมาพงาดอย่างทรนงแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้คนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่ในภาคเมืองกันนะครับกับเรื่องราวของเสี่ยวรำพึงที่พี่ป้อมพี่โตได้ถ่ายทอดเอาไว้เลือกนำมาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงของทนดนตรีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังในท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนตกน้ำท่วมเจิ่งนองอยู่ในตามท้องถนนนะครับขับรถขับราก็ระมัดระวังแล้วคอยดูเส้นทางต่างๆว่าถ้าน้ำท่วมเจิ่งนองก็อย่าไปขับเบียดน้ำให้มันกระเด็นขึ้นไปบนฟุตบาทนะฮะอย่าไปโดนคนอื่นๆเขาแล้วก็บรรดามอเตอร์ไซค์ต่างๆด้วยนะครับก็เฟื้อเปิดแผลซึ่งกันและกันนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังครับตอนเราก็สู่ช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็มีเพลงหลายเพลงที่ยังค้างคุณอยู่แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของอิซึนที่ก็ทั้งพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์ชูติคุณที่มีคอนเสิร์ตอำลาแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมากมายหลายคนก็ไปกันไปชกกันที่ทาง Impact Arena แล้วก็ที่ผ่านมากับเรื่องของการที่จะต้องชดเชยชดใช้กันในเรื่องของที่นั่งเนี่ยฮะครับก็ขนาดคอนเสิร์ตใหญ่อย่างที่เมื่อวานแจ้งให้ทราบกันเมื่อวานที่ได้เล่าให้ฟังในตอนต้นเลยนะครับในต้นชั่วโมงแรกก็ว่าของเราแค่พันที่นั่งเนี่ยเราก็ยังมีปัญหานะฮะมีการยื้อแย่งที่นั่งมีการเข้าคิวจองเปลี่ยนเวลาแล้วก็โดนโวยกันต่างๆซึ่งก็เนี่ยนะฮะก็มันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะชมฟรีเสียเงินหรือว่าจะมีบัตรจองอะไรกันยังไงก็เหมือนกันนะครับยังไงก็ท่านผู้จัดต่างๆก็คงต้องทำใจกันนะครับก็น้อมรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะทั้งคอนเสิร์ตที่ต้องเสียเงินนะครับมันก็มีข้อที่ต้องอยู่ในเรื่องที่คาดไม่ถึงหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่าถ้าผิดหรือว่าถ้ามีพลาดไปก็ต้องน้อมรับแล้วก็เอามาแก้ไขกันต่อไปนะฮะไม่มีใครที่ไม่มีการผิดพลาดนะฮะก็ถนัดร้องเรารู้ดูฟรีแล้วก็โดนด่ากันช่ำมา3ปีการลองผิดลองถูกซิ่งน้องๆที่วิทยุแห่งประเทศไทยทุกคนที่มาช่วยทนดนตรีก็นะฮะก็คงจะได้พักกันยาวหน่อยเพราะว่าช่วงต่อไปนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีต่อเนื่องไปหรือเปล่าแต่ถ้ามีต่อเนื่องนะฮะในปีต่อไปซึ่งผมก็อยากจะเชิญไม่แน่ใจแล้วครับว่าจะได้อะไรเป็นความฝันนะเป็นความฝันแต่ว่าเคยพูดคุยกับทางพิธเนศสุขวัตไว้ว่าอีซึนเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะรวมตัววงกันได้และถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้พี่โต๊ะนะฮะที่เคยทำงานกับอีซึนมาในอดีตเนี่ยนะครับทั้งพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยครับแต่ว่าคิดว่าคงจะยากสำหรับทั้งมากันพร้อมทั้งสองด้านแล้วก็ไม่รู้จะดูแลไว้ยังไงถ้าเกิดว่าหอประชุมของเรามีแค่นี้เพียงพันที่นั่งนะครับซึ่งมันเป็นได้ยากมากๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ฝันเหล่านี้ก็อยากจะให้มีเกิดขึ้นในถนนดนตรีไลฟ์ถ้าหากว่าปีต่อไปเกิดเป็นไปได้ขึ้นมานะครับย้อนกลับไปฟังอีซึ่งกันกับงานนักสู้จากที่ราบสูงครับ

สันทนาส่งทหารอเมริกันกลับไปขึ้นเรือก็เดินทางออกจากพัทยาแล้วนะครับเป็นอีกมิติหนึ่งที่ก็ไม่เหมือนเดิมสำหรับในการเข้ามาท่องเที่ยวจะเรียกหาแต่โซเพณีนี่ไม่ได้นะฮะบ้านมั่นเมืองเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรียามกันอย่างนั้นไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีไปเรื่องของการเข้ามาดูเรื่องของวัฒนธรรมดูสิ่งที่งดงามของบ้านเราบ้างแล้วก็ความสุขสนุกสนานนะฮะบันเทิงเรื่องลมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปตามระบบต่างๆแต่ก็จะให้เป็นสิ่งที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นความประทับใจนะเฉพาะความแซ่บของส้มตำเห็นทหารอเมริกันวันนี้คงบนเรืออับราฮัมลินคอล์นคงจะห้องน้ำเต็มแล้วมั้งครับครับเดินทางกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในครึ่งชั่วโมงแรกกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณอุปกรณ์อุปกรณ์ควบคุมเสียงนะครับ0816346452นะครับ0816346452เดี๋ยวช่วงคืนนี้หลังห้าทุ่มนะฮะหลังห้าทุ่มผมมีเพลงของอีซึ่งเก่าที่แบบประมาณเพลงแบบโฟกซองหวานแหววประมาณตอนเรียนมัธยมหรือตอนช่วงปี2521เลยนี่นะครับมาฝากกันนะฮะหลายๆเพลงเป็นเพลงแบบคือประมาณชิงฉับทัวร์อะไรเงี้ยนะครับเคยไปป่ะที่เวลามีจัดไปเที่ยวกันทัศนาจรอะไรเนี่ยต้องมีเพลงหรือเรื่องทัศนาจรแล้วก็เพลงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้นผ่านไปก็ร้องกันบางประกงอะไรกันเยอะเนี่ยแล้วก็เขาจะมีบัตรเวลาขายบัตรกันเนี่ยในห้องในชั้นเรียนหรือว่าข้ามห้องไปนะหรืออาจจะมีข้ามโรงเรียนก็มีนะมีแบบประมาณแบบเพื่อนๆของเพื่อนชวนไปข้ามโรงเรียนโหแต่ถ้ามีโรงเรียนผู้หญิงไปด้วยเนี่ยตื่นเต้นกันมากแล้วก็จะเขียนในบัตรเนี่ยเป็นคำคล้องจองอะไรเงี้ยไปเที่ยวตรงนั้นลงไปตรงนี้หาไปหาตรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะมันไปถึงจริงมันไม่เห็นไปตามมันของมันสักอย่างนะครับเราก็มันประเภททำมวลทั้งหลายนะฮะก็ว่าไปตามไปโรงเรียนผู้ชายแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบโฟกซองเดี๋ยวสั่งหลังห้าทุ่มนะครับต้องขอบคุณคุณบุญประกอบอกกลิ่นที่ได้บันทึกเพลงไว้ให้นะครับอีกไม่นานนะฮะหลังปลายเดือนนี้ก็กันยาก็จะมาจัดที่บ้านอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหลังจากเกษียณราชการก็จะมาเปิดเพลงทั้งหมดเปิดระบบอะไรต่างๆเครื่องมือกำลังให้น้องที่ทำงานอยู่กำลังช่วยนะฮะดูแลกันหรือตอนนี้เห็นคุณคงศักดิ์สายวงเขากำลังเหงาว่างเกษียณรุ่นเดียวกันนี้ก็กำลังจะหาอะไรทำใช่ไหมฮะได้ครับก็มาช่วยกันทำอะไรสนุกกับถนนดนตรีก็ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยทำงานร่วมกันกับถนนดนตรีกันมานานแล้วนะครับก็มีเพลงที่ก็เป็นจังหวะสนุกของทางดนตรีที่เป็นสากลนะฮะที่มีแบบอย่างของดนตรีสากลขึ้นมาแล้วก็ฝีไม้ละมือของนักดนตรีในแต่ละคนที่ก็อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ละท่านก็อายุอนามก็70คนดูนี่ก็70ขึ้นไปเหมือนกันหลายคนนะครับก็ขอให้มีความสุขนะฮะแล้วก็ต่อไปถ้าทนดนตรีได้จัดขึ้นมาอีกก็คงจะได้มีอะไรที่เราได้เพิ่มเติมให้กับศิลปินโดยเฉพาะศิลปินที่ยังไม่ได้มานะครับยังมีศิลปินอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มาเยี่ยมเยือนกับทนดนตรีนะครับถ้าปีหน้าได้จัดนะฮะแต่ว่าก็กลายเป็นคนนอกเป็นข้าราชการบำนาญไปซะแล้วนะครับกีตาร์คิงครับ

ดำบอกว่าดูแลเซ็กซี่ตอนนี้ผมว่าสาวชุดวอลเลย์บอลเซ็กซี่กว่าก็ต้องชื่นใจนะครับที่ทั้งความสามารถเก่งกาจแล้วก็คว้าชัยชนะแล้วก็ตีตัวไปโอลิมปิกด้วยนอกจากนั้นคือได้รับเงินอัดฉีดจากทางภาครัฐแล้วก็เอกชนมากมายแต่เหนืออื่นใดคือแม่กัปตันผู้บอกว่าไม่ค่อยเก่งราชาศัพท์แต่ที่พอได้รับพระราชทานถุงของขวัญที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นได้พระราชทานมาให้ก็บอกว่าเงิน14ล้านหรือหลายๆล้านที่ให้มาอาจจะหมดไปแต่ถุงของขวัญที่พระราชทานไว้จะอยู่ตลอดไปในตู้ที่จะได้อัญเชิญไว้แล้วก็จะอยู่ในความปราบปลื้มของเป็นสิ่งเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตของผู้ที่เป็นนักกีฬานะครับขอบคุณที่ส่งมาคำป้อมมาให้จากปทุมได้รับแล้วนะฮะแล้วก็เอาไปฟาดสะให้หายขื่นคอนะฮะก็ความไอก็ค่อยๆเบาบางลงแต่มันก็ยังไออยู่นะครับก็เป็นท้ายเป็นช่วงที่หลายเพลงนะฮะที่คุณได้ขอมาแล้วก็ในลายของทนดนตรีก็สติ๊กเกอร์เต้นระบำเต็มไปหมดอ้าวได้ครับเต้นระบำต่อไปปัปปายะปอกปอก

0: รู้เมื่อคืนก่อนก็จะเดินทางกลับทหารไปอเมริกันไปนั่งร้านข้าวต้มบ้างหรือเปล่าคงจะสงสัยกันว่าบ้านเรานี่มันที่กินที่สตรีทฟู้ดที่กินที่หาอาหารที่มันรสชาติเลิศมันเยอะแยะมากมายทำไมมันมีแต่ของกินไปหมดก็นั่นแหละครับว่าเราอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะฮะนี่อาหารการกินอยู่ตลอดทั้งร้านรวงต่างๆแล้วก็ค้าขายกันได้นะครับใช้คนละครึ่งกันผมก็ใช้เนี่ยแหละฮะไม่ใช่คนละครึ่ง6ไทยช่วยไทยเนี่ยนะครับ6 40ลูกชายบอกพ่อมันหมดเร็วจังวันเดียวหมดละ200นะครับก็ใช้เพลินอยู่แล้วนะแป๊บๆเดี๋ยวก็จะหมดอยู่แล้วครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีลืมดูเวลาครับเพราะว่าเพลินไม่น้อยมีคนขอเพลงทั้ง0816346452กันเยอะเลยนะครับคือวันนี้แล้วก็ทาง Google Form แบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาได้ส่งมาให้ก็เดี๋ยวจะทยอยมาให้นะครับแล้วก็ทาง0816346452ที่ขอมาจากจังหวัดแพร่Welcome to Thailand ปิดท้ายกันในชั่วโมงแรกวันทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกดินทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงเมฆกันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองฤทธิ์หลักการจนันท์วสันต์วงสว่างส่งลายสติ๊กเกอร์มาว่ากำลังฟังอยู่นะครับเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์แล้วก็คุณสมเกียรติธรรมนีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณฤยานะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันนะครับ
1: Ladies and gentlemen, welcome to Thailand!

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพราะอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้แต่ต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่ไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ต้นย่อมส่งผลต่อองค์กรระยะยาวอาทิการทุจริตสอบเข้ารับราชการและการซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งขณะเดียวกันต้องเร่งปิดช่องโหว่จากการใช้ดุลพินิจกฎหมายหรือระเบียบที่ล้าสมัยและกระบวนการที่ประชาชนต้องพบเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์กทม.จึงมุ่งลดการใช้ดุลพินิจและการพบเจ้าหน้าที่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาจากเดิมประมาณ45วันเหลือ14วันพร้อมติดตามสถานะและตรวจสอบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยคำนึงถึงการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งจังหวัดนราธิวาสติดตามคุณภาพน้ำคลองยะกังหลังประชาชนพบคราบสิ่งสกปรกลอยน้ำพร้อมเร่งตรวจ6จุดส่งตัวอย่างหาสาเหตุ
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการตรวจให้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองยะกังอำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับแจ้งจากประชาชนที่มาชมการแข่งขันเรือเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าพบคราบสีเหลืองลอยน้ำบริเวณตลาดน้ำยะกังล่าสุดนางวริยาสจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น น2ช่วงเวลารวม6จุดตั้งแต่ท้ายโรงงานยางไปจนถึงสะพานหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทผลการตรวจเบื้องต้นพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำ DO และค่าความเป็นกรดด่าง PH ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่พบค่าแอมโมเนียไนโตรเจนช่วง 3-5 ppm ใน4จุดพร้อมคราบลอยน้ำลักษณะคล้ายสาหร่ายสันนิษฐานเบื้องต้นเกิดจากปรากฏการสาหร่ายสะพร่างจากการสะสมของน้ำเสียหรือปุ๋ยการเกษตรขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างน้ำให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขได้ตรงจุดสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองนายาติเยอัลฟอกาและเมืองอาหรับซาลิมในเขตนาบาติเยทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก20รายโดยส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์โจมตีระลอกล่าสุดของกองทัพอิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีใส่ทหารอิสราเอลที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในเขตความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าวเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถือว่าเป็นเรื่องของการหมดยุคแบบ GI แบบรุ่นฝรั่งรุ่นคุณปู่แล้วก็แบบรุ่นบาเบียอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็เรื่องของการไปเดินเตร่ตามริมหาดอะไรเงี้ยมันคงไม่มีแล้วนะฮะแต่ว่าวัฒนธรรมที่ทางด้านของลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมันก็จะมีไม่ใช่แค่พัทยาอย่างเดียวก็จะมีอีกหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเวลาที่มีเดินตามริมหาดร้านรวงนะฮะที่ดื่มที่กินนะครับที่นวดเนี่ยเห็นนะครับก็มีแล้วก็ที่จำหน่ายของสินค้าหรือว่าแม้กระทั่งแบบมีการแสดงนะฮะแล้วก็มีโชว์ต่างๆมวยไทยนี่ก็โชว์กันได้เหมือนกันเราก็ชื่นชอบแบบนี้นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีของพิจิตรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่ได้รับสัญญาณของทนดนตรีอยู่ในขณะนี้ก็สามารถติดตามกันได้ทั่วประเทศทั้งในส่วนของภาควิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับก็มีทาง Facebook ของทนดนตรีที่คุณจะสามารถเข้าไปชมแล้วก็อยู่ย้อนหลังของกิจกรรมต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ออกอากาศทางช่อง NBT นะฮะช่อง11สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่เราก็จะมีด้วยกันทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มก็จะเป็นเทปบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ที่ได้แสดงในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวเทปหน้านี่ก็จะเป็นเทปของการแสดงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นักสืบเพื่อคนดันเกวียนมีคนถามถึงมาริโฮน่าว่าจะออกอากาศนั้นเมื่อไหร่ส่วนของวิทยุก็คงจะเป็นต้นเดือนต่อไปแต่ส่วนของถึงทีวีก็รอให้เทปของวงต่างๆที่ไล่กันมาตั้งแต่ช่วงเดือนผ่านมานั้นก็จะค่อยๆทยอยออกอากาศกันเป็นประจำนะครับเดือนละวันละ1ชั่วโมงนะฮะวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็ออกอากาศ4ทุ่มถึง5ทุ่มก็สามารถที่จะรับชมได้ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่จะได้ชมทาง Facebook ก็ย้อนหลังกันไปดูได้นะครับในบรรยากาศที่เราได้เคยแสดงให้คุณได้ชมทางออดิโทเรียม

เยี่ยมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ทุกเดือนเดือนละครั้งตอนนี้ก็อำลากันไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนี่นะครับก็เข้าสู่ในเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับก็จะเป็นเดือนที่เราก็คงจะล่ำลาชีวิตต่างๆของการทำงานที่ราชการของหลายๆท่านโดยเฉพาะผู้ที่เกิด0809นะฮะครบกัน60ผมเองก็จะล่ำลากันไปในเดือนกันยายนในช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์นะครับปักใต้บ้านเราครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มยี่สิบสองนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมเป็นตัวรุ่งสมัยนะครับไปใต้ก็ตอนนี้ก็นึกถึงเด็กน้อยถ้าพูดถึงภาคใต้ต้องนึกถึงเนเน่นะครับนางอาเขียนหันซ้ายเจอลิซ่าหันขวาเจอเนเน่กลุ่มนั้นสาววอลเล่หญิงนำหน้าประชาชาติไทยจริงนะครับตอนนี้ก็มีแต่สาวๆที่สร้างชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะครับก็ดีใจด้วยแล้วก็มีหลายอย่างนะคือต้นทุนที่เขาลงทุนลงแรงเองนะฮะแล้วก็กว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องคือตอนนี้ทุกคนชื่นชอบชื่นชมแต่ต้องไปดูนะฮะเพราะว่าที่ฝึกฝนฝึกปรือแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ยืนหันซ้ายหันขวาหาคนที่เป็นกำลังใจอยู่เสมอก็คือคุณพ่อเนี่ยอยู่เสมอเสมอเพราะว่าลูกสาวต้องยืนต่อหน้าผู้คนแล้วก็เล่นดนตรีด้วยความมั่นใจก็ต้องมีคนที่ต้องคอยคุมอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พอกว่าจะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้มันไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้ก็ทุกคนเป็นที่รู้จักก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เขาน้องเขาได้ทุ่มเทมานะครับตลอดทั้งชีวิตในการทำหน้าที่ให้จะไปทำความฝันหรือว่าก็ให้ได้ไกลถึงอนาคตข้างหน้าต่อไปนี่นะครับก็ถามว่าเกษียณแล้วไปทำอะไรเยอะเลยนะฮะไปเดินทางนะฮะก็เตรียมก็จะไปทั้งหลายภาคเลยนะครับเพราะว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่ต้องไปช่วยเหลือสังคมอยู่เยอะทีเดียวนะครับหนึ่งนั้นก็มีที่จะต้องไปอุ้มผางให้ได้เพราะว่ามีคนชวนแล้วล่ะธันวานะฮะคงใส่หนาวน่าดูอุ้มผางนี่ผมทราบชะตากรรมเลยนะฮะถ้าไปช่วงธันวาเนี่ยแต่ว่าก็จะไปนะครับเพราะว่าได้ไปตั้ง30ปีแล้วสมัยที่ครูสันยังมีชีวิตอยู่ก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ที่เราคงจะได้พบกับนะฮะภรรยาของครูสันแล้วก็ลูกสาวของครูสันทั้งสองคนรวมไปถึงหลานแล้วนะฮะต้องไปถึงหลานแล้วแต่ครูไม่ได้เห็นมองอยู่บนฟ้าคงเห็นหลานแล้วนะครับแต่ว่าก็ผมก็ยังไม่เคยได้เจอแต่ว่าลูกสาวครูสันเนี่ยเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าคงจะได้ขึ้นอุ้มผางในช่วงธันวามีหลายโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็ไล่ไปเดือนพฤศจิกาที่จะไปคอนเสิร์ตมโหฬารที่เมืองกาญนะคิดว่าจะไปเยี่ยมอาจารย์เนาวนัทพงไพบูลย์ที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปก่อนนะฮะว่ากันแต่ที่เร็วๆนี้ก็มีหลายจังหวัดที่กำลังจะต้องเดินทางกันไปนะฮะทั้งกิจกรรมเรื่องของสารเจ้าไทยสุเจใต้เด็กเยาวชนจากภาคใต้ที่จะมาจาก5จังหวัดภาคใต้มาใช้ชีวิตอยู่ในภาคกลางแล้วเราก็ต้องเดินทางไปรับเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้กันมาแล้วก็ที่จะต้องลงไปที่พังงาสำหรับพิธีเปิดโครงการสารเจ้าไทยสุเจ้าไทยในรุ่นที่47ทางฝั่งอันดามันแล้วก็จะต้องเดินทางไปนะฮะในพังงาอีกปีนี้ว่าจะไปก่อนล่วงหน้าสักหน่อยจะได้มีเวลาไปแลที่พังงาแล้วก็แถวๆนั้นด้วยนะฮะอยากไปดูทะเลที่สวยงามทางภาคใต้นะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะฮะไล่กันไปคอนเสิร์ตที่เขาต้องการที่จะให้ไปช่วยก็ยินดีครับแล้วก็ฐานที่มั่นต่างๆของพวกดานานะฮะทั้งที่จะต้องไปที่บุรีรัมย์นะฮะหรือว่าที่ฐานที่มั่นอีสานใต้อย่างเงี้ยนะครับก็จะอีกที่ภูพยัคฆ์ที่น่านนะฮะก็กำลังจ่อๆมาหลายที่ครับก็พร้อมครับเตรียมตัวเที่ยวละใหม่ครับ

ือผมชอบเพลงเพื่อชีวิตแหละตั้งแต่ต้นคือมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นนั้นแต่ว่าตัวศิลปินแต่ละคนจะสามารถเอาดนตรียังไงมาทำให้มันเจาะเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างแยบยลเป็นแฟนเพลงวงไทยวงแรกก็คือคาราวานชอบวงนี้รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันเขาต่อสู้ทางการเมืองชัดเจนไม่มีพาณิชย์ไม่มีอะไรเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนแต่งเพลงส่วนใหญ่ของคาราวานคือพี่หงาใช่ไหมฮะแกเป็นนักเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นแกจะได้เปรียบเรื่องภาษาในขณะที่แกแต่งเพลงช้าๆโรแมนติกมันก็ยังเป็นการต่อสู้มันหาวิธีทำอย่างแกยาก

กับฟอร์มที่แอดมินช้างน้อยได้ให้ไว้ที่ขอเพลงกันมีคุณผู้ฟังที่ใช้นามว่ากัลยาขอเพลงของพี่บ๊อบลิธิพรไว้คือเพลงคำสารภาพนี่นะครับในไลน์คุณปัทมาสมบอกว้าวพี่บ๊อบลิธิพรอยากชมพี่บ๊อบเล่นดนตรีไหมเนี่ยตื้อว่า3ปีแล้วนะครับปีหน้านี้ถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์ที่ตามโครงการนี้ยังมีที่จะต้องต่อเนื่องอยู่เนี่ยถ้าผ่านนะต้องอยู่ที่คุณภรรยาผมนั่นแหละครับคุณวินัยลักษณ์รุ่งสมัยที่เขาจะต้องผู้มีการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่จะต้องทำโครงการให้ผ่านให้ได้นะครับต้องเขียนยังไงทำยังไงให้ผู้ใหญ่ผู้บริหารต้องผ่านโครงการให้ได้ก็ต้องอนุมัติงบประมาณมาก็ลองคอยกันแล้วกันถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากเชิญพี่บ๊อบมาจริงๆนะเคยถามแล้วพี่บ๊อบก็ปฏิเสธมาตลอดเพราะว่าก็บอกว่าไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากแสดงหน้าเวทีอะไรทั้งนั้นนะครับก็เข้าใจแกเพราะว่าแกก็อยากจะอยู่รอบครอบครัวในช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตในการที่เราต้องดูแลครอบครัวเนี่ยแกก็อยากอยู่แบบเหมือนเรียกอะไรโลโปรไฟล์ล่ะหรือพื้นแบบไม่สมรรถะทุกอย่างไม่มีอะไรทุกอย่างนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็อยากจะอยู่แบบสมรรถะนิ่งๆสบายๆไม่อยากไปอะไรแบบต้องแข่งแย่งแข่งขันอะไรทั้งนั้นนะครับแม้ทั้งงานเกษียณทั้งหมดเลยเนี่ยผมก็จะไม่ได้ไปเลยนะครับไม่เทียบว่าที่ทางกรมและจัดขึ้นนะฮะก็ที่ของสถานีเองก็เหมือนกันนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ไปในงานที่เขาให้เกียรติกับเราเองตรงนี้ด้วยก็ยินดีครับในการเกียรติแต่ผมคิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับการได้ทำหน้าที่แล้วก็ทำงานนะครับก็ยินดีด้วยกับสิ่งที่เราได้รับเกียรติแต่ว่าก็เก็บไว้ในความทรงจำแล้วก็เราจะได้ทำงานทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่าการทำงานไม่มีวันหยุดนะครับสำหรับเรื่องของการทำงานให้กับประชาชนไม่ใช่หยุดแค่ว่าเราต้องเกษียณแล้ว60จะทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้ยิ่งไม่ได้อยู่ในระบบยิ่งน่าจะต้องได้ทำงานเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนได้อย่างมากขึ้นด้วยซ้ำไปทำเทียมครับ

พลงที่ทำให้เป็นเสียนะครับพอดีไมค์ผมอยู่ๆทำไมดับไปเนี่ยเขาบอกว่าอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้นะครับว่าเพลงที่ทำให้เป็นเสียเลยนะฮะน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็คำที่ติดอยู่ในความทรงจำนั่นก็คือในเรื่องของคำที่แบบออกไปหาปูหาปลาเนี่ยแหละครับกลับมาจะได้ปูได้ปลาก็เป็นชนอีสานที่ไปทำมาหากินแต่นั้นประมงนะครับเพลงที่ขอมาจากยโสธรในวันนี้เพลงได้เกือบครบหมดเลยนะสำหรับทั้ง0816346452ตั้งแต่สาวสุราษฎร์ใต้บ้านเรายโสธรตังเกปัปปายาปอกปอกปทุมธานีเวลคัมทูไทยแลนด์จากแพร่ด่านมะขามเตี้ยหำเทียมนะฮะเอิกติดอยู่ที่ราชบุรีบอกขอไอ้เฮ่โหยังไม่มียังไม่เจอนะฮะหายไปไหนไม่ทราบเดี๋ยวขอไปคนก่อนให้คุณบุญประกอบได้เอามาใส่ไว้ให้นะครับส่วนเพลงช้าๆเดี๋ยวไปชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเพลงช้าๆเนี่ยจะไปชั่วโมงหน้าผมมีความรู้สึกว่าใหม่ผมมันจะเกิดอะไรขึ้นเดียงๆมันเสียงมันขาดหายกลับกันปิดท้ายกันแล้วกันนะฮะปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอทางมาทาง Google Form นะครับตัวก็เล็กนี่นะคุณอ้อยเอเจนะฮะที่ขอเพลงนี้ของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์มากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกอทุเลแล้วกันนะฮะกอทุเลจากที่ขอมาจากคนหลังเขานะฮะคนหลังเขาขอบคุณรายการทนดนตรีที่มีเพลงเพราะมาให้ฟังกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับกับก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามกันมาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ถึง31ปีก่อนที่จะได้ได้ไม่ได้บอกว่ายุตินะครับเพราะว่าวิทยุนั้นคงยังทำต่อแต่ว่าคือได้เกษียณแล้วก็จะทำหน้าที่ต่อทางภาคของวิทยุกันนะครับครับกรุงเทพมหานครปิดท้ายกับเกาะทุเลแล้วจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรรมการสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาน
6: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศต่อไปพร้อมมอบโจทย์3ข้อให้สถานศึกษาดำเนินการได้แก่การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนที่ครอบคลุมนโยบาย5ด้านกำหนดเป้าหมายชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงการจัดทำพันธสัญญากับชุมชนภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันทางด้านความปลอดภัยและการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและการจัดทำแผนความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและรับมือเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายในการเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาจากผู้รับทราบไปสู่ผู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงโดยกำหนดจัดต่อเนื่องรวม4ภูมิภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะรวมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสะอาด
7: นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าอบจ.ภูเก็ตเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3RS ได้แก่ลดการใช้ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนวสุรัตน์วีระสัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: พาณิชย์ลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยามผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อและตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อเกษตรกร
8: นางกนกรัตน์ยุคติรัตน์พาณิชย์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์การซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ณจุดรับซื้อสินค้าเกษตรพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดผู้ประกอบการมีการแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนและใช้เครื่องวัดความชื้นที่ได้มาตรฐานพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับซื้อโดยเฉพาะการแสดงราคาและการตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อเกษตรกรสำหรับราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดลำปางขณะนี้ข้าวโพดที่มีความชื้นร้อยละ30รับซื้อประมาณ6บาทถึง6บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมโดยผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวและมีความชื้นสูงทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตและราคารับซื้ออย่างใกล้ชิดต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

ข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีคิดว่าอาทิตย์ผมมีอยู่รุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงที่ขอมาจากลมศักดิ์ทาง0816346452 0816346452แล้วบอกแต่ว่าเพลงเป็นลมที่พัดแผ่วๆเป็นเพลงของใครเป็นเพลงของนวีวีรศักดิ์โกกันทินคนที่เขียนเพลงของสองวัยแล้วก็เคยเพลงเขียนเพลงให้ปูพงศิษฐ์เสือตัว11นี่แหละครับแล้วก็อีกหลายเพลงนะเพลงของใหม่เจริญปุระเดินเลื่อยเปื่อยอะไรเนี่ยนะครับแกก็เขียนแล้วแกก็มีสไตล์เหมือนกับที่แกเขียนเพลงนี้เลยแหละครับ

ว่าไม่กล้าที่จะยิ้มประมาณว่าหน้าตายังเสือหัวใจนี่ยังเป็นเด็กตลอดเวลาเวลาที่นั่งคุยกับแกนี้จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าแกมีหัวใจที่เข้าใจเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นเด็กความเป็นสิ่งที่เด็กต้องการว่าอย่าไปครอบงำในความคิดเขาอยู่เสมอๆเวลาที่นั่งคุยกับแกแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดน้อยมาหัวเราะฮือๆคอยจะนั่งฟังแล้วก็ชอบไปสูบยาบางเดินไปสูบยาแล้วก็หัวเราะฮือๆนะฮะแต่ถ้ามีอะไรที่เป็นข้อคิดคำเตือนก็จะเวลาเมาๆก็จะบอกเสมอว่าเออน้าแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยหรือเราออกจะออกแบบลูกออกทะเลไปแล้วมันจะเกินเลยไปกับเรื่องความเพ้อฝันไปจับต้องไม่ได้อะไรก็น้าก็จะบอกว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำแนะนำที่เราก็ได้มีจากมิตรภาพของคนที่ทำงานด้านเสียงเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ในนามของทนดนตรีที่ได้เดินทางกันมาครับกับเพลงหัวใจแก่ๆที่แกเขียนให้ณวงมงคลอุทกนี่แหละครับก็ตอนนี้คงจะไปร้องเพลงอยู่ด้วยกันทั้งสองท่านแล้วนะฮะเพราะว่าลารับไปช่วงที่ผ่านมาทั้งสองท่านไปแล้วนะครับเพลงที่ขอมาใน Google Form นะฮะก็จะชดใช้ไม่ชดใช้จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละครับขอบคุณคุณอ้อยเอเจนะฮะมาสักครู่ที่ผมเปิดเพลงกรุงเทพมหานครแล้วส่งภาพเดียวขึ้นจอบนเวทีใช่ไหมฮะผลประกวดฟกสองถ้วยพระราชทานที่พี่ป้อมพี่โต๊ะรับรางวัลครูเอื้อด้วยนะแหมภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็มีภาพของพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยนี่นะฮะวงอีซึนหลายคนก็บอกว่าอยากฟังไหมอีซึนที่ผมถามในทนดนตรีไลน์ในไลน์ก็บอกอยากจะฟังผมก็บอกว่าเดี๋ยวเขาแย่งชิงกันเข้ามาชงกันอีกแล้วก็เป็นประเด็นให้ต้องมีการฟ้องร้องตามที่มีเหตุในช่วงของคาราบาวแล้วก็ผมก็กำลังรวบรวมเอกสารในการที่ให้ทนายยื่นฟ้องในช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับกับเพลงในคำขอนะครับพี่สาวครับวิจารณ์มโนเพชรแล้วกำลังจะมีงานที่เชียงใหม่ด้วยนะครับการระลึกการจากไปของวิจารณ์มโนเพชรนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทุ่ม22นาทีเนี่ยครับเดินทางกันกับถนนดนตรีโดยผมวิโยรุ่งสมัยดีเจโยแล้วกันนะไม่ค่อยชอบใช้คำว่าดีเจดนตรีเจนี่เพราะเราไม่ได้เป็นดีเจหรอกครับอาชีพจริงๆคือรับราชการเป็นผู้ประกาศข่าวที่อ่านข่าวตอนเช้าๆ7 โมงตอนนี้ก็เหลือเวลาอ่านอีกประมาณอาทิตย์เดียวนะฮะอ่านมา36 ปีแล้วนะครับสำหรับการอ่านข่าวแล้วก็ทำงานด้านถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆแล้วก็งานพิธีต่างๆก็นอกเหนือจากจัดรายการในวันเสาร์อาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่จัดมา31 ปีกับถนนดนตรีแล้วก็ทางทีวีนะฮะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 NBT ก็ทุกวันเสาร์4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะก็ชมได้จัดถนนดนตรีไลฟ์นะก็จัดกิจกรรมต่างๆของคอนเสิร์ตของถนนดนตรีที่ผ่านมาในช่วงที่เราได้มีกิจกรรมให้คนได้เข้าชมทางห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่พอดีมีผู้ฟังบอกขอเพลงแสงจันทร์ยังทันอยู่ไหมนะครับที่โทรมาจากสุโขทัยก็น่าจะไม่ทันแล้วเมื่อกี้ผมนึกว่าทันต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอดีไปเติมเพลงลำธารเข้าไปซะแล้วเนื่องจากว่ามีผู้ขออยู่ในทาง Google Form ทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็มีขุนเขาเยือกมีขอมาด้วยนะฮะก็เลยไปเติมเพลงให้แล้วก็หัวใจสะออนที่ขอเป็นทางเวอร์ชันที่พี่แอดร้องนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่แอดเขียนนี่แหละครับเขียนให้กับพี่ป้อมพี่โตเนี่ยก็ไม่รู้หายไปไหนต้องเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบได้มาใส่ไว้ใหม่นะครับที่เด็กฝั่งทนขอมาแล้วก็อีกทุกเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นะครับเพลงคอยที่คุณคนสุรินทร์ขอมานะครับแล้วก็บอกเสรีภาพแห่งทนดนตรีไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็มีพ่อยังจนของจันดาคุณสุวิทย์หรือคุณกุ้งขอมาขอไปหาไว้ก่อนนะครับแม่สายคนไทย420ขอมานะครับก็ลำธารนะฮะลำธารที่วันนี้ขอเมื่อวานก็ขอมาแล้ววันนี้ก็ขออีกครั้งหนึ่งคุณจรัสเมื่อวานใช่ครับเมื่อวานนี้ก็ขอมานะฮะเพลงน้ำฝนนี่เปิดไปแล้วมั้งครับผู้ผ่าถึงทะเลลุงหงาจากมาดามออยแล้วครับเมื่อวานนะฮะเพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ตอนนี้นะฮะลาเลยจะพอได้ครับใช่ครับงั้นต้องรีบลาแล้วพอดีจะไปรับลูกสาวนะครับก็จะปิดท้ายนะฮะคือจะปิดท้ายด้วยเพลงเดือนเพ็ญนายผีที่ได้เขียนบทกวีขึ้นแล้วพอเห็นในคอนเสิร์ตดีใจครับที่เห็นคนที่เป็นผู้ที่แต่งเพลงแล้วก็ร้องประสานเสียงให้กับพี่ป้อมพี่โตมาขึ้นเวทีร้องประสานเสียงเพลงเดือนเพ็ญเพลงนี้จะเป็นเพลงปิดท้ายนะครับส่วนเพลงอื่นๆผมก็จะได้มอบให้คุณบุญประกอบโอกลิ่นได้นำเสนอในช่วงท้ายของทนดนตรีแล้วผมจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับช่วงเวลาของทนดนตรีทีนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางด้วยกันนะครับถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาไปก่อนครับนาตีสวัสดิ์ครับ

0: ุณพ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่7เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์ยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 น.ข่าวยามเช้าเวลา 7:00 น.ข่าวภาค 7:00 น.เวลา 8:00 น.เทียบเวลา 8:00 น.เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 น.คุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 น.รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 น.อบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 น.หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการประจำนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่ง รายการประจำนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานก็มีคุณประวิทยามรคุณรัชนกขาวทองมาทำหน้าที่จัดสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้จะได้พูดต่อจากวันศุกร์ที่แล้วเรื่องอะไรท่านจำได้หรือเปล่ายากเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันหลายเรื่องที่เอามาพูดนะเพราะว่าบอกแล้วสัปดาห์เนี่ยพูดตั้ง10ครั้ง10กว่าครั้งแล้วก็แม้ว่าผู้ก็ต้องนึกถึงจดจำไว้อย่างดีเลยต้องบันทึกหัวข้อไว้ว่าวันนั้นพูดเรื่องอะไรถ้าอย่างนั้นก็คนไม่พบเพราะว่ามันมากอ่ะ 84,000 เป็นกรรมคันรวบรวมในพระกวีดกตั้งเกือบร้อยเล่มฉบับอรรถกถา 2,525 นี่เกือบร้อยเล่มนะเพราะนั้นเล่มไหนอย่างไรก็ต้องแม้มันอย่าว่าแต่ท่านผู้กวาดมาพูดอย่างต้องหมายไว้ดีหมายไม่พูดเรื่องอะไรหมายไว้ดีนี่วันศุกร์ที่แล้วถ้าเคยระลึกได้ก็นับว่าสุดยอดนะสุดยอดว่าพูดเรื่องอะไรวันศุกร์ที่แล้วว่าพูดเรื่องอะไรก็พูดได้แค่เบื้องต้นนะวันนี้ก็จะต่อก่อนที่จะได้พูดเรื่องของธรรมะคุณเที่ยงถือกรองก็มาตรงไรทะก็ขอประกาศคุณเที่ยงถือกรองมาเมื่อวานนี้ก็มาเยี่ยมอาตมาพร้อมได้นำปัจเจกที่สะสมไว้วันละ5 บาท10 บาทเสร็จเงินทั้งนั้นเลยบอกว่า300กว่าเพราะนะเป็นถุงเหรียญทั้งนั้นเลยเหรียญหน้าเหรียญ10เหรียญบาทเนี่ยวันนับ300อาตมาก็วางไว้ในถุงเนี่ยแล้วก็เมื่อคราวไปอินเดียก็ได้นำใบโพกัสรูที่พุทธกยานั้นนำมาให้กับพี่สาวน้องสาวของคุณเที่ยงเนี่ยเขาก็สงสัยว่าใบโพไม่แท้บอกของแท้มาจากอินเดียเลยอาตมานำมาเองโยมไม่ต้องห่วงว่าใบโพประเทศเราขึ้นชื่อว่าใบโพที่ไหนๆก็ชื่อว่านึกถึงพระเจ้าก็ของแท้ทั้งนั้นแหละให้น้องสาวไปหนึ่งใบมาแกก็ไม่ได้เก็บไว้อย่างฟังธรรมะอยู่เป็นประจำทุกวันด้วยตอนนี้ก็ออกทางไลฟ์สดเนี่ยคุณเที่ยงถือกรองแล้วก็มีคุณวันปอนคองนุ่นเทพธิดาประจำเวลาใกล้รุ่งเทพธิดาแล้วก็แม่จีรุมาลีคุณโสพลผู้เจริญแล้วก็ท่านอื่นๆอีกหลายท่านน่ะกำลังรับชมรับฟังทางไลฟ์สดแล้วคุณเที่ยงก็ทำไลฟ์สดเป็นในฟังทุกวันว่างั้นแหละฟังเวลา5 นาฬิกาตั้งวันสวัสดิ์ก็ฟังตลอดก็ถือว่าพยายามทำจนได้ผู้ใดที่ทำเป็นก็ได้ฟังทั้ง7 วันไม่เว้นแต่ละวันฉะนั้นขออนุโมทนาคุณเที่ยงถือกรองได้นำปัจจัยมาถวายพร้อมด้วยความธรรมะทุกวันด้วยก็ขอให้บุญนี้ที่ได้ทำบุญกับพระธรรมก็ขอให้ได้เจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สมบัติในเงินทองข้าวของเงินทองก็ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็ขอให้มีทรัพย์ภายนอกและมีทรัพย์ภายในมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไปทุกท่านแหละที่ได้ช่วยกันทารุบำรุงพระศาสนาเผยแผ่พระธรรมด้วยการเสียสละบริจาควันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องของอาเนนชะสัปปายะ
นี่ยจันวาตรัสแล้วก็จำได้วันที่พูดเนี่ยอาเนจะสัปปายะอาเนจะสัปปายะนี่เป็นเรื่องของอภิสังขารข้อที่สามเขาเรียกอาเนจาภิสังขารอาเนจาภิสังขารว่าด้วยปฏิปทาในส่วนโลกีและโลกุตระอาเนจะในทางโลกีก็ได้ทางโลกุตระก็ได้อาเนจะอภิสังขารก็คือตั้งใจทำฌานทำสมาธิเพ่งฌานอาเนจะคือถ้าว่าโดยโลกีออกจากกามอาเนจะยะอาเนจะสัปปายะนี่ปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ออกจากนิวรณ์ก็ได้หรือออกจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เพราะมีสองอย่างนี่ อาเนจาก็เป็นทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเมื่อวานอาจารย์มาประสาทพูดถึงศีลานุสติศีลานุสตินี่ศีลระลึกถึงศีลปล่อยสวรรค์ได้อย่างโจหน้าร้อยเนี่ยปล้นชาวบ้านแล้วชาวบ้านลุกฮือขึ้นมาทั้งหมู่บ้านเลยไล่โจรติดตามโจรมาโจรก็วิ่งเข้าป่าหนีเข้าป่าไม่มีที่พึ่งเข้าไปพบพระที่อยู่ป่าเป็นวัดรูปหนึ่งแล้วบอกว่าให้พระคุณเจ้าเป็นที่พึ่งของกระผมด้วยนี่เพราะไม่รู้พึ่งใครอ่ะเพราะจะบอกมาทั้งหมู่บ้านน่ะเอาจริงเอาจังอ่ะที่พึ่งของโจหน้าร้อยคืออะไรไม่ใช่พระให้ที่อยู่ไม่ใช่นะให้ที่พึ่งอ่ะไม่ได้ให้ที่กำบังที่อยู่อ่ะที่พึ่งไม่ใช่พึ่งพระพระจะช่วยรบกับชาวบ้านไม่ใช่อย่างนั้นนะพึ่งพระก็คือทำอย่างไรนึกถึงศีลานุสติอาจารย์มาเนตรสมบัติก็มาแล้ววันนี้พูดร้องเวลาอยู่พูดที่ตะวี6โมงด้วยเต็มพูดทางสวทก็เต็มพูดที่ศรีก็เต็มพูดชั่วโมงเหนือเช้าเนี่ยตั้งแต่ขณะนี้ไปพระบอกว่าโยมถ้าพึ่งให้อาตมาช่วยเป็นที่พึ่งก็โยมตั้งใจงั้นให้รับศีลโยมตั้งใจให้ดังใจรับศีลแล้วกันอาตมาจะให้ศีลก็ศีลหน้านี่มีเรื่องราวแต่พูดย่อๆเนี่ยให้โยมรับศีลหน้านะพอรับศีลแล้วโยมอย่าโกรธอย่าพยาบาทชาวบ้านที่เขาตามมาถ้ามาตามทันนะไปค้นหาในวัดก็ค้นหาพบโจร500พบโจร500แล้วก็ทุบตีโจร500นะแต่ตอนนั้นโจรรับศีลแล้วโจรรับศีลแล้วทุบตีตายหมดทั้ง500นะโจรนี่ตายหมดทั้ง500เลยแต่เวลาพระบอกว่าถ้าเขาประทุษร้ายเราอย่าโกรธเพราะรับศีลแล้วเนี่ยอย่าต่อสู้ถ้าต่อสู้ศีลขาดฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้เอาศีลนี่เป็นที่พึ่งเป็นสรณะให้นึกถึงศีลเอาไว้ชาวบ้านก็ปากทุบตีโจรฆ่าโจรตายหมดทั้ง500โจรก็ไม่หวั่นไหวเพราะนึกถึงศีลที่ตอนได้รับจากพระพอเส้นชีวิตแล้วไปเกิดในสวรรค์นะในโจรรับศีลแล้วไปเกิดในสวรรค์เพราะไม่โกรธไม่ต่อสู้ถ้าต่อสู้โกรธก็ไปนรกโจรต้องไปนรกนี่โจรไปสวรรค์เพราะศีลนะฉะนั้นศีลานุสตินี่เป็นสิ่งสำคัญในบั้นปลายชีวิตฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้พากันถือศีลในมั่นรับศีลหน้าก็ตามศีล8ก็ตามให้ถือไว้มั่นนึกถึงศีลเอาไว้เวลาใกล้จะขาดใจตายก็จะได้ไปสวรรค์ได้เพราะศีลานุสติไปสวรรค์นะ
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ได้โภคทรัพย์สิ้นชีวิตแล้วก็ไปสวรรค์ถ้าบารมีแก่กล้าก็ถึงนิพพานได้นี่พระศีลานุสติเมื่อจันทร์เมื่อวานจันทร์เองก็กวางอยู่ดังนั้นเรื่องศีลนี่อย่ามองข้ามนะศีลนี่ไปได้ทั้งสวรรค์มาได้ทั้งมนุษย์แล้วก็ไปได้ทั้งพระนิพพานด้วยก็อาศัยศีลโจรจึงไม่ใช่ไม่ตายนะไม่ใช่รับศีลจากพระช่วยแล้วไม่ตายไม่ใช่ตายแต่ว่าตายอย่างคนระลึกถึงศีลมีศีลานุสติเป็นอารมณ์ใกล้จะสิ้นใจตายจะว่าข้าหมดเลยท่านบอก500นะไม่รู้ว่าท่านบอกตามพระไตรปิฎกท่านพระโจร500ไปสวรรค์เพราะศีลอย่างนี้เป็นตอนนี้อาตมานำมาพูดเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องความเป็นมาโอ้ก็น่าควังอ่ะแต่ว่าไม่ได้พูดนะพูดเรื่องพูดย่อๆก็แล้วกันวันนี้จะพูดเรื่องอาเนชะสัพพายะ ว่าด้วยปฏิปทาส่วนโลกิยะและโลกุตระพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอนิจจาภิกขเว

แปลว่าเปล่าว่างเปล่าตุจฉาแปลว่าว่างเปล่าตุจฉาเนี่ยแปลว่างเปล่านะว่ากามเป็นของว่างเหมือนความฝันน่ะมันไม่ได้อะไรไปเลยของว่างได้แล้วกลับไม่ได้ท่านจึงว่าอนิจจาคือไม่คงที่ไม่คงทนภิกขเวกามากามไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเลือนหายไปเป็นธรรมดาเลือนหายด้วยนะเลือนหายไปเป็นธรรมดานี่แอบกรองกับพระอาติมุตพระอาติมุตเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ในเรื่องของอาติมุตเนี่ยท่านกล่าวในเรื่องของอนิจจังเหมือนกันเนี่ยท่านกล่าวเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านกล่าวว่าอย่างไรอ่ะท่านกล่าวว่าอนิจโจเหมือนกันคล้ายกับในอาเนจะเนี่ยท่านกล่าวเหมือนกันคล้ายกันเนี่ยท่านกล่าวในอเนจานี่ท่านกล่าวไว้เรื่องของอนิจจังเหมือนกันนะท่านกล่าวเรื่องอนิจจังเหมือนกันท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านได้กล่าวไว้ว่าอนิจโจอนิจโจคืออนิจจังอันนี้อย่างก็หมายความไม่เที่ยงของสังขารสังขารไม่เที่ยงอนิจจังอนิจจังว่าเมื่อก่อนนี่เราฆ่าสัตว์เราเป็นนายพรานฆ่าสัตว์เป็นผู้มีมานะทิฏฐิไม่มีใครจะสอนเราได้อะเมื่อไม่มีครอนได้ก็เป็นผู้ที่มีมานะทิฏฐิทีหลังท่านก็เกิดสติปัญญาเพราะท่านได้กล่าวคำสุภาษิตไว้กับนายโจรบางทีก็โจรจับท่านเพื่อที่จะต้องไปฆ่าก็ท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังแสดงตามไม่โจรได้กว้างโจรได้ความดังนั้นก็ปล่อยท่านปล่อยท่านแล้วโจรก็รับพระนครเหมือนกันเนี่ยดังที่เหมือนอาตมาได้พูดว่าโจรปล่อยถวันพระศีลหน้าโจรปล่อยถวันพระรับพระศีลเนี่ยเพราะนั้นศีลนี่ก็เป็นอเนญจาเหมือนกันนะอเนญจานี่ก็ออกจากบาปออกจากอกุศลอเนญจานี่ออกจากบาปได้นะออกจากนิโวนาก็ได้ออกจากบาปออกจากนิโวนาถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นอเนญจาหรือข่มไว้ก็ได้ข่มไว้ข่มกิเลสอย่างหยาบเอาไว้ข่มกิเลสอย่างกลางเอาไว้อะเรียกว่าอเนญจานี่อเนญจานี่คือว่า เป็นมหากัตตกุศลที่เกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานอเนจาอเนจานี่เขาเรียกว่าเกิดจากมหากัตตกุศลการเจริญสมถกรรมฐานเพื่อให้เกิดสติปัญญาเจริญสมถกรรมฐานอเนจาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งอเนญจาในด้านวิปัสสนาอเนญจาด้านวิปัสสนาก็มาเจริญมรรคบอกแล้วเป็นโลกุตระเป็นโลกุตระด้วยถ้ามาเจริญวิปัสสนาก็เป็นโลกุตระแต่ถ้าเจริญสมถะก็เป็นวิปัสสนาท่านกล่าวว่านัตติเจตสิกังทุกขังอนะเปกขัตระคามณี

ท่านคำว่าดูก่อนนายโจรทุกทางใจคือความโทมนัสเป็นเหมือนน้ำเหลืองมีโลหิตเป็นสภาวะไม่มีแก่คนเช่นเราว่างั้นบอกโจรเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วทุกทางใจท่านไม่มีให้ปราคนนายโจรคือความโทมนัสดุดน้ำเหลืองมีโลหิตเป็นสภาวะดุดน้ำเหลืองมีโลหิตเป็นสภาวะนี่เป็นต้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นของกามเป็นของไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเลือนหายไปเลือนหายไปนะเป็นธรรมดาเลือนหายไปเป็นธรรมดาลักษณะของกามดังนี้ได้ทำความล่อลวงเป็นที่บ่นถึงของคนพาลน่ะนี่ก็พูดครับเป็นที่ล่อลวงเป็นที่บ่นถึงของคนพาลมายากัตเมตังภิกขเวพาละลาปนังล่อลวงเป็นที่บ่นถึงของคนพาลคนพาลบ่นถึงเรื่องเนี่ยเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสและกามคุณอารมณ์กามทั้งมีในภพนี้ทั้งมีในภพหน้าภพนี้ก็เรียกว่าเยจะทิฏฐธรรมิกากามากามทั้งมีในภพนี้ทิฏฐะคือภพนี้ภพนี้และภพหน้าภพหน้าก็คือเยจะสัมปรายิกากามากามมีในภพนี้และภพหน้าทั้งสองนี่ถ้าเราเกิดในกามภูมิภพหน้าก็เราได้กามอีกเช่นว่ากามทุกขติภูมินี่เราอยู่ในมนุษย์ก็ถือว่าได้กามภูมิของมนุษย์กามที่เป็นของมนุษย์หยาบกว่าของเทวดามีทุกบ้างทุกบ้างมีทุกข์มากกว่าสุขแต่ถ้ากามของพวกเทพนี่มีสุขมากกว่าทุกข์กามที่เป็นทิพย์อะกามที่เป็นของมนุษย์นี่มีทุกข์เจ็บแสบผัดเผ็ดร้อนนะแต่กามในเทวโลกมันไม่เคยเจ็บมีสุขมากอะสุขมันบังทุกข์เสียฉะนั้นสัมปริยาสัมปรายิกกากามากามมีในภพหน้าภายหน้าก็มีและกามสัญญามีทางภพนี้และภพหน้ากามสัญญาเนี่ยความจำได้มารู้เรื่องกามจำเอาไว้อะจำคือติดใจในกามสัญญามีทั้งในภพนี้และภพหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ในมนุษย์กามที่เป็นของมนุษย์เมื่อเราจะสิ้นใจตายเราก็ติดอยู่ในกามของมนุษย์ถ้าทำบุญไว้ก็ได้พบอีกให้ทานไว้บริจาคเสียสละปัจจัยสี่ไว้พอไปพบหน้าได้พบสมบัติอีกเพราะเราทำไว้นี่ถ้าทำไว้สูงบริสุทธิ์พร้อมด้วยหิริโอตตัปปะก็จะเป็นผู้มีกามอันเป็นทิพย์ในภพหน้าคือกามมาวจระภูมิสวรรค์หกชั้นน่ะนี่ก็ได้พบแต่ถ้ายินดีพอใจในการไม่ทำบาปก็จะได้พบกับกามมะทุกขติภูมิคนทำบาปนี่อย่าหวังเลยว่าจะได้ความสุขได้กามเหมือนกันเนี่ยกามที่เจ็บแสบเผ็ดร้อนน่ะพฤติกรรมมาทุกขติภูมิหมายเอาในนรกก็มีกามนะแต่ว่ากามที่เป็นทุกข์ไม่มีทุกข์เลยในเปรตกายก็หิวโหยในเทวสัตว์เดชานก็เป็นทุกข์อย่างสัตว์เดชานฉะนั้นกามมาภูมิมี11อบายภูมิ4แล้วก็กามทุกขติภูมิ7มนุษย์1เทวดา6รวมเป็น11นะ
มีในภพหน้าภพนี้ก็คือกามของมนุษย์ภพหน้าก็กามของอบายสัตว์และกามของเทวดานี่เป็นกามภูมิพระพุทธองค์ว่าเป็นแก่งแห่งมารนี่เป็นแก่งแห่งมารนะเนี่ยเป็นวิสัยแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นเหยื่อเนี่ยเรากินเหยื่อไม่คายอมเหยื่ออมเหยื่อไว้เป็นโคจรของมาร เป็นที่เที่ยวไปของมารน่ะมารเที่ยวไปในกามคุณาเนี่ยบาปอกุศลทางใจเหล่านี้คืออภิชฌาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภะบ้างเป็นอยู่ในกามนี้อภิชฌาความยินดีก็อยู่ในกามนี้พยาบาทความโกรธก็อยู่ในกามนี้สารัมภะแข่งดีก็อยู่ในกามนี้กามนั่นเองย่อมเป็นอันตรายแก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้อริยสาวกก็มีเป็นอันตรายนะแต่ว่าท่านไม่ล่วงกามแล้วอริยสาวกหมายเอาใครไม่ใช่เรานะอริยสาวกนี่หมายเอาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเรียกอริยสาวกถ้าติดอยู่ในกามก็เนิ่นช้าเหมือนกันแต่ว่าถึงอย่างไรก็ไม่เกินเจ็ดชาติไม่เลยไปพบที่แปดแล้วถึงจะติดอยู่ในกามคุณอารมณ์ยินดีพอใจในกามท่านก็ไม่เกินเจ็ดชาติจะต้องไปนิพพานเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนฉะนั้นยังมีอันตรายอยู่แต่ทำให้เนิ่นช้าแต่ท่านไม่ไปอบายแล้วเพราะพระโสดาบันนี่ท่านปิดประตูอบายแล้วไม่ไปอบายไม่เป็นไปทุกขติวินิบัตินรกแล้วนี่อาจารย์ทุจาติพันเอกจารย์อ่อนลุนจิตก็รับฟังอยู่ทางจุงกรุงเทพแต่คุณรูปันนีคุณบวยก็จากวัดแต่เล็กนี่เป็นงี้ฉะนั้นบาปอกุศลทางใจเหล่านี้คือนี่เป็นบาปนะอภิชฌาความยินดีก็เป็นบาปยินดีในกามคุณอารมณ์ยินดีในของไม่เที่ยงอ่ะยินดีในอนิจจาภิกขเวกามายินดีในของไม่เที่ยงอ่ะพยาบาทในกามสารัมภะก็แข็งดีในกามเป็นอยู่ในกามนี้กามนั่นเองเป็นอันตรายแก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้นี่เป็นอันตรายของพระอริยะแต่ว่าพระอริยะนั้นท่านเป็นอันตรายแต่ไม่ถึงกับต้องไปอบายเลยแต่เรานี่อันตรายที่จะต้องไปอบายเป็นนี้เพราะนั้นต้องตามศึกษาในเรื่องของกามโลกีก็ต้องศึกษาเหมือนกันเนี่ยศึกษาแล้วก็ให้รู้ว่าเป็นโทษเป็นพานเป็นเหยื่อของมารเป็นแก่งของมารเป็นวิสัยของมารศึกษาเพื่อจะละกามนั้นน่ะศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ลูกก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นในเรื่องกามนั้นดังนี้ว่ากามทั้งมีทั้งในที่ในภพนี้มีทั้งในภพหน้าเพราะมีสองภพนี้ก็มีกามก็ไม่เที่ยงไอ้ภพหน้าหมายเอาภพของเทวดาก็ไม่เที่ยงและกามรัญญาทั้งมีในภพนี้ภพหน้าเหมือนกันเนี่ยนี่แสดงเหมือนกันทั้งหมดกามนั่นเองย่อมเป็นอันตรายแก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้เพราะนั้นกามนี่เป็นเครื่องฆ่าศึกของพรหมจรรย์เพราะนั้นมีพรหมจรรย์เพราะอะไรเพราะมีกามนี่มีพรหมจรรย์เพราะมีกามแต่ถ้าไม่มีกามก็พรหมจรรย์ก็ไม่ต้องประพฤติไม่ต้องประพฤติพรหมจรรย์นะกามของมนุษย์เทวดากามของพรหมกามละเอียดนะ
พราะมีกามจึงต้องประพฤติพรหมจรรย์ต้องปฏิบัติปฏิปทาอาเนจะสัปปายะอาเนจะสัปปายะต้องออกจากกามด้วยการประพฤติอาเนจะสัปปายะทั้งในโลกีและโตกุตระผู้ติดตามศึกษาอยู่ในวินัยนี้ถ้าใครเราพึงเป็นผู้มีจิตเป็นมหคตะอย่างไพบูลย์เนี่ยถ้าอย่างไรเราต้องมีจิตเป็นมหคตะอย่างไพบูลย์มหคตะกุศลนะจิตเป็นมหคตะกุศลอย่างไพบูลย์อธิษฐานใจครอบงำโลกอยู่อธิษฐานใจนะครอบงำโลกอะครอบงำอะไรครอบงำกามโลกครอบงำมนุษย์โลกครอบงำเทวโลกนี่ผู้ที่เจริญอะเนญชาเนี่ยจะครอบงำอธิษฐานใจครอบงำโลกอยู่ครอบงำไม่ใช่กามครอบงำเราแต่เราไปครอบงำกามครอบงำความยินดีพอใจในอารมณ์เหล่านั้นเขาเรียกครอบงำอเนนจะสัพพยาครอบงำอธิษฐานใจครอบงำโลกอยู่เพราะเมื่อเรามีจิตเป็นมหากตะอย่างไพบูลย์แล้วอธิษฐานใจครอบงำโลกอยู่บาปอกุศลทางใจคืออภิชฌาก็ดีพยาบาทก็ดีสารัมภะก็ดีจักไม่มีแก่เราไม่มีนะถ้าเราอธิษฐานครอบงำแล้วปฏิบัติไม่มีแก่เราเพราะละอกุศลเหล่านั้นได้จิตของเราที่ไม่เป็นกามาวจรนั่นแหละจะกลายเป็นจิตหาประมาณไม่ได้คือจิตมันไม่เป็นกามาวจรไม่เป็นกามาวจรก็เป็นจิตที่หาประมาณไม่ได้นะเพราะถ้าไม่ตกอยู่ในกามแล้วเป็นมหากตจิตเป็นอาเนจะหาประมาณไม่ได้เป็นจิตหาประมาณไม่ได้อันเราอบรมดีแล้วเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วอย่างนี้เป็นผู้มากไปด้วยปฏิปทาเป็นผู้มากไปด้วยปฏิปทานั้นมากไปด้วยปฏิปทาคืออาเนจะสัปปายะปฏิปทาเป็นส่วนของโลกีนี่พูดถึงผู้ปุถุชนนี่เจริญอาเนนชะสัปปายะก็ได้แต่พอเจริญมากแล้วละนิวรณ์หน้าได้ก็จะเข้าถึงโลกุตระจิตย่อมฟองเสยในอายตนะนี่มากไปด้วยปฏิปทาอาเนนชะฟองเสยในอายตนะนะผ่องใสในตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะมันก็ผ่องใสอยู่แล้วแต่ผ่องใสในอารมณ์เช่นว่าตานี่จักขุประสาทะผ่องใสในการเห็นหูก็โสตประสาทผ่องใสในการได้ยินจมูกผ่องใสในการรู้กลิ่นลิ้นผ่องใสในการรู้รสกายผ่องใสในการรู้สึกสัมผัสใจผ่องใสในการรับอารมณ์แต่วันนี้ผ่องเสยด้วยการเจริญอาเนชะสัปปายะนะไอ้นึกถ้าผ่องเสยตามธรรมชาติปุถุชนชาวบ้านไม่เข้าวัดมันก็ผ่องเสยนั่นเองที่ว่าผ่องเสยเพราะเห็นรูปชัดเจนนะแต่ไม่ได้ผ่องเสยเพราะทำลายกามในทวารหกในอารมณ์หกแต่นี่ผ่องเสยในอารมณ์เมื่อมีความผ่องเสยก็จะเข้าถึงอาเนชะสมาบัติต้องผ่องเสยนะผ่องเสยดำหน้าของการเจริญฌานนะเจริญปฐมฌานทุติยฌานจะตติยฌานจะนี่ผ่องเสยอย่างนี้ไม่ใช่ผ่องเสยเพราะประสาทแต่ผ่องเสยเพราะเจริญอาเนชะสมาบัติสัปปายะหรือถ้าจะน้อมไปในปัญญาก็ได้ในปัจจุบันเมื่อตายไปข้อที่วิญญาณอันจะเป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความหวั่นไหวไม่ได้อเนจจานี่ไม่หวั่นไหวนะ
คือมีวิญญาณไม่หวั่นไหวของเรามันหวั่นไหวหวั่นไหวเพราะอะไรเพราะอารมณ์วิญญาณหกที่จริงวิญญาณหนึ่งแต่อารมณ์ของวิญญาณมีออกมันหวั่นไหวเห็นแล้วหวั่นไหวเพราะการเห็นได้ยินรูปเสียงรูปรสถ้าผู้เจริญอาเนจะอาเนจาธรรมบัตรแล้วจะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวหาความหวั่นไหวไม่ได้เป็นฐานะที่มีได้ดูก่อนภิกษุหลายนี่เราเรียกว่าปฏิปทามีอาเนจะสมาบัติเป็นที่สบายข้อที่หนึ่งนี่เป็นที่สบายข้อที่หนึ่งนะเอาจบข้อที่หนึ่งในโอ32นาทีจบพอแล้วอย่างข้อที่สองก็จะต่อในวันพรุ่งนี้ต่อให้จบมีหลายข้อวันนี้หมดเวลาต้องจากท่านผู้ฟังไว้เรื่อยๆเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้เจริญอาเนจะสัปปายะปฏิปทาส่วนโลกีจงบังเกิดมีเกิดการทุกข์วังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับส.ส.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3ในวันนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยระบุว่าการพิจารณาจะใช้เวลาประชุม3วันและรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการขณะที่กรรมาธิการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามซึ่งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งและคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งสั่งณวันที่4กันยายน2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดใจความว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2535จึงให้นางสาวรัชดาออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกทั้งนี้นางสาวรัชดาเปิดเผยผ่านไลน์กลุ่มรังนกกระจอกซึ่งมีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างๆว่า ดีใจที่ได้กลับมาทำงานกับชาวรังนกกระจอกอีกครั้งขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินและลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือน
8: นายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือ BNPL ว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดทำประชาพิจารณ์หรือ Hearing คาดว่าจะออกใช้ได้ไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการออกใบอนุญาตหรือไลเซนส์รูปแบบใหม่เพื่อเข้ามากำกับดูแลผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 3,600 รายใน24ประเภทธุรกิจด้วยกลุ่มนอนแบงค์มีสัดส่วนจำนวนบัญชีสินเชื่อสูงถึง175และมีปริมาณสินเชื่อคิดเป็น55%เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีสัดส่วนบัญชีเพียง125และปริมาณสินเชื่อ145พร้อมย้ำว่ามาตรการกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL และการจัดระเบียบกลุ่มนอนแบงค์ถือเป็น2ใน4เรื่องสำคัญของการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินเพื่อลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือนและเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้คือดูจากแรม9ค่ำเดือน9แล้วนึกว่าต้อง99 ยังวันนี้69อยู่นะคะวันนี
1: ้แต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นี้ก็เสาร์5นะ
0: ค่ะเป็นไงเสาร์5
1: ก็ดีทุกอย่าง
0: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณผู้ชมทุกท่านทุกที่เลยนะคะวันนี้ตามข่าวด้วยกันเริ่มต้นสัปดาห์ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะดินฟ้าอากาศก็ต้องตามเหมือนกันเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีประกาศออกมาเป็นฉบับแรกคือประกาศเนี่ยเป็นช่วงๆเลยนะเหมือนวันเว้นวัน3วันเว้นวันนะคะล่าสุดค่ะประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับแรกวันนี้นะคะระบุว่าช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปแล้วก็ในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นนะคะวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหานะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของสทนชได้ออกมาเตือนนะคะเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลัน24จังหวัดด้วยกันจนถึงวันที่8กันยายนนี้ทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชตอนนี้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้นะตามที่พี่น้อยได้เมื่อสักครู่นี้นะคะได้นำเรียนไปเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันไปนะคะจึงขอให้เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำค่ะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากในฝนที่ตกสะสมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดค่ะจนถึงวันที่8กันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะก็เท่ากับว่าเดี๋ยวลมหนาวจะมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะจะหนาวแล้วก็พายุก็ต้องตามแต่ว่าส่วนใหญ่พายุก็จะเรียกว่าคลี่คลายก่อนขึ้นประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีลงนามนะคะมีการเนรเทศชาวต่างชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าชาวต่างชาติต้องเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมเนรเทศออกนอกประเทศค่ะนายอนุทินชาญวรกุล

0: โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับเด็ดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นท่านนายกเองก็บอกอีกว่าถ้าชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่เหมาะสมประเทศไทยก็สงวนสิทธิที่จะเชิญให้ออกจากประเทศตามกฎหมายค่ะ
1: ค่ะมีเมื่อวานนี้มีทางด้านของข้อมูลของซุปเปอร์โพลนะพี่น้อยเขาออกไปสำรวจพี่น้องประชาชนเนี่ยล่าสุดเนี่ยตัวเลขเขาสรุปออกมาก็บอกว่าประชาชนอยากให้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัดต่อซึ่งบอกว่าเป็นผลงานเด่นของทางด้านของรัฐบาลด้วยนะคะจากการสำรวจเนี่ยวิจัยของซุปเปอร์โพลสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสค่ะดำเนินการในช่วงระหว่าง1-5 กันยายน 2569ที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่างค่ะประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,128 ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกลบอยู่ที่สัก 3% นะคะผลสำรวจเนี่ยก็คือพบนะคะว่าประชาชนร้อยละ 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 ค่ะพึงพอใจในระดับปานกลางและร้อยละ 11.5พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยนะคะโดยหากรวมที่ความพึงพอใจเนี่ยก็คือตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปจะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 88.5 ตรงนี้ค่ะสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับที่สูงเมื่อถามว่าหลังที่สุดมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลควรจะดำเนินการในเรื่องใดต่ออันนี้คือเป็นข้อมูลของการสำรวจพี่น้องประชาชนคือพบนะคะว่าอันดับแรกเนี่ยร้อยละ 33.4 ต้องการให้เดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพต่อนะคะอันดับที่2ร้อยละ 17.9 คือต้องการให้ลดค่าไฟฟ้าน้ำมันและพลังงานส่วนอันดับที่3เนี่ยร้อยละ 15.5 ต้องการให้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่มีรายได้น้อยส่วนอันดับที่4ร้อยละ 11.2 ต้องการให้แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและอันดับที่5ร้อยละ 10.8 คือต้องการให้สร้างงานเพิ่มโอกาสให้คนไทยมีอาชีพและรายได้เสริมนะคะผลสำรวจในครั้งนี้จึงสะท้อนค่ะว่าประชาชนมองเห็นผลของมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 เนี่ยโดยเฉพาะการกระตุ้นการจับจ่ายเรื่องของการสร้างเงินหมุนเวียนในระดับชุมชนและขณะเดียวกันยังคงมีความหวังว่ารัฐบาลจะเดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพควบคู่กับการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานรายได้เกษตรกรหนี้ครัวเรือนและการสร้างงานค่ะเพื่อให้ผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถต่อยอดสู่ความมั่นคงของประชาชนในระยะยาวได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะถือว่าโค้งสุดท้ายนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ตอนนี้รัฐบาลเร่ง26ล้านสิทธิ์ใช้สิทธิก่อนหมดเขตเพราะว่าจะหมดกันยายนนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็มีคลิปมีคือคนรอบข้างเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเวลาไปเจอเขาก็คุยกันว่าช่วงนี้เนี่ยนายกหนูช่วยแล้วเดือนต่อไปใครจะช่วยนะคะก็มีคลิปออกมาน่ารักออกมาเยอะแยะเพราะว่าหลายคนเนี่ยประทับใจเพื่อนบ้านอีกก็บอกว่าบ้านตรงข้ามบอกรีบไปใช้สิทธิ์ของนายกหนูเนี่ยเดือนนี้เนี่ยว่างั้นนะคะก็ตามดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมานั่นเอง 6:17 น.คุณผู้ฟังผู้ชมคะเหลือเวลา21วันนะคะในการที่จะมีกิจกรรมใหญ่กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะพร้อมใจกันที่จะจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย28 กันยายน 2569ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็พูดถึงการจัดกิจกรรมในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ในวันที่28 กันยายนนี้นะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือเรียกว่าธงไตรรงค์ค่ะมี3สีด้วยกันนะคะสีแดงหมายถึงชาติและเลือดเนื้อ เชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนค่ะสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน

0: 2460หรือ109ปีก่อนนะคะเพื่อให้การรณรงค์ที่จะเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมทั้งอำเภอทั้ง878อำเภอแล้วก็ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศค่ะประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนค่ะร่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานบ้านเรือนนะคะอาคารบ้านเรือนของท่านพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายน2569ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอค่ะและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา 8:00 นค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวแล้วก็โปร่งใสนะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็มีมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญก็มีความคืบหน้านะคะโดยทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านได้หารือนะคะล่าสุดกับทางสำนักงานกพ.สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วนะคะพร้อมที่จะมอบหมายให้ทางสำนักงานกพ.เร่งทำรายละเอียดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเพื่อที่จะเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือว่าคปร.ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปสำหรับนะคะในเบื้องต้นการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเท่านั้นค่ะแต่กำลังดำเนินการควบคู่ไปใน3ด้านสำคัญก็คือ 1. ปรับกำลังคน 2. คือปรับกระบวนการทำงานและ 3. ค่ะปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างเนี่ยมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจนะคะก็คือมีการแบ่งออกมาเนี่ยเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือมีการปรับกำลังคนอย่างที่นำเรียนไปปรับกระบวนการทำงานปรับวิธีการทำงานเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆมีเยอะมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในตีของร้องข่าวกันสำหรับในเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะพูดถึงไทยช่วยไทยเมื่อสักครู่หลายท่านบอกว่าชอบค่ะพี่สมหวังชอบค่ะไทยช่วยไทยพี่ชีวินบอกว่าสวัสดีครับข่าวยามเช้าทั้ง2ท่านดีๆครับอยากให้รัฐบาลมีนโยบายต่อเนื่องไปอีกครับ
1: ค
0: ่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรบอกมาเพิ่มเติมได้นะคะหรือแม้แต่โครงการรีต่างๆนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพอพูดถึงเมื่อสักครู่เกี่ยวกับการที่จะมีรีต่างๆนี่นะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินแล้วก็ทางด้านท่านรองนายกนะคะก็ได้มาประเดิมเป็นเรียกว่าเสาแรกเลยนะคะเสาที่5กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าในส่วนของรายละเอียดนะคะท่านรองนายกประกรณ์นิมประพันธ์นะคะก็ได้พูดถึงนะคะ3ส่วนด้วยกันที่จะมีการปรับเพื่อให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นใช่ไหมคะปฏิรูปราชการเพราะว่าอาจจะใช้มานานแล้วนะคะทีนี้พอไปถึงในส่วนของสำนักกพ.สำนักงานกพ.ค่ะก็ชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการค่ะตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นนะคะกล่าวคือมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการนั้นทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนนะคะดังนั้นสำ ำนักงานกพ.ก็เลยออกมาชี้แจงนะคะว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการค่ะนะคะกพ.ก็บอกว่าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วแล้วก็มีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นส่วนราชการมีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกำหนดไว้แล้วและตำแหน่งดังกล่าวว่างอยู่นะคะส่วนราชการก็ยังสามารถดำเนินการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดโดยไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ถูกชะลอตามมาตรการนี้เนื่องจากไม่ได้เป็นการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นใหม่นะคะมาตรการดังกล่าวค่ะไม่ได้จำกัดสิทธิหรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการนะคะแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคปร.กำหนดให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นไว้ก่อนในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานกพ.จะติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐในภาพรวมนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็โลกโซเชียลเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสำหรับประเด็นนี้กพ.
0: ค่ะ
1: โอออกมาคือเหมือนข้อมูลบิดเบือนไปว่าอ้าวอย่างนี้ปีหน้าก็จะไม่มีการตำแหน่งใน
0: ตำแหน
1: ่งสูงแล้วหรออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพอมีโลกโซเชียลออกไปเยอะแยะมากมายเนี่ยทางสำนักงานกพ.ก็ต้องออกหนังสือชี้แจงถึงมาตรการนี้ก็คือมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงนะท่านบอกว่าไม่ได้ให้ขึ้นนะแต่ไม่ได้ให้กำหนดขึ้นมาใหม่นะก็คือประมาณนี้นะคะ6นาฬิกา26นาทีไปเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เขาผนึกกำลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้หนี้สหกรณ์ครูออมทรัพย์นะคะคือพบนะเขาบอกว่าตอนนี้หนี้เนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะ1.14 ล้านล้านบาทนะตัวเลขตรงนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าจากข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์คือมีการระบุค่ะว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ครัวออมทรัพย์116แห่งมีสมาชิกอยู่ที่ 862,539 รายและมีเงินให้กู้เนี่ยนะฮะรวมอยู่ที่1.1 อยู่ที่นะ1ล้านก็คือ1ล้าน 141,000545ล้านบาทนะท่านผู้ฟังขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ครูออมทรัพย์ก็คือมีเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6% สูงสุดเนี่ย 9% มีสหกรณ์15แห่งหรือว่า 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 7% ด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะครับว่าเดี๋ยววันเมื่อวันที่2กันยายนเนี่ยเขามีการหารือกันระหว่างทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสองฝ่ายก็เห็นชอบที่ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันค่ะระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับแนวทางก็คืออยู่ระหว่างการที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อไปลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้แล้วก็ช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกค่ะไปเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงซึ่งการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวกันหรือว่าการปรับแผนชำระหนี้แล้วก็การยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของการชำระหนี้ของสมาชิกให้มากขึ้นก็จะมีการนำเครื่องมือในการที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตล็อกเนี่ยมาใช้ร่วมกันด้วยในส่วนหนึ่งนะว่าคุณประมาณคุณถ้าเกิดว่าเงินเดือนคุณไม่ถึงหนี้คุณจะกู้ได้ไม่ถึงยอดที่คุณจะต้องกู้หรืออะไรประมาณนี้ก็จะมีการระบบของ เอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยได้มากขึ้นด้วยนะคะแนวทางต่อไปก็เดี๋ยวดูนะคะในเรื่องของการพอตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้ง2หน่วยแล้วเนี่ยเรื่องของการปรับแนวทางนี่แล้วก็ข้อกฎหมายก่อนที่จะรายงานผลภายใน30วันเพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
0: ค่ะท่านก็ย้ำว่าแก้หนี้ต้องไม่จบแค่การช่วยชำระหนี้เดิมนะคะแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่ด้วยนั่นเองนะคะพูดถึงวงการการศึกษานะคะก่อนไปพักนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏรามัยภณีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่รองนายกสุภจีนะคะพิจารณาจากผลงานความรู้ความสามารถประสบการณ์และคุณูปการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศการค้าการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั่นเองนะคะก็คือนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2568จากผู้แทนพระองค์ตามมติเป็นเอกฉันท์ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพณีนะคะจันทบุรีค่ะเราพักกันสักครู่นะคะผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้คุณบุญประกอบโอกรินช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าช่วงพักนี้ก็ยังทักมาได้นะคะคุณผู้ฟังติดตามกันอยู่ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องบอยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระพักกันติดตามตีค้อนร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อจากนะคะกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาธุระโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยในการนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569และในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วและทั้งนี้ทั้งนั้นกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลต่อไปเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบสำหรับสิ่งของพระราชทานก็ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมงานฉลอง60ปีชมรม9สมาคมจีนเน้นย้ำบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออูเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมายแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508ว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยแล้วในขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับด้วยกันและประเทศไทยเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมกับย้ำอีกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยและประเทศจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเสนอให้ประเทศไทยและประเทศจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้เติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความสำเร็จในการเจรจาเรื่องของภาษีกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงพาณิชย์แหละครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยข่าวดีข้ามทวีปหลังการเจรจาปิดดีลเจรจาภาษีสหรัฐสำเร็จมั่นใจว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษีรวมไม่เกิน 19% แข่งขันกับภูมิภาคได้อย่างแน่นอน พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีว่าการหารือระหว่างไทยและสหรัฐก็มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในสาระสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ Agreement on Reciprocal Trade หรือ ART นั่นแหละครับซึ่งได้ทำสำเร็จกันแล้วแล้วขั้นตอนจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคเร่งเก็บรายละเอียดและประเด็นปลีกย่อยที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นก็ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นอีกช่วงสำคัญแล้วครับของการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยถูกกำหนดอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA สูงถึง 36% เลยทีเดียวครับก่อนที่การเจรจาและการจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐจะทำให้อัตราดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 19% เท่านั้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังระบุอีกว่าเป้าหมายสำคัญของการเดินทางไปสหรัฐในครั้งนี้คือการทำให้อัตราภาษีของสินค้าไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งในภูมิภาคได้เพราะว่าสหรัฐถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วครับซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี2568มากกว่า 2.37 ล้านบาทเลยทีเดียวและเชื่อมโยงกับการจ้างงานในประเทศไทยมากกว่า 400,000 ตำแหน่งหากประเทศไทยสามารถสรุปความตกลง ART ได้สำเร็จแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีของสหรัฐรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงช่วยประคับประคองการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนั่นเองครับและช่วงนี้ไปตามต่อกันในประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการว่าถึงไหนกันแล้วโดยรัฐบาลแจงทำครบทั้งคนงานเทคโนโลยีโดยยึดหลักรัฐเล็กลงบริการดีขึ้นเดินหน้าเกษียณก่อนกำหนดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดที่ว่ารัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสว่าในขณะนี้นั้นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางแล้วและก็เห็นชอบหลักการสำคัญกันแล้วด้วยพร้อมมอบหมายสำนักงานกพ.ไปเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือตัวย่อคปร.กันต่อไปก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาครับแล้วการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเท่านั้นแต่ดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญสำคัญอันได้แก่ด้านที่1ปรับกำลังคนด้านที่2ปรับกระบวนงานและด้านที่3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีครับเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐนั้นมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจในขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นเอาละครับทีนี้มาฟังรายละเอียดของแต่ละด้านว่ายังไงกันบ้างโดยด้านที่1ส่วนที่1คือปรับกำลังคนนั่นหมายความว่าเกษียณก่อนกำหนดควบคู่ตรึงอัตรากลุ่มเป้าหมายก็แบ่งเป็น2กลุ่มอันได้แก่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปและผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยกำหนดเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกต่อไป รายละเอียดในด้านที่2ในส่วนที่2นั้นคือปรับกระบวนงานโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นปรับปรุงกระบวนงานภาครัฐควบคู่กับการปรับกำลังคนครับและส่วนที่3ด้านที่3คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำๆเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วพร้อมเปิดทางให้ใช้บุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำแหละครับและไปตามประเด็นที่ต่อเนื่องจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเป็นการออกมาชี้ว่ารัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรชวนคนรุ่นใหม่นี่แหละครับไปสมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วและก็ผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาหรือตัวย่อทอ.อ.ส.เปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้แก่ผู้สมัครโดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับ4โอกาสสำคัญอันได้แก่โอกาสที่1คือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตกันด้วยครับโอกาสที่2คือโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะที่สามารถนำไปใช้งานในการทำงานกันต่อไปโอกาสที่3คือโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสที่4นั่นคือโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตซึ่งก็มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจผู้ใดที่สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ครับซึ่งสมัครได้2ช่องทางนั่นคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศไทยแล้วครับรวมไปถึงสำนักงานศัสดีอำเภอและสำนักงานศัสดีจังหวัดก็ไปสมัครได้เช่นเดียวกันครับแล้วนอกจากนี้ยังมีโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอปี3ถึงปี5และทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ18ถึง35ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6หรือวุฒิม.6หรือจะเป็นปวช.ก็ได้อายุก็18ถึง30ปีครับโดยผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดซึ่งทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รถรากันบ้างครับโดยเกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ต่างๆโดยรัฐบาลออกมาย้ำป้ายทะเบียนรถTC และ QC เป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตและทดสอบคุณภาพอันนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีภาพปรากฏรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนทางกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงว่าป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษร TC และ QC ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ในการนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมของระบบต่างๆรวมไปถึงมาตรฐานก่อนการผลิตด้วยซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยป้ายทะเบียน TC และ QC มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือป้ายทะเบียน TC ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจว่ารถมีคุณภาพและมาตรฐานก่อนผลิตจริงครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนับตั้งแต่วันอนุญาตครับประการที่2คือป้ายทะเบียน QC อันนี้ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่ายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ90วันสำหรับประเภทป้ายทะเบียน QC นับแต่วันอนุญาตโดยการนำรถที่ติดแผ่นป้ายทั้งแผ่นป้าย TC หรือแผ่นป้ายQC ออกทดสอบบนท้องถนนนั้นจะต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาที่ทดสอบนะครับและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยรวมไปถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นแหละครับหากผู้ได้รับอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อันนี้เป็นความผิดตามมาตรา6ทับ1วรรค3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองครับและช่วงนี้ไปติดตามกันที่กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์ว่ามีอะไรกันบ้างครับโดยทางรัฐบาลเข้าเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์เชื่อมข้อมูล IP ขยายผลเส้นทางเงินหลัง7เดือนที่ผ่านมาระงับไปแล้ว 1,471 รายการด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยทางกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆวาง4กลไกสำคัญอันได้แก่กลไกที่1คือการปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กลไกที่2คือการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับกลไกที่3คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ IP Verifyสำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยในขณะนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักเกณฑ์และยังไม่ได้เปิดใช้ครบทุกแพลตฟอร์มนะครับพี่น้องและกลไกสุดท้ายกลไกที่4คือการยกระดับการดำเนินคดีจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือ IP Verifyไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังกันด้วย และทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและเจ้าของสิทธิ์ที่พบการจำหน่ายสินค้าหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอเตือนกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าและก็เก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งนะครับแล้วในขณะเดียวกันไม่ควรสรุปว่าร้านค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย IP Verify เป็นร้านค้าที่ผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าแนวทางรับรองดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนนำมาใช้อย่างเป็นทางการต่อไปนั่นเองครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับการเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็มีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวมารวมตัวกันรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนแล้วครับจะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทั้งหลายทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
12: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6:56 น.นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าพี่สุวรรณบอกว่าติดตามข่าวยามเช้ารับฟังทุกเช้าฝนตกทั้งคืนเลยครับอยู่ที่ท่าวังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีส่วนพี่ภิตินันบอกว่ากาฬสินธุ์ร้อนแดดจ้าแต่เช้าเลยโอ้พี่สมยศก็ติดตามอยู่มาตรพูดเสียงชัดเจนนะคะพี่แพรวด้วยทักทายทุกท่านเลยขอบคุณมากคอมเมนต์เข้ามารัวๆสติกเกอร์ด้วยนะคะมากันเต็มเลยอ่ะช่วงท้ายนี้ปกติเราเวลาเห็นการเดินขบวนเป็นยังไงคุณเซน
2: ก็เดินตามๆกันก็จำนวนเยอะๆนะขบวนเนี่ย
1: ขบวนต้องเยอะแน่นอนแหละอันนี้ไม่ใช่คนค่ะเป็นกุ้งคุณผู้ฟังอุบลราชธานีเปิดชมกุ้งเดินขบวนปรากฏการธรรมชาติหนึ่งเดียวในรอบปีชูซอฟต์พาวเวอร์ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสมหัศจรรย์ที่แก่งลำดวนนะคะงานนี้อุบลราชธานีเขาให้ไปชมกันได้แล้วนะจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนนะคะซึ่งเขามีการจัดกิจกรรมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ1ปี1ครั้งเท่านั้นที่แก่งลำดวนภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกุ้งเดินขบวนนี้จะเรียกว่าโดดเด่นมากที่อุบลราชธานีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนกุ้งน้ำจืดเป็นหมื่นตัวเยอะมากนะคะเขามาเดินแล้วไม่ได้เดินแบบตามแนวปกตินะเดินทวนกระแสน้ำค่ะอยู่แก่งลำดวนช่วงกลางคืนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวที่ไปชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะอ่ะใครอยากจะไปดูไปชมเชิญชวนกันเด้อนะคะ6:00 น.หอด4 ทุ่มเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องใครจะไปที่แก่งลำดวนนะคะไปรอชมกันได้เลยนะคะกุ้งที่พบในแต่ละคืนอาจจะมากน้อยต่างกันไปนะ
2: มากน้อยต่างกันไปเขาบอกแล้วแต่กระแสน้ำค่ะ
1: นะคะก็เชิญชวนกันใครที่อยากจะติดต่อที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีก็ให้เบอร์ไว้นะคะเผื่อ0869169634 0869169634ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สำหรับพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค
3: ่
1: ะ
3: ไหนไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำ